0: ไขรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคอก่อนประกาศในระบบสารสนเทศซึ่งผู้เกี่ยวข้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกและกลุ่มบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนเบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5คนจึงเสนอให้ดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่นของผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับในส่วนของการดำเนินการกรณีทางวินัยเบื้องต้นนะเราพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายครับ
0: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตำรวจสอบสวนกลางจะตรวจสอบเส้นการเงินของผู้ที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งหมดหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อกำหนดมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีก
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันนี้นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดและบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกำหนดมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดทั้งด้านการปราบปรามการป้องกันและการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีกพร้อมยืนยันว่าไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดเพราะมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น
4: การขนส่งยาเสพติดออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะก็ต้องมีการกำชับต้องมีการเข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกการขนส่งแบบนี้เนี่ยเครื่องที่เราตรวจเน้นเรื่องตรวจโลหะตรวจอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่เราไปตรวจกระเป๋าตรวจอะไรอย่างละเอียดก็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกแล้วก็นี่ก็เป็นลูกเรือด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกำหนดเรื่องวิธีการแล้วก็เรื่องการตั้งกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้น
3: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้าการขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังพบพฤติการเชื่อมโยงการจ้างกลุ่มบุคคลหิ้วสินค้าข้ามประเทศและยังพบการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆเช่นออสเตรเลียและไต้หวันโดยซุกซ่อนในหีบห่อกระเป๋าผ้าเสื้อกันหนาวและห่อกาแฟซึ่งได้ขยายผลและปราบปรามตัวผู้บงการฝั่งประเทศไทยในประเทศเพื่อนบ้านหมดแล้วนอกจากนี้ยังได้ประสานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับเป็นคดีพิเศษด้วย
5: เราเน้นความสำคัญกับการทำลายโครงสร้างและหาตัวการสำคัญที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วเราก็จะดำเนินการออกหมายจับก็ได้มีการวางแผนกับทางดีเอสไอนะครับว่าเราจะทำทุกทิศทางนะครับเพื่อดำเนินการต่อตัวหัวหน้ากลุ่มกระบวนการให้ได
3: ้ด้านนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยมาตรการระยะสั้นสั่งการให้บริษัทการบินไทยนำร่องเพิ่มความเข้มงวดตรวจคนลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่และกำหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือรับฝากสิ่งของโดยไม่ได้รับอนุญาตพลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่ซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน
7: นายไพฑูรย์กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักจนถึงวันพรุ่งนี้ และมีแนวโน้มปริมาณฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเส้นทางพายุดีเปรสชันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้อาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคใต้หากประชาชนได้รับการแจ้งเตือนขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเฟไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยให้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยไว้แล้วและจะมีการออกหนังสือแจ้งเหตุการณ์เตือนภัยผ่านทางข้อความ SMS การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำในแต่ละท้องถิ่นและท้องที่รวมทั้งมีการแจ้งเตือนภัยผ่านทางระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีติยาพันยังเทียนรายงาน
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมติดตามการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่โครงการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพโดยมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ7ชนิดพร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมพัฒนาทักษะจากธกส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
6: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนจริงได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569จากข้อมูลมีจำนวนผู้เดือดร้อนและมีรายใหม่ขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องดูแลแบ่งเป็น3กลุ่มหลักรวมกว่า 19.14 ล้านคนได้แก่กลุ่มผู้มีสิทธิ์เดิมจำนวน 13.18 ล้านคนกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยมีรายชื่ออยู่แล้ว1ล้านกว่าคนกลุ่มใหม่ที่ลงพื้นที่สำรวจและดึงเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ 5.4 ล้านคนซึ่งนโยบายสำคัญคือการนำผู้ที่เดือดร้อนจริงให้ได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตค่าครองชีพสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบและคาดว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้
2: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์เร่งตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถส่งออกได้ภายใน30วันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียบรรลุผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้งสองประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างในสินค้าสัตว์ระหว่างกันให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันส่วนในวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้จะร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซียจะลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในภาคการเกษตรในระดับกว้างเพื่อยกระดับความร่วมมือทางการเกษตรและเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกัน
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อบจ.กาญจนบุรี1ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่8โรงเรียนบ้านไผ่งามตำบลวังชะโอนอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดลำพูนที่หมู่9บ้านกลางทุ่งตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดยโสธรที่โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่191ตำบลสร้างมิ่งอำเภอเลิงนกทาจังหวัดสกลนครที่โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมตำบลหนองบัวสิมอำเภอคำตากล้าจังหวัดนราธิวาสที่หมู่2อบต.ตะปอยอตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กด้วยสมุดสีชมพูโฉมใหม่ที่พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและองค์ความรู้สำคัญเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR Code คุณแม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามการฝากครรภ์และการดูแลสุขภาพแม่ลูกได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศเพื่อให้แม่ปลอดภัยเด็กไทยเติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 7นาฬิกากับอีก15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานเปิดเผยภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างนายอิสฮัดดารัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานกับเจ้าชายฟายซอนบินฟันฮานอานซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบล่าสุดที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองแสดงความพึงพอใจต่อความคืบหน้าในเชิงบวกที่เกิดขึ้นระหว่างการเจรจาดังกล่าวและหวังว่าการหารือจะยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตนอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียยังแสดงความชื่นชมความพยายามและความมุ่งมั่นของปากีสถานต่อการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจของปากีสถานและบทบาทอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการเจรจาและส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลาง
13: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ซเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่หวังว่าการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะมีผลลัพธ์ของการยกระดับขีดความสามารถให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนพร้อมแสดงความขอบคุณพันธมิตรที่ให้ความช่วยเหลือทางทหารภายใต้โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ระดับยุทธศาสตร์และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับกำลังการผลิตขีปนาวุธของสหรัฐในยุโรปให้อยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ถ้าแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธจำนวนมากจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22รายและบาดเจ็บอีก100ราย
6: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางทะเลอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์การแลกเปลี่ยนแร่ธาตุสำคัญและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังลงนามบันทึกความร่วมมือประมาณ120ฉบับที่ครอบคลุมด้านการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งนี้การประชุมสุดยอดระหว่างญี่ปุ่นและอินเดียมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน กับญี่ปุ่นยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องจากกรณีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับไต้หวันซึ่งทำให้จีนไม่พอใจโดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาจีนยกระดับการควบคุมการส่งออกสินค้า2วัตถุประสงค์ไปยังญี่ปุ่นรวมถึงแร่หายากหรือแร่แร่เอิร์ธด้วย
13: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า 2,000 นายเร่งปฏิบัติการควบคุมเหตุไฟป่ารุนแรงบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่รุกรามอย่างรวดเร็วพร้อมอพยพประชาชนราว 1,500 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสั่งปิดท่าอากาศยานในเมืองแปปิยองที่อยู่ใกล้เคียงด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกฟุตบอลโลก2026สเปนชนะยุโรปปีล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3-0สเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมไปรอพบทีมชนะระหว่างโปรตุเกสหรือโครเอเชียส่วนวันนี้สวิตเซอร์แลนด์พบกับแอลจีเรียเวลา10 นาฬิกาชนิดแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาโบราเครชิโความืออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024และในอย่างยอดเยี่ยมโฆชนาเมราอันเดรียวามืออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น2-1เซต4-6 7-5 และ6-4 บาโบราเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโควาดาวรุ่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปดลันนาธาราฤดีนักขวดสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวามือวางอันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย5-7 ทั้ง2เซตหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรลีนามูโชวามืออันดับ10จากเช็กแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่ามืออันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้กันหัวที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชันยาอึ้งจากสิงคโปร์6-2 ทั้ง2เซตโชจิรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีก1ดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิคจรเอาชนะปัทธินันท์เผือกคำ6-2และ6-3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนันทนกวาดะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระไรนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมสสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการกิจวณิเสถียรนาหทัยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนในส่วนของความคาดหวังในฮาวีเครฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมในประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
13: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมสักฉบับที่1เมื่อเวลา1 นาฬิกาของวันนี้พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมสักแล้วโดยเมื่อเวลา4 นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510 กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 108.6 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ช่วงวันที่4-6 กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมสักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ช่วงวันที่3-4 กรกฎาคมนี้ไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นช่วงวันที่5-6 กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่
2: พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 58 ซม.และเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1 เมตร 15 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 31 ซม.และเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
15: 1นาทีกับกปท.การตรวจสภาพรถที่นำมาจดทะเบียนใหม่เป็นการดำเนินการตามความในมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522กล่าวคือรถที่จะจดทะเบียนต้องมีเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและผ่านการตรวจสภาพจากนายทะเบียนผู้มีความประสงค์ดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบการจดทะเบียนรถดังนี้ 1. แบบคำขอจดทะเบียน 2. หนังสือแจ้งจำหน่ายและการรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย 3. หลักฐานการได้มาของรถเช่นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสัญญาเช่าซื้อเป็นต้น 4. หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครอง 5. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวแล้วแต่กรณี 6. กรณีเจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบหลักฐานประจำตัวผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถใหม่ 1. ค่าคำขอคำขอละ5บาท 2. ค่าตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ครั้งละ10บาทค่าตรวจสภาพรถยนต์และรถอื่นครั้งละ50บาท 3. ค่าใบคู่มือจดทะเบียนรถ100บาท 4. ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทและ 5. ค่าภาษีประจำปีค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษา

0: มายจนดูรุงรังและหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเช่นเขามีหนี้สินพรุงพรังยังหาเงินไปใช้หนี้ไม่ได
1: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนตอนที่2สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนอีกประการหนึ่งคือการศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียนทำให้คนมีความคิดที่ใช้เหตุผลทฤษฎีตามวิชาการตะวันตกมากขึ้นไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอย่างคนรุ่นก่อนจึงเกิดการละเลยลืมเลือนที่จะยึดถือประเพณีนั้นๆส่วนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเพราะทำให้เกิดการผลิตเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงผู้คนสามารถแสวงหาความสนุกสนานได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการละเล่นหรือมหรสพที่มาพร้อมกับประเพณี12เดือนอย่างในสังคมแต่ก่อนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ถึงการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและอานนท์นันตสุคนอ่าน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงเรามีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรรายย่อยณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลที่ดำเนินการโดยธกส.ติดตามรายละเอียดของการดำเนินโครงการจากนายไพศาลหงส์ทองรองผู้จัดการและโฆษกธกส.สัมภาษณ์โดยนพศรแก้วคำครับ
3: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขณะนี้นะคะคุณไพศาลหงส์ทองท่านรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
4: ครับสวัสดีครับคุณนภศรครับ
3: ค่ะทราบว่าในวันนี้นะคะทางธกส.จะมีการจัดกิจกรรมดีๆในการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลในส่วนของธกส.ตั้งกรอบนำรูปแบบนี้มาดำเนินการอย่างไรบ้างคะท่านคะ
4: ครับเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยจะยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านนะครับที่เกษตรกรเราทำการเกษตรแบบดั้งเดิมเลยนะครับไปสู่การเกษตรที่มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็จะดำเนินการควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตด้วยนะครับอันนี้ครับในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการกำหนดกรอบวงเงินไว้นะครับให้ธกส.เนี่ยร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยวงเงินรวมอยู่ 30,000 ล้านบาทครับคุณภาพสอนแล้วก็มีเวลาในการเปลี่ยนผ่านเนี่ยอยู่ระยะเวลา3ปีจนถึงปี2572ครับ
3: ก็เรียกได้ว่ามีโอกาสให้ต่อลมหายใจไปยาวๆถึง3ปีทีนี้คุณสมบัติของเกษตรกรรายย่อยนะคะที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้เราตั้งเงื่อนไขตั้งหลักเกณฑ์ไว้อย่างไรบ้างคะ
4: ครับเบื้องต้นก็ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐนะครับ

0: ซึ่งจะมีการขึ้นทะเบียนเป็นประจำอยู่ทุกปีอยู่แล้วนะครับโดยพืชที่กำหนดเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะเป็นพืชหลักอยู่7ชนิดนะครับได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์น้ำมันมันสำปะหลังยางพาราแล้วก็อ้อยแล้วก็ผลไม้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นโครงการที่เราเรียกว่าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยตามโครงการจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ6นะครับก็ถือว่าถูกกว่าอัตราดอกเบี้ยในการกู้ปกตินะครับตอนนี้ถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรทั่วไปเนี่ยที่มาใช้บริการสินเชื่อธกส.ตามโครงการปกติเนี่ยจะเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.575 นะครับในอัตรา MRR ที่ถือว่าเป็นอัตราลูกค้าชั้นดีแต่ถ้าเกิดสมัครใจเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยเบื้องต้นจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6นะครับท่านได้ลดต้นทุนมาแล้วที่ 0.575 แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำได้ตามเงื่อนไขโครงการนะครับดอกเบี้ยจะถูกลดลงเหลือร้อยละ3ครับเงื่อนไขหลักๆมีไม่มากครับคุณนภัสสรครับเงื่อนไขหลักๆก็คือว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมหรือการเรียนรู้นะครับในการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นทุนนะครับแบบง่ายๆเลยแต่ตรงจุดเนี่ยก็คือนะครับต้องใช้พันธุ์พืชนะครับที่ทางราชการรับรองนะครับเป็นมาตรฐานที่ทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยรับรองนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับให้เป็นไปตามค่าวิเคราะห์ของดินนะครับโดยการที่จะเข้ามาเรียนรู้ง่ายๆครับผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินนะครับหรือว่าโปรแกรม AgriMap เนี่ยซึ่งในโปรแกรมนั้นก็จะบอกนะครับว่าดินของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับอยู่ในโซนไหนนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์ของดินเป็นอย่างไรมีธาตุอาหารมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เหมาะกับการปลูกพืชชนิดไหนนะครับการใส่ปุ๋ยก็จะต้องใส่ให้ตรงกับช่วงเวลาตรงกับสูตรที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้ก็จะทำให้การเกษตรเนี่ยลดต้นทุนด้วยนะครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าดอกเบี้ยก็ถูกด้วยเป็นการอัพสกิลรีสกิลไปด้วยในตัวเลยนะคะ
0: ครับใช่ครับ
1: ค่ะมาตรการนี้แน่นอนค่ะที่ท่านพูดมานี้ก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้เกษตรกรได้มากน้อยเพียงไรนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่าท่ามกลางสถานการณ์ผันผวนมันยังไม่มีข่าวดีซะทีเดียวนะคะท่านตอนติดแต่มันก็เหมือนกับส่งสัญญาณมาแล้วแต่เราก็ต้องมีการคาดหวังกันบ้างว่ามาตรการเนี่ยจะต้องช่วยลดต้นทุนได้มากน้อยขนาดไหนคะ
0: ครับอย่างน้อยเลยเนี่ยต้นทุนที่เป็นภาระดอกเบี้ยของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งแน่นอนนะครับและก็ที่สำคัญครับว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ครับการที่เขาใช้ปุ๋ยตรงกับสูตรตรงกับพืชตรงกับเวลาเนี่ยก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบบที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับบางทีในพื้นที่เนี่ยเราก็ถามพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยดูจากอะไรเขาบอกว่าก็ใส่ตามๆกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใส่เราก็ใส่ทั้งที่ดินบางทีคนละชนิดกันนะครับใส่ปุ๋ยเกินความจำเป็นไปเนี่ยพืชก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็เกิดการสิ้นเปลืองอันนี้ครับก็จะลดต้นทุนแน่ๆนะครับประกอบกับการใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยเขาก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยนะครับพี่น้องเกษตรกรในภาวะที่เราเข้าใจว่าปัจจัยการผลิตตอนนี้นะครับก็ถือว่าจัดหาได้ยากแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้เราก็จะใช้โครงการสินเชื่อนี้ครับไปในการที่จะช่วยลดต้นทุนนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเมื่อพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับนำสินเชื่อตัวนี้ไปเนี่ยจะต้องไปซื้อปัจจัยการผลิตนะครับผ่านร้านค้านะครับหรือว่าสหกรณ์การเกษตรสถาบันเกษตรกรเนี่ยตามที่ธกส.กำหนดนะครับซึ่งเราจะควบคุมนะครับในเรื่องของคุณภาพของสินค้าแล้วก็ในเรื่องของราคานะครับโดยมีกรมการค้าภายในเนี่ยจะเข้ามาช่วยดูด้วยว่ามีการจัดขายในราคาที่เป็นธรรมหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนได้ด้วยครับ
1: ก็เป็นการการันตีของท่านแล้วนะคะว่าแน่นอนราคาปุ๋ยก็ต้องถูกลงแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะก็ต้องซื้อปุ๋ยปัจจัยการผลิตจากของกลุ่มเรากลุ่มเชื่อมโยงสหกรณ
0: ์ครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลย้อนกลับครับว่าท่านได้นำสินเชื่อนะครับที่เรากำหนดไว้เนี่ยรายละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับต่อรายนะครับก็เอาไปใช้ถูกต้องถูกวัตถุประสงค์นะครับทางสถาบันสหกรณ์ที่จำหน่ายปุ๋ยเคมีเนี่ยก็จะทำข้อมูลย้อนกลับมาที่เรานะครับพอหลังจากที่ท่านใช้สินเชื่อไปแล้วนะครับไปทำการผลิตนะครับพอขายผลผลิตได้ชำระหนี้ได้ตามกำหนดนะครับแล้วเราตรวจสอบว่า1ท่านซื้อปุ๋ยถูกต้องไหมนะครับ2ท่านใช้พันธุ์พืชถูกต้องไหมนะครับอันนี้เราก็จะลดดอกเบี้ยให้เลยร้อยละ3นะวันที่ลูกค้ามาชำระหนี้ครับ
1: ค่ะแน่นอนค่ะส ราบดีว่าวันนี้นะคะคือวันที่3เนี่ยค่ะทางธกส.จะนำร่องนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำไมเป้าหมายเราถึงมุ่งไปที่จังหวัดนี้แล้วก็ที่สหกรณ์การเกษตรแห่งนี้คะท่านคะ
0: ครับมาในวันนี้นะครับที่จะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการเนี่ยโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานเนี่ยแน่นอนครับจังหวัดอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทำการผลิตข้าวซึ่งตรงกับพืชหลักของโครงการนี้นะครับเราเข้าใจกันดีครับว่าอยุธยาเป็นแหล่งปลูกข้าวอุ่นน้ำนะครับปลูกข้าวเยอะมากจริงๆนะครับก็เลยใช้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยซึ่งมีความพร้อมในด้านการผลิตนะครับแล้วก็สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยก็ทำนะครับกิจกรรมที่จะสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างครบวงจรนะครับก็เลยนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการนำร่องนะคะแน่นอนเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกว่าปล่อยกู้ประมาณ 30,000 ล้านบาททางธกส.เองอะค่ะมีมาตรการเสริมในการควบคุมหรือไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้เสียหรือ LPN จากโครงการนี้ไว้อย่างไรหรือไม่คะ
0: ครับก็ถ้าเรามั่นใจครับว่าในกรณีที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับนะเป็นผู้ที่ผลิตจริงนะครับที่เราได้ตรวจสอบกับทะเบียนขึ้นทะเบียนของภาครัฐเนี่ยนะครับแล้วนะครับนำโมเดลของการใช้สินเชื่อตัวนี้ครับที่จะลดต้นทุนการผลิตเนี่ยเมื่อต้นทุนการผลิตลดนะครับแล้วก็มีการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้เนี่ยก็มีความมั่นใจนะครับว่าจะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีการชำระหนี้ที่ตรงตามเวลาก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการก่อให้เกิด NPL ครับ
1: ที่สุดนี้นะคะจะถามไม่ได้เลยก็คือตั้งเป้าหมายความสำเร็จของโครงการนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับเบื้องต้นเลยเนี่ยวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับเราให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าคิดง่ายๆว่าคนละ 100,000 เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยนะครับรองรับพี่น้องเกษตรกรนะครับตามโครงการได้เนี่ยไม่น้อยกว่า 300,000 รายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าจะเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรได้ในจำนวนที่มากนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าวงเงินเต็มนะครับเกิดพี่น้องเกษตรกรมีความต้องการมากกว่านี้เนี่ยนะครับทางธกส.ก็พร้อมนะครับในการที่จะเสนอนะครับขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไปครับผมครับ
1: ค่ะค่ะขอให้โครงการประสบความสำเร็จนะคะ
0: ครับเราก็คาดหวังเช่นนั้นนะครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ธกส.จะทำโครงการดีๆออกสู่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรนะคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะต้องขอบพระคุณคุณไพศาลหงทองท่านรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่วันนี้ได้มาสร้างความกระจ่างถึงการดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะเพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเกษตรกรไทยด้วยในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเร่งปราบปรามการทุจริตกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจังโดยไม่ละเว้นด้วยการปิดช่องโหว่ที่เอื้อต่อการทุจริตเนื่องจากมีการแข่งขันค่อนข้างสูงจึงทำให้มีการทุจริตในวงกว้างติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเปรียบเสมือนเนื้อร้ายที่กัดกร่อนระบบราชการไทยมาอย่างยาวนานสร้างความบอบช้ำให้กับกลไกการบริหารราชการแผ่นดินและบั่นทอนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนล่าสุดกับกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมในวงกว้าง นายกรัฐมนตรีได้แสดงจุดยืนว่าไม่ยอมรับกับเรื่องนี้และพร้อมเดินหน้ากวาดล้างขบวนการใหญ่ให้สิ้นซากโดยไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้กระทำความผิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเรื่องการโกงข้อสอบยืนยันว่ากำลังดำเนินการอยู่หากพลาดพิงถึงใครคนนั้นจะต้องถูกลงโทษถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่มียกเว้นแน่นอนซึ่งปัจจุบันกระบวนการสืบสวนสอบสวนได้ยกระดับสู่อีกขั้นโดยมีการสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดเพื่อหาตัวบงการและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายโดยขณะนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายข้าราชการบางส่วนที่เกี่ยวข้องและสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแล้ว
6: ก็สั่งการให้ทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ทำการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งก็เป็นข่าวที่เป็นที่น่าสนใจของพี่น้องประชาชนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเป็นต้นมาก็ต้องขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ที่ได้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่ผมได้ขอให้ทำให้เรียบร้อยก็คือภายใน7วันซึ่งจริงๆก็คือเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้การตรวจสอบก็คือก็ค้นพบสิ่งที่เป็นความไม่โปร่งใสไม่สุจริตมีการพยายามที่จะทำให้เกิดการโกงเพื่อให้คนที่มีการเชื่อมโยงกันเนี่ยได้ประโยชน์ได้รับการคัดเลือกได้บรรจุเข้าเป็นข้าราชการในส่วนของท้องถิ่น
5: แม้ว่าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีจะมีความพยายามสั่งการไม่ให้รับผลการสอบที่มิชอบเข้ามาสู่ระบบราชการแต่ด้วยกลไกของคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีมติเสียงข้างมากให้เดินหน้าบรรจุแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจึงย้ำเตือนว่าฝ่ายที่ลงมติจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมายพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการกระจายอำนาจที่ขาดการควบคุมดูแลที่ดีจึงนำมาซึ่งช่องโหว่ในการทุจริตเชิงระบบถึงขั้นที่มีการแก้ไขฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนผลคะแนนส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวรัฐบาลเตรียมแผนสังคายนาระบบการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดโดยอาจพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ระบบสอบภาคกอและภาคขอของสำนักงานกอพอเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศลดช่องว่างการเรียกรับผลประโยชน์และเปิดโอกาสให้คนดีคนเก่งได้เข้ามาพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงการดำเนินการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่กระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่เป็นการบูรณาการร่วมกันของ8หน่วยงานหลักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านส่งประสิทธิภาพและเป็นธรรมที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยลงนามความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยทหารและพลเรือนแก้อุปสรรคการทำงานของทั้งสองหน่วยงานติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
7: ทิศทางการบริหารงานที่สำคัญของรัฐบาลปัจจุบันคือการเน้นถึงความเป็นเอกภาพระหว่างทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานตั้งแต่ระดับการวางนโยบายจนมาถึงระดับการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงที่ขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจหรือเหล่าทัพที่วางแผนการรบประสานและสอดคล้องกันในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไปจนถึงภารกิจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญของรัฐบาลเมื่อพิจารณาจากมหาอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในปีที่ผ่านมาและเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของภารกิจในด้านนี้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมจึงร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสนับสนุนกำลังพลในสังกัดกระทรวงกลาโหมในการใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัยซึ่งนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมระหว่างหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อร่วมกันป้องกันภัยต่างๆโดยเฉพาะภัยในระดับมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปีที่ผ่านมาและ MOU นี้จะกลายเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวงจรการเกิดภัยต่างๆในอนาคตด้วย
8: ความร่วมมือต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันคลี่คลายเหตุภัยขนาดใหญ่ล่าสุดก็คือที่ภาคใต้หาดใหญ่เนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นนะครับทั้งผู้บัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยท่านก็ได้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็บูรณาการร่วมกันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญการเตรียมความพร้อมและลดความสูญเสียนำมาสู่การดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน
7: ขณะที่กระทรวงกลาโหมซึ่งดูแลเหล่าทัพก็มองว่า MOU ฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนากำลังพลเช่นกันโดยพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า MOU ครั้งนี้จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะของกำลังพลในการใช้เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9: กระทรวงกลาโหมนั้นให้ความสำคัญกับการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้นะครับจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองหน่วยงานแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยภัยพิบัติแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7: ภาพรวมของการลงนาม MOU ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในรัฐบาลยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนและทหารให้แนบแน่นยิ่งขึ้นและเป็นการแก้ไขอุปสรรคหรือเพนพอยต์สำคัญคือหน่วยงานความมั่นคงมีกำลังพลแต่ขาดแคลนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเครื่องมือที่ทันสมัยและขาดกำลังพลได้ในคราวเดียวกันซึ่งเชื่อว่าจะช่วยทำให้การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของรัฐบาลทันเวลายิ่งขึ้นและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้มากขึ้นด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนเชิญชวนเยาวชนเกษตรกรและประชาชนร่วมสมัครโครงการประกวดยังAgri Future 2026ปีที่2เพื่อเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมสมัยใหม่ติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
10: การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนในปัจจุบันเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญและผลักดันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนด้านงานวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่ที่จะผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำมาแก้ไขปัญหาสังคมและขยายผลไปสู่การปฏิบัติซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญคือด้านการเกษตรสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้าทำโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรหรือยางอากิฟิวเจอร์2026ปีที่2นวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพกช.กล่าวว่าคนรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยโครงการดังกล่าวจะเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชาไปสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรรุ่นใหม่ได้ร่วมคิดร่วมสร้างและร่วมพัฒนาผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งระดับชุมชนภาคธุรกิจและระดับประเทศจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและพัฒนาเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืน
11: และการพิพิธภัณฑ์การเกษตรเองเรามีภารกิจเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระกิตติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยพระบรมสารวงศ์ด้านการเกษตรรุ่นที่2ก็เป็นเรื่องของการเรื่องด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นศูนย์กลางเราเห็นว่าในเด็กรุ่นใหม่ในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็โลกมันเปลี่ยนเราก็อยากให้น้องๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เรียนว่าการจัดโครงการอย่างเงี้ยเราประกวดนวัตกรรมก็จริงนะครับแต่ว่าเราทำยังไงให้เป็นเวทีที่จะเข้ามาแสดงความสามารถของเขาเขาสามารถเนี่ยเอาสิ่งที่ชอบคิดซึ่งเราคิดว่าถ้าเรามีการพัฒนาต่อไปก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในภาคการเกษตรของประเทศไทย
10: ด้านนายทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนกล่าวว่าอาด้าให้ความสำคัญกับการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้เยาวชนหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานสู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคการเกษตรโครงการนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคการเกษตรของประเทศโดยพร้อมสนับสนุนการต่อยอดผลงานที่มีศักยภาพสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
12: สวก.เองในยุคนี้จะไม่ทำงานคนเดียวสวก.หรืออาด้าเราจะเป็นสะพานเชื่อมนะครับกับหน่วยงานราชการเอกชน นะครับหรือผู้ประกอบการเนี่ยนักวิจัยและเกษตรกรหรือกระทั่งส่วนราชการต่างๆอันนี้ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่เราจะจับมือไปด้วยกันนะครับโดยมาทำนะครับได้พันธกิจทั้งพัฒนานักวิจัยการเกษตรเพราะตอนนี้อันหนึ่งคือหลังจากได้นวัตกรรมนวัตกรรมไม่ต้องเป็นชิ้นเป็นอันอาจจะเป็นแนวคิดอะไรก็ได้นะที่จะพัฒนาด้านการเกษตรของเรา
10: สำหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนและเกษตรกรที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและปวช.และกลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับปวส.อนุปริญญาและปริญญาตรีโดยต้องเสนอผลงานนวัตกรรมภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนโดยผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 450,000 บาทพร้อมโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบและต่อยอดเชิงพาณิชย์จากอาด้าวงเงินรวมกว่า20ล้านบาทสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดการประกวดสำนักงานพัฒนากิจการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนโทรศัพท์02-529-2212-3หรือ065-093-6979ชวนันท์มาลีรายงาน
13: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
14: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลชีวิตโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
15: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569แรม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับน้องสายป่านปณิสราพานแก้วและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่รณาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะนอกจากทางวิทยุแล้วนะคะช่องทางออนไลน์นะคะติดตามได้เช่นเดียวกันทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะที่ไหนเป็นยังไงบ้างอากาศเป็นยังไงนะคะหรือว่าที่ไหนมีกิจกรรมดีๆก็มาร่วมพูดคุยกันได้ผ่านทาง Facebook Live ค่ะ
1: ครับทีมงานของเราวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยช่างเทคนิคของเรานะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีซังนะครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายและ Facebook Live นะครับดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่เรียงข่าวกันนะครับอย่างที่บอกเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าน่าสะเทือนใจนะครับที่ฝั่งจังหวัดมุกดาหารกับการที่มีรถกระบะนะครับชนพระธุดงค์นะครับแล้วก็มีการเกิดการบาดเจ็บหลากหลายรายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีพระเนี่ยมรณภาพด้วยนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันในรายการของเรานะครับรวมถึงในกรณีที่มีความคืบหน้านะครับกับการ

0: ที่มีการมีแอร์โฮสเตสนะครับที่มีการซุกในส่วนของเป็นเรียกว่าเป็นยาเสพติดเฮโรอีนนะครับเข้าไปในพื้นที่ของประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ก็มีการสืบหาข้อเท็จจริงนะครับว่าที่มาของเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งปปส.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ในส่วนของการเข้าจับรวบตัวนะครับที่เป็นการส่งพัสดุผู้ที่มีการส่งพัสดุไปหาแอร์โฮสเตสท่านนี้แหละ นะครับก่อนที่จะมีการนำไปแพ็คลงในกระเป๋าแล้วก็ไปที่ออสเตรเลียนะครับมีการจับกลุ่มในเมื่อวานนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเป็นชาวไทยแล้วก็มีชาวต่างชาติที่มาเกี่ยวข้องนั่นก็คือเรียกว่าเป็นผู้หญิงจากสปป.ลาวนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับความคืบหน้าของคดีก็เริ่มแล้วนะครับที่จะมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นรวมถึงท่านนายกเองนะครับเมื่อวานนี้ก็กลับมาแล้วน
1: ะคร
0: ับจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีการมาพูดถึงในเรื่องของกรณีที่เป็นดราม่าของกระทรวงมหาดไทยนะครับการโกงข้อสอบท้องถิ่นนั่นเองก็มีการแถลงออกมาแล้วด้วยนะครับว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นข้าราชการด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในบันทึกสถานการณ์ครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็มีแต่ประเด็นที่ค่อนข้างร้อนแรงนะคะ
0: ครับ
1: ค่อยๆเรียงกันไปทีละข่าวละกันค่ะสำหรับข่าวแรกนะคะเริ่มต้นกันที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายประสูติ4กรกฎาคม2569ค่ะพระพรมวชิระโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมสูตรสายประเทศอินเดียเนปาลค่ะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยมีคุณสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการคุณพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประชาชนเข้าร่วมในพิธีค่ะซึ่งทางคุณประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมกับทางวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีที่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะในหลากหลายด้านอันก่อให้เกิดคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะสำหรับส่วนภูมิภาคนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมมีการประสานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมถวายพระกุศลประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์การถวายพระตาหารเพลงแด่พระภิกษุสงฆ์และกิจกรรมเพื่อพระเกียรติในมิติทางศาสนาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายพระกุศลในโอกาสนี้ด้วยค่ะ
0: ครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้นะครับมาพูดถึงวันนี้กันบ้างนะครับมีข่าวดีตั้งแต่ช่วงต้นเรียกว่าตั้งแต่เช้าเลยนะครับกับราคาน้ำมันวันนี้นะครับที่ต้องบอกว่ามีการปรับลดลงนะครับเนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับในส่วนของตอนออกกลางนะครับราคาน้ำมันวันนี้นะครับมีค่อนข้างที่จะลดลงค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของน้ำมันเบนซินนะครับกลุ่มน้ำมันเบนซินด้วยกันก็จะมีทั้งเบนซินที่เป็นเบนซินปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของแก๊สโซฮอลตั้งแต่ E20 นะครับแก๊สโซฮอล95แล้วก็แก๊สโซฮอล91ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะลดลงเนี่ยในส่วนของแก๊สโซฮอลเนี่ย60สตางค์นะครับก็ในพื้นที่ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่32บาท45สตางค์นะครับของแก๊สโซฮอล E20 อันนี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของเบนซินเนี่ยลดอยู่ที่1บาท20สตางค์เลยนะครับก็ตอนนี้ราคากลางก็จะอยู่ที่46บาท44สตางค์นะครับยังไม่ได้รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นในแต่ละท้องที่นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีในช่วงต้นเรียกว่า ปลายสัปดาห์นี้ในช่วงสัปดาห์นี้ที่ใครจะเดินทางนะครับก็จะสามารถใช้น้ำมันที่มีการลดราคานะครับปรับราคาลดลงมาตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เริ่มประกาศแล้วก็ใช้เป็นราคากลางอย่างตั้งแต่ตีห้านะครับตีห้าเป็นต้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตในส่วนของความคืบหน้าเหตุรถกระบะกันหน่อยเมื่อกี้ที่เราเกริ่นไปนะครับเกิดขึ้นที่มุกดาหารนั่นเองนะครับสำหรับการที่มีรถกระบะคันหนึ่งเนี่ยเฉี่ยวชนพระธุดงค์นะครับแล้วก็มีบูรณะในส่วนของพระเนี่ยมีการมรณภาพนะครับ9รูปด้วยกันแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า20รายเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์นะครับในช่วงตั้งแต่เที่ยงนะครับแล้วก็มีการแถลงจากฝั่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะครับคุณวรยานบุญนราชครับพร้อมด้วยในส่วนของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารมีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้บังคับการตำรวจภูธรมุกดาหารได้แถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุใหญ่นะครับในพื้นที่ถนนเส้นทางสาย2034นะครับระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและก็มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้กล่าวว่าผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยเป็นคณะพระภิกษุสงฆ์ที่เดินธุดงค์จากวัดร้อยพระพุทธบาทภูมโนรมนะครับที่จังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าสู่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็เป็นพระภิกษุสงฆ์จำนวน34รูปมีคฤหัสถ์5คนนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปด้วยกันและก็มีมรณภาพที่โรงพยาบาลอีก3รูปรวมเป็น8รูปนะครับก็ทีมในส่วนของทีมอาสาสมัครกู้ภัยและก็ทีมแพทย์ฉุกเฉินก็ได้มีการเข้าเผชิญเหตุนะครับมีการเข้าพื้นที่เกิดเหตุภายใน10นาทีแล้วก็มีการส่งต่อผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลมุกดาหารขณะนี้นะครับมีผู้ป่วยบาดเจ็บเนี่ยสีแดง3รายนะแล้วก็มีผู้ป่วยที่เป็นสีเหลืองเนี่ย10รายในส่วนของโรงพยาบาลมุกดาหารเองนะครับก็ได้มีการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทั้งหมด23รายเป็นพระภิกษุสงฆ์22รายและคฤหัสถ์1รายนะครับส่วนบาดเจ็บกระดูกหักแล้วก็มีในส่วนของการบาดเจ็บทางสมองด้วยนะครับที่เราได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นการที่ปัญหาทางด้านกระดูกนะครับแล้วก็ทางสมองนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่ารถกระบะคันดังกล่าวนะครับเกิดเหตุเนี่ยก็มีการทำประกันไว้อยู่นะครับมีการทำประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอยู่นะครับซึ่งพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพก็จะได้รับเงินคุ้มครองรายละ 500,000 บาทต่อรายแล้วก็สำหรับพระภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ที่ได้รับบาดเจ็บก็จะได้รับเงินคุ้มครองอยู่ที่ 80,000 บาทต่อรายนะครับและก็ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลตามจริงเบื้องต้นจังหวัดมุกดาหารได้มีการตั้งศูนย์ประสานงานสำหรับในส่วนของการที่จะดูแลความปลอดภัยนะครับจากทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารและก็เร่งตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดอย่างดีที่สุดนะครับอันนี้แถลงเมื่อช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับของเมื่อวานนี้แต่ว่าเมื่อล่าสุดเนี่ยติดตามข่าวกันนะครับมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ตอนนี้รักษาพยาบาลอยู่นะครับในส่วนของโรงพยาบาลมุกดาหารแต่ว่ามีการรายงานเพิ่มเติมนะครับว่ามีพระภิกษุเนี่ยมรณภาพเพิ่มอีก1รูปนะครับมีรายนามว่าเป็นพระสุรศักดิ์ปิ่นละออนะครับตอนนี้ก็มีการรวมกันทั้งหมดแล้วนะครับก็อยู่ที่9รูปด้วยกันสำหรับพระที่มรณภาพแต่ว่าอย่างที่บอกคือรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่เป็นสีแดงเนี่ยก็ยังเหลืออีก3รายนะถ้าไม่รวมกับพระท่านนี้นะครับก็ต้องติดตามกันต่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีการดูแลกันยังไงหรือว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยจะมีการสารภาพหรือว่าการรายงานชี้แจงเรื่องนี้ยังไงออกมานะครับ
1: ค่ะส่วนทางด้านสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชค่ะเปิดเผยด้วยความว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดร้อยพระพุทธบาทภูมโนรมนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงมรณภาพและอาพาธหลายรูป ทางสมเด็จพระสังฆราชทรงปรงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปค่ะอันหนึ่งมีพระบัญชาโดยโปรดให้วยาวัชกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะมีการประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาแล้วก็รายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะโดยโปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจะสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระวินัยได้สืบไปค่ะ
0: ครับก็เป็นในส่วนของทางรัฐบาลนะครับก็มีการแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการส่งตัวแทนไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความห่วงใยต่อพระภิกษุผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับตลอดจนครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับได้มีการมอบหมายให้พลเอกอรรถพลลัดใหม่กุลวัฒน์ครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีการลงพื้นที่ที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในส่วนของจังหวัดมุกดาหารและก็หน่วยแพทย์รวมถึงกู้ภัยและก็ตำรวจด้วยนะครับก็ไปร่วมมือกันนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและก็สนับสนุนภารกิจในทุกๆด้านอย่างเต็มกำลังพร้อมกันนี้ครับทางกระทรวงกลาโหมเองก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและทรัพยากรที่จำเป็นครับเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มขีดความสามารถหากได้รับการร้องขอหรือว่ามอบหมายเพิ่มเติมนะครับก็จะมีการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทางด้านกระทรวงกลาโหมเองนะครับบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนับเป็นความสูญเสียที่สร้างความสะเทือนใจแก่สังคมไทยอย่างยิ่งโดยเฉพาะในส่วนของเมื่อผู้ประสบเหตุเนี่ยเป็นพระภิกษุด้วยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าก็ขอให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยเร่งดูแลนะครับแล้วก็ในส่วนการเยียวยาทั้งผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างดีที่สุดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของทางธรรมตามกระบวนความเป็นธรรมตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับแล้วก็ในส่วนของความช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่สูญเสียอย่างเต็มที่นะครับเรื่องนี้ทางในส่วนของรัฐบาลเองนะครับโดยกระทรวงกลาโหมก็มีการลงพื้นที่ไปดูเรียบร้อยนะครับในเรื่องของความช่วยเหลืออย่างไรเนี่ยก็จะมีการเรียกว่าช่วยเหลือตามลำดับเยียวยาตามลำดับต่อไปนะครับ
1: ค่ะล่าสุดค่ะพี่นัทเมื่อเช้านะคะตอนประมาณเกือบ7 นาฬิกานะคะก็มีพระภิกษุมรณภาพเป็นรายที่10แล้วนะคะซึ่งคดีนี้เนี่ยที่หลายคนให้ความสนใจเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนนะคะก็อาจจะต้องไปสืบหาสาเหตุว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็รถยนต์ที่เอาออกมาขับเนี่ย
0: ค
1: ือออกมาขับได้ยังไงนะคะเนาะก็อาจจะต้องดูตรงนี้
0: ที่มาที่ไปเป็นยังไงเพราะเราอย่างที่เราเห็นคือมันมีคลิปภาพออกมาด้วยนะครับในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงเนี่ยก็จะต้องมีการลงลึกเจาะรายละเอียดเพราะว่าอย่างที่บอกคือการที่เป็นเด็กเยาวชนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปราะบางนะครับในเรื่องของความผิดก็อาจจะส่งผลไปยังในส่วนของผู้ปกครองด้วยนะครับต้องมารอดูกันว่าในเรื่องของการให้ปากคำของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยจะมีความชัดเจนหรือว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะครับ
1: ค่ะติดตามเรื่องของการขนเฮโรอีนนะในกระเป๋าผ้าเรื่องของแอร์โฮสเตสนะที่มีการถูกจับกุมนะคะที่ออสเตรเลียนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางท่านรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นะคะคุณอารีพักเงินบำรุงค่ะในฐานะโฆษกของปปส.นะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าคดีของน้องมีนาแอร์โฮสเตสนะคะที่ถูกตำรวจที่ออสเตรเลียเนี่ยจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดประเภทเฮโรอีนเข้าประเทศซึ่งทางคุณอารีพักเนี่ยบอกว่าขณะนี้นะคะทางปปส.มีการเร่งสืบสวนขยายผลร่วมกับทางออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดซึ่งมีประเด็นสำคัญในหลายส่วนด้วยกันนะคะผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวการจับกุมกลุ่มบุคคลค่ะที่คาดว่าจะเป็นคนขับรถหรือว่าเกี่ยวข้องในซอยรางน้ำช่วงกลางดึกวันนี้นะคะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นมายังไง คุณอารีพักบอกว่าคดีนี้เนี่ยเป็นเพียงคดีทั่วไปตามพฤติการ ที่มีข่าวเข้ามาแล้วก็มีปฏิบัติการเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศซึ่งก็มีทั้งเครือข่ายอื่นๆแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับทางน้องมีนาเนี่ยโดยตรงนะคะแต่ทางปปส.เนี่ยตอนนี้ก็เร่งขยายผลกระบวนการนี้อีกหลายส่วนซึ่งช่วงบ่ายเนี่ยน่าจะมีการแถลงนะคะส่วนกรณีรถยนต์ที่ต้องสงสัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการขนส่งกระเป๋าใบนั้นเนี่ยคุณอาริภักดิ์บอกว่ามั่นใจว่าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเรามีกล้อง CCTV จำนวนมากนะคะถึงเจ้าตัวจะไม่ยอมออกมารายงานแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาติดตามสอบสวนพิสูจน์ได้นะคะก็น่าจะได้ความเชื่อมโยงกันสำหรับเป้าหมายสำคัญในการขยายผลในวัน2วันนี้ก็คือจะต้องตัดวงจรแล้วก็หาเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากประเทศไทยไปอย่างประเทศปลายทางก็คือออสเตรเลียนะคะซึ่งพฤติการนี้ของเครือข่ายนี้เนี่ยเขาจะมีกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นนักบินก็คือคนวิ่งของคอยส่งของไปมานะคะจนกระทั่งนำยาเสพติดมาพักเอาไว้ก่อนจะส่งออกขณะนี้เนี่ยทางปปส.รับทราบข้อมูลแล้วก็เส้นทางบางส่วนแล้วรวมไปถึงรู้ตัวของกลุ่มแก๊งผู้รับปลายทางที่ออสเตรเลียด้วยซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะนำจิ๊กซอมาต่อกันนะคะส่วนของประเทศไทยก็จะสืบหาข้อมูลในส่วนของเราออสเตรเลียเขาก็จะสืบหาข้อมูลในส่วนของเขาแล้วก็นำจิ๊กซอมาประกอบกันดูกระบวนการนะคะทั้งหมดเมื่อสอบถามประเด็นที่สังคมต้องสงสัยว่าทำไมแอร์คนนี้เนี่ยถึงหลงเชื่อแล้วก็ไว้วางใจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า Rose Road นะคะก็ยอมหิ้วกระเป๋าเดินทางข้ามประเทศซึ่งจริงๆแล้วกฎเหล็กของลูกเรือเนี่ยปกติลูกเรือเขาทราบกันดีอยู่แล้วว่าเขาจะไม่รับหิ้วของอะไรแบบนี้เด็ดขาดนะคะเรื่องนี้คุณอาริภักดิ์เนี่ยบอกว่าก็ตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอดเหมือนกันนะเนื่องจากว่าสินค้าที่ส่งมาเนี่ยไม่ได้มีการระบุที่มาที่ไปของเจ้าของชัดเจนซึ่งคนที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือเจ้าตัวนั่นแหละก
0: ็
1: คือแอร์คนนี้นี่แหละโดยขณะนี้ทางออสเตรเลียเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างสรุปการรวบรวมคำให้การส่งมาให้ทางปปส.เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้คุณอาริภักดิ์ยังบอกว่าตอนนี้ปปส.รู้แหล่งที่มานะของกระบวนการค้ายาเสพติดตรงนี้นะคะแล้วก็กระเป๋าผ้าเคสนี้ด้วยนะคะก็อยู่ในระหว่างการปฏิบัติการเชิงลึกอาจจะยังเปิดเผยรายละเอียดได้ไม่หมดนะคะโดยยืนยันได้เพียงว่ารู้ต้นทางของเฮโรอีนตัวนี้เนี่ยที่ทางแอร์เนี่ยเขามีการหิ้วไปนะคะซึ่งมีต้นทางมาจากนอกประเทศแน่นอนส่วนจะเป็นพื้นที่แถบไหนเนี่ยเบื้องต้นกำลังไล่เส้นทางเนื่องจากกระบวนการของยาเสพติดเนี่ยคือพบลำเลียงมาจาก3เส้นทางก็จะมีทางเหนือทางอีสานตรงสามเหลี่ยมทองคำนะคะแล้วก็กาญจนบุรีเนื่องจากว่าประเทศไทยไม่มีแหล่งผลิตยาเสพติดประเภทนี้นะคะแต่กระบวนการค้ายาเสพติดมักใช้ในพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งเป็นจุดบรรจุแล้วก็เปลี่ยนพัสดุก่อนที่จะส่งต่อไปยังมือของทางแอร์โฮสเตสคนนี้นะคะคาดว่าชัดเจนเนี่ยก็น่าจะเปิดเผยได้เร็วๆนี้นะคะก็สำหรับข้อมูลสำคัญจากทางออสเตรเลียที่ระบุว่าเมื่อเดินทางไปถึงออสเตรเลียเนี่ยน้องมีนาหรือว่าแอร์คนนี้เนี่ยเขาเลือกช่องสำแดงสิ่งของกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วยตัวเองคือปกตินะคนถ้าแบบมีพิรุธอ่ะเขาก็จะไม่ได้บอกอะไรออกไปแต่อันนี้คือเขาเป็นคนที่เลือกที่จะบอกกับเจ้าหน้าที่เองว่าเนี่ยมีสิ่งของสิ่งนี้อยู่กับตัวเขาซึ่งจุดนี้ปปส.
0: แสดงความบริสุทธิ์ใจ
1: ซึ่งปปส.เนี่ยเขาก็มองว่าก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเขานะแล้วก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่จะนำไปพิสูจน์ในชั้นศาลได้ว่าคือไม่ได้มีความจงใจอาจจะตกเป็นเหยื่อนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยทั้งนี้เนี่ยทางปปส.กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมที่จะแถลงข่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเร็วๆนี้นะคะซึ่งการทำงานครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างละเอียดแล้วก็เร่งด่วนด้วยโดยประเด็นดังกล่าวจะถูกนำเข้าที่ประชุมใหญ่วันศุกร์นี้นะคะซึ่งท่านนายกก็จะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อที่จะยกระดับมาตรการนะคะร่วมกันกับออสเตรเลียเพื่อที่จะอุดรอยรั่วป้องกันไม่ให้กลุ่มแก๊งค้ายาข้ามชาติเนี่ยเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการขนส่งได้อีกนะคะวันนี้เดี๋ยวน่าจะมีการประชุมกันแล้วก็อาจจะถ้าได้ข้อสรุปก็คงจะมีการแถลงนะคะให้เราได้รับทราบกันเร็วๆนี้ค่ะ
0: ครับทางปปส.เองนอกจากในส่วนของการแถลงออกมาเรื่องนี้แล้วนะครับก็ยังมีการเดินหน้าในส่วนของการหาตัวผู้กระทำผิดนะครับอย่างที่บอกคือในส่วนของทางแอร์โฮสเตสเนี่ย ังจากที่ถูกเข้าจับกุมคาสนามบินที่เมลเบิร์นนะครับที่ออสเตรเลียก็ข้อหาที่เกิดขึ้นก็คือในการลักลอบนำเฮโรอีน1กิโลกรั
1: ม
0: เข้าไปในพื้นที่ของประเทศออสเตรเลียนะครับในส่วนของตำรวจทางประเทศไทยเจ้าที่ปปส.นะครับแล้วก็ตำรวจในพื้นที่แล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับมีการออกเดินทางนะไปตามหาตัวบุคคลที่ส่งพัสดุให้กับแอร์โฮสเตสคุณมีนานี่แหละนะครับว่าในส่วนนี้เนี่ยได้รับมาจากพัสดุของใครนะครับและล่าสุดเนี่ยมีการไปที่จังหวัดเลยนะครับที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยไปพบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับย้ำว่าเป็นการคาดการนะเพราะว่าตำรวจเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานแหละถึงจะตามตัวไปถึงหา2คนนี้นะครับน
1: ั่
0: นก็คือสามีชาวไทยและก็ภรรยาชาวลาวนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือตอนไปเจอแล้วเนี่ยไม่เจ
1: อ
0: ก็คือไม่เจอทั้งตัวของสามีและก็ภรรยานะครับเพราะว่าไม่อยู่ที่บ้านอ่ะไปในส่วนของตำบลท่าที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยไม่พบที่บ้านนะครับทราบว่าไปกรีดยางในพื้นที่อำเภอเอราวัณก็มีการประสานงานไปในพื้นที่ดังกล่าวนะครับจนทราบมาว่านายอาทิตย์นี่แหละอาทิตย์ก็คือสามีคนไทยเนี่ยทำงานก่อสร้างอยู่บนหลังคาที่วัดถ้ำผาหมากห้อนะครับที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตำรวจก็มีการลงพื้นที่ไปนะครับก็จากการเบื้องต้นเนี่ยมีการสอบเบื้องต้นนะครับในอาทิตย์ก็รับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งไปที่กรุงเทพมหานครโดยมีการส่งไปยังร้านรับส่งพัสดุรายหนึ่งที่อำเภอเชียงคานเนี่ย3ครั้งนะครับแล้วก็ที่อำเภอเอราวัณ1ครั้งแล้วก็มีที่อำเภอเชียงคานที่ตำบลท่าดอีก1ครั้งนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยก็6ครั้งด้วยกันได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทนะครั้งละนะครับครั้งละ 8,000 บาทจากชาวลาวครั้งสุดท้ายที่มีการส่งเนี่ยคือเมื่อสิ้นช่วงสิ้นเดือนนะวันที่28มิถุนายน2569ที่ผ่านมาจนกระทั่งนะในส่วนของอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งคนที่มองว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับมีการตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือนางทัศพรนะเป็นชาวสปป.ลาวอายุ42ปีนะครับก็เป็นภรรยาของนายอาทิตย์นี่แหละมีการขับรถกระบะมาจอดที่สวนยางนะครับที่ในส่วนของอำเภอเอราวัณขณะหลบซ่อนตัวนะครับก็มีการคุมตัวมาที่สภ.เอราวัณเบื้องต้นเนี่ยให้การว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะครับคาดว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็จะใช้เวลาสอบนานและก็ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับทั้งสองคนนี้แต่อย่างใดคาดว่าจะนำสอบสวนนำตัวไปเรียกว่าที่สำนักงานปปส.อีกหนึ่งครั้งด้วยนะครับเพื่อเป็นการขยายผลในเรื่องนี้ต่อไปอย่างที่บอกว่าสองคนนี้เนี่ยยังไม่ใช่ผู้ที่กระทำผิดเป็นเพียงผู้ที่อาจจะมีเป็นเหมือนถ้าจะบอกว่าผู้ต้องหาก็ไม่ได้เน
1: า
0: ะเป็นการคาดการเป็นการดูก่อนว่า
1: อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอ
0: าจจะมีส่วนเกี่ยวข้องแต่เบื้องต้นก็คือยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ถูกกล่าวอ้างเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการยอมรับสารภาพแล้วก็ยังยืนยันว่าไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะเป็นมหากาพย์อยู
1: ่
0: เพราะว่าเป็นความเรียกว่าเป็นความมั่นคงเป็นความเชื่อมั่นระหว่างประเทศเลยนะครับเพราะว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยจะส่งในส่วนของผู้โดยสารหรือว่าลูกเรือต่างๆหรือว่าพัสดุต่างๆที่จะไปในฝั่งของต่างประเทศเดินทางต่างประเทศเนี่ยการคัดกลุ่มการคัดกรองเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือการตั้งข้อสังเกตนะครับซึ่งอย่างที่บอกตอนนี้ไทยก็มีแนวคิดที่จะเป็นศูนย์กลางในด้านของการท่องเที่ยวหลายๆการบินต่างๆแต่ว่าในเรื่องนี้ถ้ายังตรวจสอบได้ไม่เจาะลึกไม่รัดกุมแบบนี
1: ้
0: ก็อาจจะส่งผลได
1: ้แน่นอน
0: เป็นความเชื่อมั่นของประเทศที่ภาคส่วนเนี่ยมองมานะครับอย่างที่บอกคือมันไม่ได้มองแค่ว่าจุดเดียวสำหรับกลุ่มแอร์โฮสเตสท่านนี้แต่มองถึงภาพรวมของประเทศเลยนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ทางด้านตำรวจนะคะมีการฝากเตือนพี่น้องประชาชนมาด้วยนะคะสืบเนื่องจากกรณีนี้เนี่ยทางด้านท่านพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองนะคะผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะท่านบอกปัจจุบันเนี่ยคือการค้ายาเสพติดแล้วก็เครือข่ายการลักลอบสินค้าผิดกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่ใช้วิธีนี้แหละ คือว่าจ้างนะคะขอความช่วยเหลือบุคคลทั่วไปหน่อยครับฝากหิ้วหน่อยฝากส่งของหน่อยนะคะ
0: ค
1: ในช่วงเดินทางข้ามประเทศเนี่ยก็อ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวมั่งของฝากมั่งนะคะหรือว่าพัสดุทั่วไปแต่ภายในเนี่ยอาจจะซุกซ่อนยาเสพติดหรือว่าสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายนะคะทางด้านตำรวจเนี่ยเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะไม่รับฝากหรือว่ารับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักแล้วก็ไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักถ้าหากไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าข้างในเป็นอะไรนะคะโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางออกนอกประเทศเข้าประเทศเนี่ยมันเสี่ยงต่อการกระทำความผิดกฎหมายโดยที่ไม่ได้มีเจตนานะคะผู้ที่รับฝากหิ้วหรือว่าหิ้วของโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจจะต้องรับผิดตามกฎหมายนะคะถึงแม้จะอ้างว่าไม่ทราบอะไรก็ตามนะโดยเฉพาะถ้าพบยาเสพติดหรือสิ่งของต้องห้ามที่มันซุกซ่อนอยู่นะคะพร้อมกับฝากถึงประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวก่อนการเดินทางตรวจสอบสัมภาระแล้วก็สิ่งของของเราอย่างละเอียดนะคะอย่ารับฝากกระเป๋าพัสดุหรือสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักแล้วก็ไม่ควรรับหิ้วสิ่งของข้ามประเทศที่ไม่ทราบแหล่งที่มาแล้วก็ไม่ทราบสิ่งที่บรรจุภายในนะคะป้องกันการตกเป็นเหยื่อกระบวนการอาชญากรรมแล้วก็หลีกเลี่ยงเครือข่ายของการกระทำความผิดกฎหมายโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เขารับหิ้วรับฝากกันเนี่ยสมมติพี่นัทไปต่างประเทศ
0: อ
1: ย่างฝันเองถ้าฝากซื้อของอะไรเงี้ยที่แบบพี่นัทต้องไปซื้อให้เนี่ยคืออาจจะได้นะคือเราก็เห็นหลายคนที่เขาทำกันแบบนี
0: ้
1: แต่ถ้าสมมติพี่นัทฝากหิ้วของไปให้คนนี้ที่ประเทศ
0: มาเลเซียเป็นการฝากของไปเลยไม่ได้เป็นคนไปซื้อไม่เหมาะสม
1: ไม่ควรเพราะเราไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันเป็นอะไรแล้วก็อย่างในเคสนี้เนี่ยคืออย่างที่พี่นัทเล่าให้ฟังคือรอบหนึ่ง 8,000 บาท
0: ครับ
1: แต่ฝากหิ้วเป็นกระเป๋าแบบเป็นกระเป๋าผ้าปกติมันก็คิดเหมือนกันเนาะ 8,000 เลยนะครั้งนึงอ่ะ
0: มันก็เป็นตัวที่สามารถดูได้ว่าม
1: ันไม่
0: มีเซนส์ใช่มันไม่เหมาะมันไม่สมควรกับราคาในการฝากเพราะฉะนั้นอาจจะยังไงก็เดี๋ยวต้องรอติดตามเนาะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมีการแถลงออกจากทางปปส.เองรวมถึงเจ้าที่ตำรวจนะครับที่ดูแลในเรื่องนี้นะครับก็อัปเดตข่าวสารกันต่อเนื่องนะครับสำหรับกรณีของแอร์โฮสเตสท่านนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนแล้วกันนะครับช่วงหน้ามาติดตามภารกิจต่างๆของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่กลับมาจากฝรั่งเศสนะครับมาดูว่าเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกได้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างแล้วก็วันนี้จะมีการลงพื้นที่ด้วยนะครับแต่จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามกันต่อในช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
3: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
4: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ฟังเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
2: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคน
6: พึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
7: แปะเจี๊ย
8: ป้ายโต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
6: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับ 8:34 นะครับไปทักทายแฟนรายการกันหน่อยนะครับทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คึกคักนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับสวัสดีน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสด้วยนะครับสว
1: ั
0: สดีคุณสิริวรรณนะครับบอกว่าที่อำเภอเมืองเพชรบุรีวันนี้อบอ้าวค่ะแล้วก็ไม่มีฝนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับกับพายุไมสักน้องป่านคือต้องเฝ้าระวังในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6กรกฎาคม2569นะครับตั้งแต่ในส่วนของฝั่งที่เกิดจากเป็นผลกระทบนะครับที่เกิดจากฝั่งจีนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอิทธิพลจากพายุไมสักแล้วก็ร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนก็จะมีการส่งผลกระทบนะครับทำให้ในช่วงของวันที่3ที่4นี่แหละจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะได้รับอิทธิพลจากพายุลูกนี้นะครับพายุไมสักตั้งแต่วันที่5ถึง6นะครับกรกฎาคม2569นะก็ใครที่จะเดินทางโดยเรือเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะคลื่นค่อนข้างที่จะสูง 2-3 เมตรนะครับก็ถือว่าต้องเตรียมตัวรับมือเพราะประกาศออกมากลางดึกเลยอ่ะตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งของเมื่อช่วงเช้าวันนี้นี่เองนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามในเรื่องของสถานการณ์ใครที่อยู่ในพื้นที่ที่จะต้องเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์อย่างผมเนี่ยเม
1: ื่อ
0: คืนผมนอนที่นี่นะว่าเดินทางกลับบ้านฝนตกนะครับก
1: ็ไม่สะดวก
0: ไม่สะดวกนะครับก็ต้องดูแลกันนะครับในช่วงนี้สวัสดีพี่สมัยด้วยนะครับ
11: สวัสดีค่ะ
0: ทักทายกันเข้ามารวมถึงพี่อเนกพิกไทยนะครับส่งสติกเกอร์กันเข้ามาพี่อัชราปิ่นทองนะครับทักทายสวัสดีค่ะเข้ามาด้วยพี่ประกิตนะครับบอกวันนี้วันปลอดถุงพลาสติกสากลด้วยนะครับเป็นวันที่ดีๆนะการใช้ถุงพลาสติกก็ลดลงไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่ให้ความสำคัญกับถุงผ้านะครับก็มาใช้แทนถุงพลาสติกตรงนี้นะครับพี่ประกิตบอกวันนี้หนุ่มชัยภูมิจัดกับสาวป่านใช่ครับ พี่เชษสวัสดีครับทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับพี่สุเทพนะครับบอกวันนี้สวัสดีน้องโดนัทแล้วก็น้องสายป่านด้วยนะครับพร้อมทักทายทีมงานวันนี้ที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีชัดเจนดีแล้วก็มีเมฆเป็นบางส่วนนะครับมีการกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดก็คือทำตามพี่สุเทพได
11: ้
0: นะครับส่งกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงานของบันทึกสถานการณ์และก็สวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับพี่ภัทรพรครับบอกสวัสดีน้องโดนัทน้องสายป่านแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
0: พี่พิกุลเช่นเดียวกันนะครับทักทายกันเข้ามารวมถึงน้องชาตรีนะครับสวัสดีพี่ป่านแล้วก็พี่โดนัทด้วยตื่นมาแวะฟังพี่ๆก่อนที่จะนอนต
11: ่อสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจสำหรับพวกเราสองคนและทีมงานมากๆเลยนะครับ
11: ค่ะติดตามข่าวสารกันต่อนะคะก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนาะแน่นอนประเด็นที่เป็น ประเด็นที่คนค่อนข้างให้ความสนใจก็คือเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะคะ
0: ที่อาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นแน่นอนมีการทุจริตนั่นแหละนะครับก็มีทางท่านนายกก็ออกมาแถลงด้วยแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียว
11: ใช่นะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือก็มีการกำหนดเดดไลน์ไว้นะ7วันว่าให้มีการหาแล้วก็สอบสวนเรื่องของสาเหตุนะคะก็มีการแถลงออกมานะคะเมื่อวานนี้นำโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะแล้วก็อีกตำแหน่งนึงนะคะท่านก็ดูแลโดยตรงนะก็คือท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนำทีมแถลงข่าวผลการสอบสวนของทางกระทรวงมหาดไทยในกรณีทุจริตการสอบราชการท้องถิ่นของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็คือครบ7วันนะคะโดยทางคุณสันติธรยิ้มละไมค่ะท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนกรณีนี้นะคะท่านก็บอกว่ามีการสุ่มตรวจกระดาษคำตอบ79คน
0: ครับ
11: พบว่าคะแนนเนี่ยไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลจากผู้รับจ้าง48คนคือเกินครึ่งนะคะจาก79คนเนี่ยนอกจากนี้ยังพบการแก้ไขคะแนนสอบภาคกและภาคขอให้มีคะแนนสูงขึ้นเกิน60และ90คะแนนตามลำดับนะคะอีกทั้งหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคอแล้วเนี่ยยังเข้าไปแก้ข้อมูลอีกนะคะก่อนส่งไปในประกาศที่ระบบสารสนเทศที่ประกาศยังเป็นทางการเบื้องต้นนะคะมีผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการเนี่ยแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคือเจ้าหน้าที่สทค่ะก็คือส่วนท้องถิ่นนะคะกลุ่มที่2เป็นผู้รับจ้างนะคะบริษัทเอกชนภายนอกแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังเป็นบุคคลที่ไม่ทราบตัวตนอีกนะคะดังนั้นเนี่ยการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้นกับข้าราชการพลเรือนสามัญของทางท้องถิ่นเนี่ยซึ่งมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย5คนด้วยกันก็คือที่เกี่ยวข้องนะคะ
0: ครับ
11: หลังจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าทางกระทรวงมหาดไทยจะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงส่วนอีก6หน่วยงานที่ได้ทำ MOU ร่วมกันเนี่ยก็จะตรวจสอบเช่นกันนะคะพบเส้นเงินที่เชื่อมโยงถึงก็จะดำเนินการนะคะ
0: ครับ
11: ส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาดูแลในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะ
0: ครับ
11: คือท่านนายกเนี่ยท่านบอกว่าไม่ใหญ่เนี่ยทำไม่ได้หรอกนะขนาดนี้เนี่ยคือก็ต้อง
0: หมายถึงว่าตัวผู้
11: ที
0: ่
11: กระทำ
0: ถ้าไม่ใหญ่พอตำแหน่ง
11: ทำไม่ได้นะคะก็คงต้องเร่งทำเพราะว่าหลายคนเนี่ยบรรจุไปแล้วคนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยคือท่านนายกบอกอาจจะต้องแสดงความเสียใจด้วยนะที่มาผิดเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นโมฆะหมดส่วนใครที่ทำอะไรไว้เนี่ยรู้อยู่แก่ใจดีอยู่แล้วนะคะท่านนายกยืนยันว่าถึงแม้ก่อนหน้านี้จะเคยมีคำสั่งจะชะลอการบรรจุแต่ทางคณะกรรมการกลางสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยคือมันจะมีกลุ่มบุคคลภายนอกด้วยนะคะเขามีมติให้เดินหน้าบรรจุต่อแต่พอผลสอบการทุจริตออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางกสทนะคะที่จะเข้ามาพิจารณาเรื่องนี
0: ้
11: พร้อมกับย้ำว่าจะต้องสนธิกำลังเอาผิดกับกระบวนการนี้ให้ได้นะคะคือออกมาแถลงแล้วสรุปเนี่ยก็มีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง5รายด้วยกันนะคะ
0: ที่เป็น
11: คน
0: ข้าราชการนะนะครับข้าราชการที่บิ๊กๆเลยนะครับท่านนายกก็มีการออกมาพูดเองรวมถึงในเรื่องของที่มาที่ไปหลังจากที่มีการบรรจุไปแล้วของสำหรับตัวข้าราชการต่างๆ
11: ค
0: ือท่านนายกบอกว่าคือที่มาที่ไปมันผิดเพราะว่ามันมีการโกงแบบน
11: ี
0: ้ไม่โปร่งใสนะคะสมมติว่ากรณีที่เราจะให้บรรจุมันก็อาจจะขัดกับความรู้สึกของใครหลายคน
11: คะ
0: นะครับในข้อกฎหมายต่างๆก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้องก็ต้องโมฆะหมดนะครับท่านนายกก็เป็นคนพูดเองนะครับขอแสดงความเสียใจเองด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับนอกจากทางท่านนายกที่ควบคุมในส่วนของกระทรวงมหาดไทยผู้ที่ดูแลอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นั่นเองนะครับก็มีการแถลงต่อจากท่านนายกเลยบอกว่าทุกคนเนี่ยทราบดีว่ากรณีที่เกิดขึ้นจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อร้องเรียนซึ่งจากที่ได้มีการลงนาม MOU กับ7หน่วยงานนะครับก็เป็นที่มาของวันนี้ที่จะมีการจับกุมโดยทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยทางท่านนายกนะครับคุณอนุทินก็เป็นคนพูดเองว่า การจับกุมว่าคนที่ทุจริตเนี่ยเป็นพวกขายชาติหากเราบรรจุคนไม่ดีเข้าสู่ระบบราชการก็จะทำให้ทุกอย่างวุ่นวายอย่างที่ท่านนายกบอกนะครับว่าจะมีการชะลอการบรรจุก็ได้สั่งการกับทางปลัดอันสิทธิ์นี่แหละได้สั่งการกับท่านไปนะครับซึ่งได้สั่งการไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่พอเข้าสู่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็มีมติให้ผู้ที่สอบผ่านได้บรรจุตามปกติจึงเป็นที่มาของความวุ่นวายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับนะครับก็ทางนี้ก็ขอเรียนนะครับว่าทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มีการดำเนินการเรื่องนี้ควบคู่กับปปช.ก็ได้มีการอายัดข้อมูลดิบที่เป็นกระดาษสอบกว่า800,000แผ่นเลยนะแล้วก็มีการเปิดไทม์ไลน์ว่าในช่วง 3-6 เดือนนี้นะครับจะตรวจสอบให้แล้วเสร็จรวมถึงจะมีการตรวจสอบย้อนหลังด้วยซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ได้ตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็จะมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันก็จะครบกำหนดวาระนั่นก็คือวันนี้เอง3 กรกฎาคม 2569แต่อย่างที่บอกมีการแถลงในเมื่อวานนี้ก็คือทำเสร็จก่อนนะครับเนื่องจากว่าท่านนายกเนี่ยก็มีการเร่งมีความห่วงใยในเรื่องนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของที่ประชาชนก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษด้วยนะครับขั้นตอนต่างๆหลังจากนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินใครที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องรับผิดชอบไหมต้องอยู่ยังไงนะครับเบื้องหลังทั้งหมดจะเอามาลงโทษตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็เมื่อกระทรวงทำหน้าที่สุดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีการส่งข้อมูลไปยังปปช.เพื่อที่จะได้ดำเนินการในส่วนของเนื้อหาต่างๆนะครับใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะต้องมีการรับโทษไปนะครับในส่วนกระทรวงมหาดไทยเองก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
11: ค่ะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้านะคะว่าในส่วนของกระบวนการนี้เนี่ยจะมีใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะซึ่งแน่นอนถ้ามันออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการดำเนินคดีกันไปตามกฎหมายนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นก็อาจจะมีมาตรการอะไรต่างๆนะคะออกมาว่าจะยังไงเป็นโมฆะไหมนะคะหรือว่าจะตรวจสอบกันยังไงให้มันมีความโปร่งใสมากที่สุดรวมไปถึงอาจจะต้องมีการวางมาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นๆนะคะต่อไปเพื่อที่จะได้ทำให้การสอบเข้ามาเนี่ยมันโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมมากที่สุดนั่นเองนะคะ
0: ครับ
11: เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้เนาะวันนี้วันที่3กรกฎาคมนะคะท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่นะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะกำหนดลงพื้นที่ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้านะคะหรือว่าธกส.นั่นเองนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอบางบานนะคะวันนี้เพื่อที่จะไปเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตค่ะนอกจากนี้ก็ยังไปติดตามการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับภาคการเกษตรนะคะด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมสมัยใหม่ค่ะโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนตามมาตรการตามมติของทางคณะรัฐมนตรีนะคะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำแล้วก็รวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิตด้วยเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพค่ะโดยมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็วงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ย 3% ค่ะทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียง 3% ต่อปีนะคะครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทั้ง7ชนิดพร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมพัฒนาทักษะหรือว่าการรีสกิลอัพสกิลด้วยจากทางธกส.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะมาให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพค่ะภายหลังจากภารกิจที่พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะคะท่านนายกก็จะเดินทางกลับกรุงเทพเพื่อที่จะเป็นประธานการประชุมเรื่องของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงบ่ายค่ะก็จะมีการติดตามความคืบหน้านะคะแล้วก็การขับเคลื่อนมาตรการการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องนะคะก็ช่วงบ่ายวันนี้นะเดี๋ยวท่านนายกก็จะเดินทางลงพื้นที่นะแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพก็มาประชุมต่อนะก็คือน่าจะเป็นเรื่องกรณีของแอร์โฮสเตสนะเรื่องของยาเสพติดที่พี่นันบอกว่าก็จะต้องมองเป็นภาพใหญ่
0: ่ส่งผลกระทบต่อประเทศเรา
11: แก้ไขปัญหากันนะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะ
0: ครับส่วนในเรื่องของเราพูดถึงในเรื่องของนโยบายรัฐบาลนะครับอย่างที่บอกคือสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งก็เป็นอีกหนึ่งต้นทุนที่จะช่วยในการลดต้นทุนของการเกษตร
11: ครับ
0: ซึ่งท่านนายกก็จะมีการลงพื้นที่ที่พระนครศรีอยุธยาในวันนี้ไปพูดถึงในเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการเนี่ยที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็รออยู
11: ่
0: เพราะว่าเป็นการคัดกรองเรียกว่าเป็นการคัดกรองกลุ่มผู้ที่ได้สิทธิ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั่นเองนะครับมีการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยไปตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้น
11: ะ
0: ครับก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับทางกระทรวงการคลังมีการออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวนะหลายคนก็รอแล้วก็อย่างที่บอกก็มีต้องมีการอัปเดตต่อเนื่องนะครับเรื่องนี้นะครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีการเปิดเผยถึงการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นะครับจากข้อมูลก็มีจำนวนผู้เดือดร้อนและก็มีรายใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นขอเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากนะครับโดยกลุ่มผู้ที่รายได้น้อยที่ต้องดูแลแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันรวมกว่าทั้งหมดนะครับ19ล้านกว่าคนเลยนะครับ19ล้าน 140,000 คนได้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์เดิมเนี่ยจำนวนกว่า13ล้าน 180,000 คนกลุ่มผู้ที่มาจากกระทรวงมหาดไทยที่มีรายชื่ออยู่แล้วกว่า1ล้านคนนะครับแล้วก็กลุ่มใหม่ที่มีการลงพื้นที่สำรวจนะเป็นกลุ่มตกหล่นนะที่ต้องดึงเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ5ล้าน 400,000 คนนะครับนโยบายสำคัญคือการที่ผู้ที่เดือดร้อนจริงเนี่ยจะต้องเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะในช่วงของวิกฤตค่าครองชีพที่อยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะครับทางกระทรวงการคลังก็จะนำข้อมูลทั้งหมดนะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการและก็เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการนั่นก็คือ17กรกฎาคมอย่างที่เรานำเสนอไปนะครับก็ต้องติดตามกันต่
11: อ
0: ตอนนี้รวบรวมข้อมูลนะแล้วก็มีรายชื่อของผู้ที่อยู่ในกลุ่มต่างๆ3กลุ่มด้วยกันที่เมื่อกี้นำเสนอไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือ19ล้าน19ล้าน 140,000 คนนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่จำนวนเต็มเพราะว่าจะต้องมีการคัดกรองแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านจริงๆเนี่ยในวันที่17ว่าจะเหลือจาก19ล้านกว่าคนเนี่ยจะเหลือกี่คนนะครับก็มารอพิสูจน์กันนะครับว่าใครที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยจะได้รับสิทธิ์หรือไม่อย่างไรต่อไปนะครับ
11: ค่ะแต่ถ้ามั่นใจนะว่าตัวเองเนี่ยเข้าเกณฑ์แต่ว่าไม่ได้รับสิทธิ์ก็เดี๋ยวเขาเปิดให้ยื่นอุทธรณ์เนาะ
0: ถูกต้อง
11: หลังจากที่ประกาศ
0: ก็หลังจากประกาศก็อาจจะมีการยื่นอุทธรณ์น่าจะถึงสิ้นเดือนนี
11: ้
0: นะครับเดี๋ยวเราติดตามว่าไทม์ไลน์ที่ชัดเจนอีกหนึ่งครั้งจากทางในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับ
11: ค่ะส่วนไทยช่วยไทยพลัสนะคะครบเดือนแรกไปแล้วนะก็เติมเงินใหม่แล้วเนาะช่วงกรกฎาคมนะคะเดี๋ยวไปดูสรุปเดือนที่แล้วนะคะสำหรับมิถุนายนเป็นยังไงบ้างนะคะเดือนแรกที่เราใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันมานะคะซึ่งทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะท่านบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะจากทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการค่ะหลังจากสิ้นสุดการดำเนินการโครงการในเดือนแรกนะคะข้อมูลณวันที่30มิถุนายนช่วง5ทุ่มนะคะก็มียอดการใช้จ่ายรวม 43,218 ล้านบาทนะคะมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จ25,686,181 รายค่ะเกิดการใช้จ่ายผ่านร้านค้านะคะกว่า 1.03 ล้านร้านค้านะคะก็สะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการในการกระตุ้นกำลังซื้อแล้วก็กระจายเม็ดเงินไปสู่ผู้ประกอบการรวมไปถึงสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากด้วยนะคะ
0: ครับ
11: คือโครงการนี้เนี่ยต้องบอกว่าคึกคักกันตั้งแต่วันแรกเลยนะถ้าจำกันได้ตั้งแต่1มิถุนายนที่เราได้ใช้กันนะคะก็มียอดใช้จ่ายรวมเนี่ยวันแรกนะ 2,039 ล้านบาทนะคะก่อนที่ยอดใช้จ่ายเนี่ยจะขยายตัวไปจนถึง 43,218 ล้านบาทภายในเดือนแรกก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนนะที่มีต่อมาตรการในการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะส่วนด้านประกอบการค่ะผู้ที่ลงทะเบียนนะคะสำหรับร้านค้าเนี่ยก็กว่า1ล้าน7 13,146 ร้านค้านะคะแล้วก็มีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายผ่านโครงการเนี่ย 1,35,299 ร้านค้าค่ะครอบคลุมทั้งร้านค้าทั่วไปร้านค้ารายย่อยร้านค้าชุมชนนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยซึ่งฟู้ดเดลิเวอรี่ใช้ได้แล้วนะคะตั้งแต่15มิถุนายนที่ผ่านมาก
0: ็
11: โครงการนี้เนี่ยคือประชาชนเนี่ยก็ลดค่าใช้จ่ายลงแล้วก็ผู้ประกอบการก็เพิ่มรายได้ในกระเป๋าแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจด้วยนะคะรวมไปถึงการขยายโอกาสทางการค้าเนี่ยก็มีมากขึ้นด้วยถือว่าเดือนแรกผ่านไปเนี่ยตัวเลขเป็นที่น่าพอใจนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60-40ซึ่งก็ถือว่าช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้นะคะตามเป้าหมายที่ทางรัฐบาลเนี่ยมีการตั้งเอาไว้นั่นเองค่ะ
0: ครับก็เดือนแรกก็40,000กว่าล้านนะครับเดี๋ยวมารอดูเดือนนี้ตอนนี้ก็เริ่มใช้กันไปแล้วนะครับ3วันแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปใช้ในเดือนนี้นะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะตอนนี้ก็ร้านค้าหลายๆก็ใช้สิทธิ์ไหมก
11: ็
0: ถามอยู่ตลอดนะครับก็มีใช้บ้างไม่ใช้บ้างเหมือนกันเพราะว่าบางทีคือถ้าคนเยอะก็เก็บไว้ได้มันยังมีโอกาส
11: ได้เ
0: ย
11: อะ
0: นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นผลการไกล่เกลี่ยคดีนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเมื่อช่วงในส่วนของต้นปีที่ผ่านมามีการเกิดเหตุนะครับที่เด็กถูกไฟดูดที่ภูวิลล่าที่ชะอำนะครับในส่วนนี้ก็มีการร้องเรียนไปยังสคบว่าให้มาตรวจสอบหน่อยว่าในส่วนนี้เนี่ยสามารถจะชดใช้เยียวยาอะไรได้ไห
11: ม
0: เพราะอย่างที่บอกคือใครไปเที่ยวมันมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ใช่ครับป่านนะครับเรื่องนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าทางคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีของการที่มีเด็กหญิงถ
11: ู
0: กไฟดูดในภูวิลล่าที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็มีการทางมีสคบนี่แหละเป็นหน่วยงานที่ดูแลในส่วนนี
11: ้
0: ในเรื่องของการไกล่เกลี่ยต่างๆเพื่อที่จะมาเยียวยานะครับล่าสุดเนี่ยคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายนะครับสามารถเจรจาตกลงกันได้ด้วยดีผู้ประกอบการแสดงความรับผิดชอบในการเยียวยาผู้เสียหายอย่างเหมาะสมจนกระทั่งครอบครัวของผู้เสียหายมีความพึงพอใจแล้วก็สามารถยุติข้อพิพาทได
11: ้
0: โดยที่ว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาและก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีด้วยตนเองนะครับอันนี้คือการสะท้อนบทบาทของสคบนะครับเป็นตัวแทนในการไกล่เกลี่ยนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการหาข้อตกลงจุดที่เป็นกึ่งกลางของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้เรียกว่าผู้ประกอบการที่จะต้องรับผิดชอบเยียวยาในส่วนที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็มีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้นะครับมีการจ่ายค่าเยียวยาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการคืนเงินที่พักแล้วก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับให้กับในส่วนของผู้ที่รับความเสียหายนะครับทั้งในส่วนของครอบครัวด้วยแล้วก็ผู้เสียหายตรงนี้พอใจทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งนี้ทางสคบเองนะครับก็มีการประสานงานไปกับหน่วยงานท้องถิ่นให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของสถานประกอบการทั่วประเทศอย่างเข้มงวดด้วยนะครับเพื่อว่าจะป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดซ้ำรอยอีกแล้วก็ท่านไหนนะครับที่ไปท่องเที่ยวหรือว่าไปที่พักต่างๆเจอภูวิลล่าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามีการเอาเปรียบประชาชนนะครับก็สามารถแจ้งไปได้นะครับที่สายด่วนสคบ1166หรือว่าที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับก็เป็นการประสานงานให้เรียกว่าการไกล่เกลี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีคือไม่ต้องไปดำเนินคดีให้เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดกฎหมายมาบังคับใช้
11: ม
0: ัน
11: นานนะ
0: ฟ้องร้องกันไปอีกนะครับแต่ว่าถ้าไกล่เกลี่ยได้ชดใช้ค่าเสียหายได
11: ้
0: ทั้งสองฝ่ายเรียกว่าพึงพอใจในการได้รับการเยียวยาและก็การชดใช้ทั้งหมดก็คือเกลี่ยได้ได้ดีนะครับซึ่งก็เป็นภารกิจหลักของทางสคบด้วยนะครับในการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ
11: ค่ะถือว่าเคสนี้จบลงด้วยดีนะคะ
0: ครับ
11: ส่วนกรณีเรื่องของทางผู้สื่อข่าวนะคะที่มีรายงานเพจนักเรียนเลวนะคะก็ที่มีการโพสต์ข้อความระบุว่านักเรียนรายหนึ่งเนี่ยมีการร้องเรียนคุณครูที่ปรึกษานะคะที่ใช้บัญชี Instagram ส่วนตัวเปิดเผยภาพใบหน้าของนักเรียนในชั้นเรียนพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์ของนักเรียนแต่ละคนนะคะซึ่งก็ไม่ได้รับความยินยอมในการเผยแพร่นะคะซ
0: ึ่
11: งผู้ร้องเรียนเห็นว่าการกระทำนี้เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะขัดต่อกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA ค่ะก็มีการยื่นเรื่องนะไปยังผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาค่ะส่วนรับเรื่องโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการนะคะผ่านทาง Messenger เพื่อขอให้ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการแก้ไขนะคะล่าสุดเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานะคะ1กรกฎาคมผู้ร้องเรียนมีการแจ้งว่าทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีการตอบกลับมานะคะว่าโรงเรียนสั่งให้คุณครูลบโพสต์ดังกล่าวพร้อมกับว่ากล่าวตักเตือนนะคะแล้วก็ให้คุณครูทำหนังสือชี้แจงต่อผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยทั้งนี้ค่ะผู้ร้องเรียนตรวจสอบแล้วนะคะพบว่าโพสต์ดังกล่าวถูกลบออกจาก Instagram แล้วค่ะซึ่งผู้ร้องเรียนนะคะแล้วก็ประชาชนต่างๆเนี่ยก็ถ้าพบปัญหาถูกละเมิดในสถานศึกษานะคะสามารถเข้าไปร้องเรียนได้ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะผ่านสายด่วน1579นะคะหรือทางเว็บไซต์ www.1579.moe.go.th ค่ะหรือว่า Facebook นะคะส่วนบริการประชาชนกระทรวงศึกษาธิการส่งหนังสือร้องเรียนถึงกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนนะคะคือถ้าใครเล่นโซเชียลมีเดียนะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นก็อาจจะมีคุณครูที่อาจจะทำคอนเทนต์หลายๆอย่างนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังนะบางทีเห็นหน้าเด็กๆโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเยาวชนเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามันก็เป็นกลุ่มที่เปราะบางนะคะแล้วก็จะต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กเนี่ยก
0: ็ถือว่าจะเป็นลูกศิษย์ก็ตาม
11: ต้องดูนะ
0: ต้อง
11: ด้วยนะ
0: เรียกว่าขอความเห็นหรือก็ต้องแจ้งหน่อยนะคุณครูตอนนี้ก็คือไม่ได้ห้ามหรอกว่าจะทำหรือไม่ทำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการให้เกียรติ
11: ค่ะ
0: เพราะเป็นสิทธิของเขานะคร
11: ับ
0: คุณครูก็จะต้องอย่างที่บอกอย่ายึดในกรอบเดิมๆนะครับต้องเคารพสิทธิตรงนี้ด้วยนะครับส่วนช่วงท้ายนะครับเชิญชวนไปงานกันหน่อยนะครับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติประจำปีนี้นะครับ2569ก็มีการนำเสนอภูมิปัญญาไทยรวมไปถึงในส่วนของการที่กระตุ้นกันใช้จ่ายในเรื่องของสมุนไพรไทยนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนนี้ด้วยก็มีเมื่อวานนี้มีการจัดงานภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลนะครับแล้วก็มีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ไปร่วมเปิดงานในครั้งนี้ด้วยน้องปั่นไปร่วมด้วยใช่ไหมคร
11: ับ ใช่เมื่อวานนี้ไปมานะคะเป็นวันที่มีพิธีเปิ

0: โซนเพชรนะคะโซนสัตว์เลี้ยงนะก็มีด้วยใครที่เลี้ยงน้องสุนัขน้องแมวนะคะก็มีผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยแล้วก็มีเรื่องของการแมทชิ่งธุรกิจก็มีเหมือนกันนะคะสำหรับสมุนไพรแล้วก็ใครที่อยากได้ความรู้สำหรับงานนี้ไปกันได้เลยแต่บอกเลยนะว่าใครที่ไปเนี่ยเอากระเป๋าถุงผงผ้าหรือกระเป๋าลากไว้นะของแจกเขาเยอะมาก
1: ที่ไหนเขาเนี่ย Impact ใช่ไหม
0: Impact เมืองทองห11 12นะคะไปกันได้จนถึงวันที่5กรกฎาคมวันอาทิตย์นี้เลยค่ะ
1: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับเรา2คนต้องลาไปแล้วครับผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
0: และดิฉันปณิสราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
6: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่4กรกฎาคมนี้
8: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากน่านพะเยาพิษณุโลกจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสุราษฎร์ธานีเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่4กรกฎาคมนี้เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ขณะที่โครงการชลประทานตรังเร่งบริหารจัดการน้ำพร้อมรับมืออุทกภัย
9: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง

0: ผยว่าปีนี้จังหวัดตรังฝนมาเร็วกว่าปกติขณะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำโครงการชลประทานตรังจึงได้ติดตามวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำตลอดจนทำการตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งเตรียมเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดูแลพระสงฆ์จากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนที่จังหวัดมุกดาหาร
2: จากการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะธุดงบนถนนสาย2304จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งการด่วนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ให้เข้าเยี่ยมและถวายกำลังใจพระธุดงค์ที่รับบาดเจ็บประสานงานกับคณะสงฆ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติของพระแต่ละรูปเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลและดำเนินการด้านศาสนพิธีอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานียังมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมวางแผนและประสานการนำร่างพระภิกษุมรณภาพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีและพระธรรมวินัยอย่างสมเกียรติพร้อมให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมก
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้ 3. ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
4: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
5: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

0: ับธรรมดาตับตื้นร่างกายเริ่มผ่อนคลายตับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงอุตสาหกรรมผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยพิเศษค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงอุตสาหกรรมผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อน7ภารกิจเร่งด่วนรับมือความท้าทายโลก
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนางพิมพ์ใจลีอิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทว่าทั้งสองฝ่ายมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการร่วมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมจะมีการจัดประชุมติดตามความคืบหน้าทุก2เดือนพร้อมตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อเร่งผลักดันข้อเสนอ7ภารกิจเร่งด่วนได้แก่การกระตุ้นตลาดเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมรถกระบะไทยการขยายผลยุทธศาสตร์สินค้า Made in Thailand สู่เป้าหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 200,000 ล้านบาทการผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่การยกระดับการบริหารจัดการจากอุตสาหกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนการส่งเสริมแคมเปญบายไทยสนับสนุนสินค้าและแก้ปัญหาสินค้าสวมสิทธิ์การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมฮาลาลไทยในเวทีโลกและการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้สอทได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ The New Chapter of Thai Industry เพื่อรับมือกับความท้าทายรอบด้านเชื่อมั่นว่าการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งยกระดับประสิทธิภาพภาคเกษตรและส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยโดยที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดตัวโครงการในวันนี้ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับ

0: ยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำมากขึ้นซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธ.ก.ส.ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6หากเกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
1: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจนถึงวันที่30กันยายนนี้ควบคู่กับยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยจังหวัดบูรณาการความร่วมมือจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารหน่วยงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำศาสนาและภาคประชาชนขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุกใน3ด้านหลักได้แก่ด้านการป้องกันมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวเยาวชนและชุมชนพร้อมส่งเสริมหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดด้านการปราบปรามเพิ่มความเข้มข้นการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและขยายผลจับกุมผู้ค้าผู้ลำเลียงและเครือข่ายยาเสพติดตามกฎหมายและด้านการบำบัดฟื้นฟูเร่งคัดกรองและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติเพื่อคืนความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในจังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเต็มพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ขัดข้องอุณหภูมิ 29.9 องศาเซลเซียสความชื้นสั่งพัด 75% พยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่1เมื่อเวลา 1:00 น.ของวันนี้พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วโดยเมื่อเวลา 4:00 น.มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือลองจีจูด 108.6 องศาตะวันออกในความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4-6กรกฎาคมศกนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่3ถึง4กรกฎาคมศกนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอด ขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 11:00 นการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนว
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอลิกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
3: ให้ดีวันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะ
4: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
5: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
6: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์

0: เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาโคเนื้อราคาตกต่ำและเตรียมเสนอมาตรการกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามกลไกตลาด
5: นายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามการผลิตพืชประมงปศุสัตว์การตลาดและการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรได้หารือและรับฟังสถานการณ์การผลิตและการตลาดเนื้อโครวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆจากผู้แทนจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ภาคเอกชนภาคเกษตรกรและผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในการร่วมกันเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตราคาโคเนื้อกระบือแพะและแกะตกต่ำโดยเห็นควรให้ทบทวนโครงสร้างและเร่งขับเคลื่อน13มาตรการสำคัญของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อและกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติและใช้แนวทางการกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามกลไกตลาดและสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งมีการนัดหมายทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการโรงฆ่าสัตว์และกลุ่มโมเดิร์นเทรดเพื่อสรุปกรอบตัวเลขราคาแนะนำแยกตามเกรดและน้ำหนักให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อและกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิจารณาต่อไปนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นนโยบายตลาดนำการผลิตโดยแก้ไขข้อจำกัดของโรงฆ่าสัตว์เพิ่มช่องทางการระบายสินค้าสู่โมเดิร์นเทรดและต่างประเทศรองรับสถานการณ์การส่งออกโคมีชีวิตไปยังตลาดหลักอย่างเวียดนามที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยขยายเวลาคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตกิจการโรงแรมสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ถูกต้องตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือรุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ พร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจ

เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นอุปสรรคต่อการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการตลอดจนให้คำปรึกษาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพเกิดเหตุระเบิดที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสของซีเรียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายกระทรวงมหาดไทยซีเรียรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและบาดเจ็บอีก20รายซึ่งผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากระเบิดแสวงเครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้นเองโดยมีน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมและบรรจุด้วยเศษโลหะจึงทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดในครั้งนี้ทั้งนี้กรุงดามัสกัสเผชิญกับเหตุการณ์ความรุนแรงหลายครั้งนับตั้งแต่ประธานาธิบดีอามัดอัลซาลาขึ้นมามีอำนาจเมื่อปี2567ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ระเบิดแบบแสวงเครื่องในรถยนต์หรือคาร์บอมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารซีเรียเสียชีวิต1นายและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย18รายน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจาก
1: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
2: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง1น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย2น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น3กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
4: วันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวขรุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนี่ยจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่

0: ที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณวันนี้รายการเราจะมี2เบรกนะครับเบรก2เนี่ยจะเป็นการสัมภาษณ์พิเศษนะฮะท่านประกันสังคมจังหวัดชลบุรีเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกบอร์ดประกันสังคมที่จะมีการเลือกกันในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเบรกแรกมากันที่ข่าวสารก่อนนะวันนี้ก็น้ำมันลดราคานะครับในส่วนของกลุ่มเบนซินนะครับ E20 เนี่ยลดลงไป60สตางค์นะเหลือ32บาท45สตางค์แล้วก็ลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับโซฮอ91ครับลด60สตางค์เหลือ37บาท8สตางค์โซฮอ95ครับลด60สตางค์นะ37บาท45สตางค์ส่วนเบนซินธรรมดานี่ลดเยอะเลยนะบาท20สตางค์นะเหลือ46บาท44สตางค์ส่วนดีเซลไม่ลดนะฮะดีเซลยังจำหน่ายอยู่ที่ลิตรละ37บาท50สตางค์นะดีเซลยังแข็งยังไม่ลดแต่ว่าเขาบอกราคาน้ำมันในตลาดโลกนี่ลดลงอย่างเมื่อวานบอกลดต่ำสุดในรอบ4เดือนแล้วนะก็คือก่อนจะมีเหตุปะทะอีกด้วยซ้ำไปเหตุในตะวันออกกลางนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็เชื่อว่าน่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับไปต่อกันที่ข่าวสารเมื่อวานนี้เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ในไทยเรานะแล้วก็สื่อทั่วโลกก็นำเสนอข่าวนั่นแหละกรณีเด็กวัย11ขวบนะบอกเป็นเด็กพิเศษด้วยนะครับขับรถกระบะตามข่าวบอกว่าขโมยพ่อมาขับแล้วก็ไปพุ่งชนคณะสงฆ์ที่กำลังเดินธุดงค์อยู่ที่จังหวัดมุกดาหารเบื้องต้นจนถึงเช้านี้ก็คือมรณภาพไป10รูปแล้วนะแล้วก็ยังมีอาการสาหัสอยู่ด้วยนะครับก่อนอื่นก็ย้ำตรงนี้ก่อนนะว่าทางกรมสุขภาพจิตเนี่ยเขาก็ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการแชร์ภาพหรือว่าคลิปอุบัติเหตุต่อพระสงฆ์นะครับซึ่งถึงแม้จะบางส่วนนะจะเซ็นเซอร์แล้วก็อาจจะยังมีความรุนแรงนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องขอความร่วมมือกันนะครับบางส่วนบอกว่าเบลอแล้วแต่อาจจะเบลอยังไม่ก็ยังมีความรุนแรงอยู่แหละว่างั้นเถอะนะครับโดยเฉพาะภาพเด็กอะไรเงี้ยนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอายุ11ขวบอยู่ป.5นะเมื่อวันผมฟังข่าวป.5แต่ว่าบอกว่าขับรถกระบะที่มีคลัตช์อ่ะก็คือเกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดาเนี่ยคือจริงๆแล้วคนที่เคยขับรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยหัดขับเนี่ยคงจะจำสภาพกันได้นะก่อนเราจะขับเป็นเนี่ยถึงขั้นออกถนนใหญ่ได้นี่คือต้องหัดมาสักพักนึงละบอกตัวต้องไม่ดับอ่ะมันต้องประสานกันแต่นี่น้องบอกว่าขับมาประมาณ15กิโลนะจากบ้านกว่าจะถึงจุดที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็จุดเกิดเหตุเนี่ยก็เดิมเนี่ยมรณภาพ5รูปเลยนะหลังจากนั้นก็ไปมรณภาพต่อที่โรงพยาบาลอีก5รูปแล้วก็ยังมีบาดเจ็บอีกจำนวนมากเลยนะอันนี้เป็นอุทาหรณ์เลยสำหรับผู้ปกครองคือแม้ว่าทางญาติๆของน้องนี่บอกว่าเพิ่งจะขับลงถนนใหญ่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าไปจริงๆเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันแหละนะมันคืออย่างน้อยเด็กคนนี้ผมว่าก็คงจะต้องขับรถเป็นนะถึงขับรถเกียร์ธรรมดาออกถนนใหญ่ได้คือต้องหัดขับมาสักระยะนะส่วนจะออกถนนใหญ่ครั้งแรกหรือเปล่าคราวนี้ก็ว่าไปนะแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วคือเด็กไม่มีใบขับขี่แน่นอนนะแล้วก็วุฒิภาวะต่างๆในการแบบประคองรถในการมีสติว่าต้องไม่ขับรถเร็วเวลาเจอทางโค้งต้องชะลออะไรเงี้ยไม่มีหรอกนะแค่11ป.5เองท่านผู้ชมเนี่ยคือถ้าเกิดหัดให้ลูกขับในสวนในไร่ไม่มีปัญหาแต่โอ้โหอย่างนี้มันสูญเสียเยอะจริงๆแล้วก็สื่อต่างๆก็เล่นข่าวกันหมดนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้หลังเกิดเหตุนะฮะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปเลยนะไปติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็รับฟังความคืบหน้าของคดีนี้แหละนะครับแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ก็บูรณาการการทำงานกันแน่นอนเบื้องต้นก็คือเรื่องการเยียวยานะผู้ได้รับผลกระทบทั้งพระสงฆ์แล้วก็ผู้ติดตามนะครับอันนี้ก็คือมีส่วนของประกันอะไรต่างๆนี่แหละนะครับแล้วก็พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับท่านผู้การมุกดาหารนะพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธานะครับก็แถลงเมื่อวานนี้เลยนะว่า
ตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างสอบถามข้อมูลจากผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเด็กพิเศษก็บอกได้เลยก็เป็นเด็กออทิสติกนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ข่าวเป็นอย่างนี้มาก่อนแล้วกันนะครับทางท่านผู้การไพโรจน์บอกว่าพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินคดีเนี้ยตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมานะครับและเตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาผู้ปกครองในฐานะผู้ที่มีหน้าที่ดูแลแต่ปล่อยปละละเลยจนเด็กสามารถนำรถยนต์ออกมาขับและเกิดโศกนาฏกรรมสร้างความสูญเสียแก่คณะสงฆ์ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ชัดเจนว่าทางตำรวจเนี่ยก็คงจะมีการแจ้งข้อหากับผู้ปกครองนะครับเดี๋ยวก็ดูว่าจะเป็นข้อหาอะไรบ้างนะครับนอกเหนือจากนี้เมื่อวานเนี่ยช่วงค่ำๆนะครับโรงพยาบาลมุกดาหารเขาก็มีประกาศนะขอรับบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากเลยนะฮะก็หลังเกิดเหตุรถกระบะไปชนพระนี่แหละนะครับก็ไปบริจาคได้ที่ชั้น2อาคารมโนรมโรงพยาบาลมุกดาหารนะครับซึ่งก็คือเมื่อมีการผ่าตัดมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็จำเป็นนะที่จะต้องใช้โลหิตนะในการผ่าตัดด่วนอะไรต่างๆนะเมื่อวานก็เชื่อว่าก็คงจะมีการไปบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมากแหละนะครับแต่อะไรก็ตามนะก็แสดงว่าการมีโลหิตสำรองที่โรงพยาบาลมันสำคัญถึงจะเพียงพอแล้วหรือยังก็ไม่รู้แหละนะใครอยู่ในพื้นที่มุกดาหารก็ไปบริจาคโลหิตได้นะครับไม่จำกัดกรุ๊ปโลหิตนะจะ A B O A B ก็ได้นะครับไปบริจาคได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะครับทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเขาก็ทำอินโฟกราฟิกเพราะว่าก็มีข้อสงสัยกันว่ากรณีเด็กวัย11ขวบเนี่ยนะจึงเป็นเยาวชนเอารถพ่อไปขับแล้วก็บอกว่าแอบออกไปเนี่ยแล้วไปชนคนเสียชีวิตเนี่ยไปตุยเนี่ยนะครับใครต้องรับผิดชอบอย่างแรกเลยเขาบอกว่านะครับคำถามว่าเด็กเนี่ยต้องรับโทษทางอาญาหรือเปล่านะคำตอบคือยังไม่ต้องรับโทษอาญาเพราะอายุยังไม่ถึง12ขวบนะก็ยังเป็นเด็กอยู่นะแล้วก็ตามกฎหมายนะยังลงโทษไม่ได้นะเพราะยังไม่ถึง12ส่วนพ่อแม่เนี่ยจะมีความผิดด้วยหรือเปล่านะครับทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเขาบอกว่ายังไม่ผิดอาญาโดยอัตโนมัติแต่ถ้ารู้เห็นยินยอมสนับสนุนหรือปล่อยปละละเลยจนเด็กนำรถไปขับก็อาจจะมีความผิดได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละนะที่ทางผู้การมุกดาหารก็เตรียมที่จะแจ้งข้อหานะครับว่าเอ๊ะปล่อยปละละเลยหรือเปล่าเสียบกุญแจคาไว้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เลยหัดให้ลูกขับหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แหละนะคือดูแล้วน่าจะไม่ใช่การขับครั้งแรกอ่ะพูดง่ายๆนะถึงจะขับมาตั้ง15กิโลแต่ที่ผ่านมาจะขับในสวนในไร่ก็ไม่รู้แหละนะครับแต่เนี้ยเด็กต้องก็คงจะขับรถเป็นในระดับหนึ่งคือดูในภาพเนี่ยป.5ท่านผู้ชมตัวเล็กๆเองจริงๆเอาเข้าจริงๆนี่ถ้าไม่มีเบาะรองก้นเนี่ยก็ยังไม่อาจจะเห็นทัศนวิสัยถนนได้ไม่ดีพอด้วยซ้ำไปนะคือยังมันไม่เห็นเต็มถนนน่ะนะยังตัวเล็กๆอยู่เลยนะเพราะผู้ชายนี่จะโตเต็มที่ก็ตอน14 15ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็อาจจะยังเด็กเกินไปนะใบขับขี่ก็ไม่มีเด็กเกินไปแน่นอนนะครับส่วนทางแพ่งอันนี้ชัดเจนนะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องชดใช้ค่าสินไหมให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตอันนี้แน่นอนนะก็คือความผิดมันมีอาญากับแพ่งนะครับอาญาเนี่ยยังไงเอาผิดกับเด็กต่ำกว่า12ขวบไม่ได้นะแต่พ่อแม่เนี่ยอาจจะโดนนะครับส่วนทางแพ่งนี่ยังไงพ่อแม่ต้องรับแน่นะครับเพราะว่าโอ้โหณปัจจุบันก่อนเข้ารายการนี่ก็มรณภาพ10รูปแล้วแล้วก็บาดเจ็บแล้วก็เมื่อวานเนี่ยจริงๆก็ใช้คำว่าเคสสีแดงก็คืออาการสาหัสที่เหลือก็สีเหลืองก็สาหัสเหมือนกันแต่สีแดงนี่สาหัสอีกหลายรูปนะแต่ก็ภาวนานะฮะให้กำลังใจผู้บาดเจ็บญาติของพระสงฆ์นั่นแหละนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แหมต้องบอกว่าพอเกิดนี่ก็ช็อกกันเลยนะครับเหลือเชื่อจริงๆ
ก็อย่างที่บอกนะฮะก็พยายามเซ็นเซอร์ภาพคลิปต่างๆอย่าแชร์ดีที่สุดนะครับเพื่อลดความรุนแรงเนาะนะครับไปต่อกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงความคืบหน้านะครับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนะนายกเนี่ยมีตัวอย่างเลยนะกระดาษคำตอบที่เขาไปตรวจสอบเนี่ยที่พบแล้วว่ามีการแก้คะแนนเนี่ยอย่างน้อยก็48รายและเมื่อวานในการแถลงข่าวก็พบว่าจะมีการนะครับตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเนี่ยข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ย5รายที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็แน่นอนนะว่าเขาก็จะมีการตรวจสอบกระดาษคำตอบทั้งหมดอ่ะผมว่านั่นก็ตรวจหมดทั้ง 400,000 กว่าคนและถ้าพบนะคนไหนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจ่ายเงินโดยเฉพาะกระดาษคำตอบ 6,000 ถึง 9,000 ใบที่อยู่ที่บ้านพักที่เขาไปจับได้เนี่ยตรวจยึดได้เนี่ยนะครับถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแม้ว่าบรรจุไปแล้วก็ถือว่าเป็นโมฆะก็เพิ่งทราบจากการแถลงข่าวเมื่อวานนี่แหละว่าจริงๆนายกเนี่ยท่านก็อยากจะให้เป็นโมฆะนั่นแหละนะแต่ว่าทางคณะกรรมการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็บอกว่าให้ประกาศผลไปก่อนนะครับเรียกบรรจุไปก่อนแล้วพอพบว่าใครทุจริตนะก็ค่อยสอยทีหลังประมาณนี้เหมือนกกต.เลยนะครับแต่เนี่ยมันเขาก็บอกมันก็จะยุ่งยากขึ้นอีกนะครับคือพูดง่ายๆนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับคดีเนี้ยมันก็จะเป็นหน้าที่ต่อไปของปปท.ปปง.ปปช.นะหลักๆเลยนะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ก็ต้องบูรณาการกันโดยว่าปปช.ที่จะดำเนินการแจ้งข้อหาแล้วก็ส่งฟ้องศาลเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนนั้นส่วนของมหาดไทยเนี่ยเขาก็ทำได้อย่างเดียวคือตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพบก็ไล่ออกแต่ความผิดอาญาที่จะถึงขั้นติดคุกไม่ติดคุกเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยปปช.เนี่ยจะต้องดำเนินการนะครับฝั่งมหาดไทยเขาบอกเขาก็ดำเนินการเร็วที่สุดละนะครับใน7วันแต่ผมว่าประชาชนอาจจะไม่คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าตอนที่ไปจับที่บ้านพักน่ะหลักฐานมันทนโทษนะมีคลิปเสียงอีกมันควรจะมีการแจ้งความเอาผิดกับใครได้แล้วนะอย่างน้อยๆควรจะต้องมีใครที่เกี่ยวข้องกับขบวนการเนี่ยไปอยู่ในโรงพักแล้วนะครับพอมันช้าเนี่ยมันบางส่วนมันตั้งลำได้นะเมื่อวานเนี่ยบางคนที่บอกเป็นคนในคลิปเสียงเนี่ยแล้วก็มีการฟ้องกลับมีการบอกว่าสื่อเอาคลิปเสียงไปปล่อยอะไรบอกเป็นการล่อซื้อเนี่ยคือถ้าคนที่ฟังคลิปเสียงพี่กิตกับคุณส้มเต็มๆนะเหมือนผมเนี่ยผมบอกผมฟังหลายรอบเพราะวันนี้ผมเอาไปทำเป็นคลิปวิดีโอหลายคลิปผมว่าฟังไม่ค่อยขึ้นนะว่าเป็นการล่อซื้อเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยพี่กิตนำพี่กิตพูดนำไม่รู้ใครล่อซื้อใครนะอ่ะแต่ว่าก็แต่ละคนก็มีสิทธิ์นะในการที่จะต่อสู้นะครับตามหลักฐานแต่ผมว่านี่แหละเรื่องนี้อย่าช้านะครับต้องรวดเร็วนะต้องรวดเร็วแล้วก็เห็นใจคนที่ตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบผมเชื่อว่าคนที่สอบท้องถิ่นมาหลายครั้งผมมีหลายคนนะสอบข้าราชการเนี่ยสอบเป็น10รอบเนี่ยก็พงก็พอสอบแล้วไม่ติดสักทีไม่ได้สักทีหลายคนก็ต้องที่ผ่านมาที่กูไม่ได้เนี่ยมันสุจริตหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยไปคุณตุ้งก็จะคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นทำรอบนี้ก็ให้มันโปร่งใสแล้วก็ผมว่าเร่งดำเนินการได้นะหลักฐานขนาดนี้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนายกก็โชว์เลยนะฮะ48ลายเนี่ยบางคนเนี่ยแก้กระดาษคำตอบแก้คะแนนนะว่างั้นเถอะนะและกระดาษที่โชว์นี่ไม่ใช่ตัวจริงนะท่านผู้ชมก็เป็นตัวที่ซีล็อกมาคือพูดง่ายขบวนการเนี่ยเอาตัวซีล็อกมาปะกับคำตอบจริงว่าต้องแก้กี่ข้อเพื่อเพิ่มคะแนนแล้วแก้ในระบบคอมก่อนหลังจากนั้นค่อยไปหาวิธีแก้ตัวจริงอันนี้จะยุ่งยากไปอีกคือเป็นขบวนการนะครับหลักฐานก็ชัดเจนนะครับอ่ะก็ส่งกำลังใจให้กับปปช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ปปง.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมหลักฐานแล้วก็เร่ง
เอาตัวขบวนการเหล่านี้มาดำเนินคดีนะเพราะถ้าเป็นไปตามข่าวที่เสนอกันมาทุกช่องบอกว่าถ้าจ่าย 300,000 ถึง 800,000 6,000 ถึง 9,000 คนเงินตั้ง 4,000 กว่าล้านน่ะยิ่งช้าก็ไม่มีใครอยู่ละหนีไปหมดละเอาเงินไปใช้หมดละนะฮะต้องเร่งดำเนินการนะครับอ่ะไปต่อกันที่เมืองพัทยาอันนี้ก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยโซเชียลเขามีการแชร์ภาพนะว่ามีคนเขมรคือชาวกัมพูชาเนี่ยที่เขาพิการนะแล้วก็อุ้มลูกน้อยมาตระเวนเรียกไรเงินอยู่ในย่านสถานบันเทิงที่เมืองพัทยาคนก็เอ๊ะทำไมถึงทำอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับล่าสุดทางพม.จังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็บูรณาการไปกวาดล้างนะครับไปที่ซอย6ชายหาดพัทยาก็พบคนในคลิปนี่แหละจริงๆก็คือเป็นคนกัมพูชาจริงๆนะท่านผู้ชมเขาก็พิการพอเห็นเจ้าหน้าที่เขาก็รู้ตัวพยายามเข็นรถหนีคือพิการนั่งวีลแชร์นะแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็นำตัวมาสอบถามชื่อว่านายต๊อกเป็นคนเขมรจริงๆนะครับนายต๊อกก็บอกอยู่ประเทศไทยมา10ปีแล้วมีรายได้จากการขอทานอันนี้พีคดีเฉลี่ยวันละประมาณ300บาทเมื่อวานอ่านข่าวที่จังหวัดอะไรอ่ะรับสมัครครูผู้ช่วยจบต้องจบปริญญาตรีวิชาภาษาอังกฤษนะได้เงินเดือนเดือนละ 5,500 ครูผู้ช่วยเนี่ย 5,500 แต่เนี่ยพี่ต๊อกคนเขมรที่อยู่พัทยาเนี่ยมีรายได้วันละ300เดือนละ 9,000 เขาบอกว่าอยู่เขมรไม่ได้ต้องอยู่ไทยเพราะรายได้ดีเหลือเกินหากกลับไปก็ไม่มีงานทำนะแล้วบอกว่าเวลาเจ้าหน้าที่เนี่ยจับและผลักดันกลับแกก็กลับมาได้ทุกครั้งกับเพราะมีค่านำพาจ่ายเนี่ยประมาณ 6,000 จ่ายพอสมมุติพูดง่ายเนี่ยผลักดันกลับพอผลักดันกลับแล้วก็จ่ายเงิน 6,000 เพื่อจะมีคนนำกลับเข้ามาเพราะเขาพิการเขาเดินไม่ได้ต้องมีคนนำพามาเป็นขบวนการหนึ่งเหมือนกันเนี่ยดูสิได้วันละ300เดือนละ 9,000 มีรายได้เยอะกว่าครูผู้ช่วยอีกนะ เนี่ยบอกว่าอยู่เมืองไทยรายได้ดีเหลือเกินเลยไม่คิดจะกลับแล้วพร้อมจะมานะครับนอกเหนือจากนี้อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกว่าวันนี้จะมีช่วงสัมภาษณ์พิเศษกับท่านประกันสังคมจังหวัดชลบุรีเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกบอร์ดประกันสังคมเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ

0: ครับกลับเข้าสู่คุยข่าว Radio Live เบรก2วันนี้ครับวันนี้ที่อยู่ข้างๆผมนะครับท่านประกันสังคมจังหวัดชลบุรีคุณพัน
1: พ
0: ั
1: สช
0: นพุ่มม่วงนะฮะสวัสดีครับท่านประกันสังคมครับวันนี้จะมาคุยเรื่องบอร์ดประกันสังคม
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับซึ่งจริงๆหลายช่องเขาก็เล่นกันอยู
1: ่
0: เกี่ยวกับเรื่องของปฏิทินใช่ไหม
1: มีหลายๆเรื่อง
0: นะเอาแต่ผมปูพื้นเนี่ยกับท่านผู้ชมก่อนแล้วกันนะสวัสดีท่านผู้ฟังเนี่ยบอร์ดประกันสังคมจริงแล้วหน้าที่หลักๆเขาเนี่ยคืออะไรฮะมีหน้าที่อะไร
1: ค่ะก็ในส่วนของบอร์ดประกันสังคมนะคะจริงๆก็เหมือนบอร์ดคณะอื่นๆนะคะแต่หลักๆของประกันสังคมก็คือเขามีหน้าที่ที่กำหนดนโยบายทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะการเพิ่มสิทธิประโยชน์หรือการแก้กฎหมายหรือไม่ว่าเป็นด้านการลงทุนนะคะทุกๆนโยบายของประกันสังคมที่ออกไปสู่ผู้ประกันตนนะคะล้วนต้องผ่านบอร์ดทั้งหมดเลยค่ะ
0: ครับปัจจุบันในผู้ประกันตนเนี่ยมีตามมาตราอะไรบ้างฮะ
1: ก็มีผู้บรรทอนอยู่3มาตรานะคะมาตรา33มาตรา39แล้วก็มาตรา40ค่ะ
0: 33นี่มีประมาณกี่คน
1: อ่ะตอนนี้33นะคะเราก็มีประมาณ12ล้านคนค่ะ
0: โอ้
1: ยอยู่ค่ะ
0: แล้ว39แล้วฮะ
1: 39นี่ประมาณล้านเศษๆค่ะ
0: ก็คือ
1: ประมาณตีสักเกือบ2ล้าน
0: คนที่เคยอยู่33แล้วก็ลาออกแต่อยากจะเป็นผู้บรรทอนก็จ่ายเองว่างั้นเถอะ
1: ส่งตัวเองต่อเป็นมาตรา39ค่ะ
0: แล้ว40แล้วฮะ
1: มาตรา40เนี่ยถ้าของชลบุรีนะคะอยู่ประมาณ 7-8 แสนเลยค่ะเพราะว่าเราเยอะในช่วงที่เรามีการเยียวยาเข้ามาเยอะค่ะ
0: ตอนนั้นมีน้อยมากนะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: คือเชียร์กันแล้วเชียร์กันอีกไปสมัครที่เซเว่นแล้วก็ไม่ไปพอรัฐบาลลุงตู่มีการ อะไร
1: ค่ะสำหรับโดยภาพรวมเลยเนี่ยชลบุรีนะคะทั้ง3มาตราเลยนะคะตอนนี้เราขึ้นเป็นอันดับ1ของประเทศแล้วค่ะ อยู่ประมาณ1ล้าน5แสนคน
0: จริงๆสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายนะท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าวันนี้สิ่งสำคัญที่เราจะมาพูดกันก็คือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
1: ใช่ค่ะใช่
0: ครับวันนี้สิ่งที่ท่านประกันสังคมอยากจะมาย้ำนี่คืออะไรฮะ
1: คืออยากให้ผู้ประกันตนทุกท่านนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะคะแต่ถ้ามีกระจายไปถึงทั่วประเทศได้ก็อยากให้เชิญชวนค่ะทุกคนให้มาลงทะเบียนนะคะเป็นลงทะเบียนเป็นผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนะคะเพื่อที่จะเลือกกรรมการบอร์ดชุดนี้ค่ะนะคะ
0: คือคนที่จะเลือกบอร์ดได้ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน
1: ทุกมาตราเลย
0: ทุกมาตราเลย
1: ค่ะทั้ง33 39 40ได้หมดเลยค่ะ
0: เพียงแต่ว่าแม้ว่าเราจะเป็นผู้ประกันตนแล้วแต่การจะใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดได้เราต้องไปลงทะเบียนก่อน
1: ถูกค่ะใช่เรามีการเปิดให้ลงทะเบียนค่ะช่วงนี้เราเปิดมาตั้งแต่1มิถุนายนนะคะจนถึง15กรกฎาคมเนี้ยค่ะซึ่งก็เหลือเวลาอีกแค่ประมาณ12วันนะคะตอนนี้ก็อยากให้มาร่วมช่วยกันลงทะเบียนค่ะแล้วในส่วนของระหว่างวันที่1ถึง15เนี่ยนะคะกรกฎาคมเนี่ยค่ะที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีนะคะเราเปิดให้รับสมัครผู้แทนนะคะที่จะมาเป็นผู้แทนฝ่ายทั้งลูกจ้างแล้วก็นายจ้างค่ะตอนนี
0: ้มาในส่วนของลงทะเบียนสำหรับจะไปใช้สิทธิ์ก่อนนะที่บอกว่า10กว่าล้านคนอะไรต่างๆเนี่ยเขาลงทะเบียนเอาคุณสมบัติก่อนคุณสมบัติของคนที่จะมีโอกาสเลือกบอร์ดเนี่ยต้องเป็นมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
1: คุณสมบัติง่ายๆพื้นฐานเลยนะคะ
0: ค
1: ือต้องมีสัญชาติไทยนะคะ คือต่างด้าวเราไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนค่ะ แล้วก็เป็นมีสถานะการเป็นผู้กันตนติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า6เดือนค่ะ
0: ก็คือจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า6เดือน
1: จ่ายเงินสมทบนี่ไม่น้อยกว่า3เดือนใน6เดือนค่ะ
0: อ๋อโอเค
1: 6เดือนคือเรานับตั้งแต่ตุลาไอพฤศจิกาปี68จนถึงเมษายน69เนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: นะคะช่วงเนี้ยค่ะต้องมีเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือน
0: นะครับคือถ้าคุณสมบัติใช่แล้วแล้ววิธีการลงทะเบียนล่ะฮะ
1: วิธีการลงทะเบียนง่ายๆเลยค่ะมี3ช่องทางนะคะตอนนี้ก็คือถ้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะ www.sso.go.th ค่ะอันนี้ลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนายจ้างและลูกจ้างนะคะ
0: ครับ
1: แล้วส่วนช่องทางที่2ก็คือผ่านแอปพลิเคชัน SSO Pass ค่ะอันนี้ลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงเป็นเฉพาะส่วนของผู้ประกันตนค่ะหรือลูกจ้างเท่านั้นค่ะส่วนช่องทางที่3นะคะสามารถวอล์กอินไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งค่ะทั่วประเทศไทยค่ะนะคะตั้งแต่เวลา 8.30 นถึง 16.30 นค่ะแต่ระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมเนี่ยนะคะไปได้ทุกวันค่ะไม่เว้นวันหยุดราชการ
0: โอ้โหนะคะยังไงข้าราชการยุคใหม่เสาร์อาทิตย์ไม่หยุด
1: เสาร์อาทิตย์ไม่หยุดค่ะเราอยากให้ผู้อันตนเข้ามาร่วมกันเยอะๆค่ะ
0: แต่ช่องทางที่สะดวกที่สุดนะท่านผู้ชมก็คือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันก็ได้แต่ถ้าเทียบจากตอนที่มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการนั้นส่วนใหญ่ลงผ่านเว็บน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นจำง่ายๆของประกันสังคม SSO
1: ใช่
0: ไหมฮะก็เข้าไปใน www.sso.go.th แล้วจะมีแบนเนอร์อยู
1: ่ใช่ค่ะให้เลือกลงได้ค่ะ
0: จริงๆที่ผ่านมาในส่วนของชลบุรีเนี่ยเฉพาะชลบุรีมาลงทะเบียนกันมากน้อยแค่ไหน
1: ตอนนี้ชลบุรีนะคะจะเทียบแล้วเราก็อยู่อันดับหนึ่งของประเทศเหมือนกันนะคะมีผู้ประกันตนให้ความสนใจเยอะอยู่แต่ก็ยังไม่ได้เยอะเท่าที่อยากให้เป็นนะคะตอนนี้ถึงแม้จะอยู่อันดับหนึ่งของประเทศถ้าคือเราแพ้แค่กรุงเทพมหานครแต่กรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็12เขตแต่ของเราถ้า
0: เทียบกับ
1: รายค่ะรายเขตรายจังหวัดของเราเยอะที่สุดค่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ประมาณ 50,000 คนค่ะ
0: 50,000 คนคือภาพรวมเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับเมื่อวานเนี่ยทางคุณพัฒดารัตทองสลวยกรนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงข่าวนะที่สำนักนายกนั่นแหละก็คือทั้งประเทศเนี่ยมาลงทะเบียนประมาณ 600,000 คน
1: 600,000 กว่าคน
0: แต่ว่าจริงๆคนที่ควรจะลงทะเบียนได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ10กว่าล้านคน
1: ใช่ค่ะ11ล้านคนกว่าย
0: ังไม่ถึง 10% เลยนะ
1: ก็เราพยายามรณรงค์อ่ะค่ะเพื่อให้ผู้วันตนมาลงให้ถึง 10% นะคะก็พยายามช่วยกันระดมประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางอันนี้ก็เลยต้องมารายการนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่จะต้องมาช่วยกันค่ะ
0: ครับ
1: นะคะ
0: คือต้องไปกันลงกันเยอะๆนะฮะจะได้คนที่มีคุณภาพมาจริงๆว่างั้นเถอะนะจะมาเสียใจทีหลังไม่ได้นะ
1: ถูกค่ะเพราะว่าเลือกไปแล้วก็เหมือนเลือกทางสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะเราก็ต้องอยู่กันไปประมาณ2ปีค่ะ
0: อ๋อวาระ2ปีนะ
1: วาระ2ปีค่ะ
0: โอ้นี่เพราะฉะนั้นนี่แหละนะท่านประกันสังคมบอกว่าย้ำเลยต้องมาลงทะเบียนคือบางคนอาจจะนึกว่าเอ้ยก็ผมเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วเดี๋ยวผมเลือกเลยแล้วกันไม่ต้องลงไม่ได้ต้องลงทะเบียนก่อน
1: ไม่ได้ค่ะต้องลงทะเบียนก่อนค่ะ
0: คือการลงทะเบียนพูดง่ายก็เป็นการเช็คสิทธิ์ของท่านแหละเช็คคุณสมบัติ
1: ใช่ค่ะนะคะก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ท่านใดที่สนใจตอนนี้เราอยากรณรงค์ให้สมัครเป็นตัวแทนนะคะสมัครเป็นตัวแทนเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยากให้นโยบายมันเป็นแบบไหนนะคะเรามาสมัครเป็นตัวแทนเองเลยค่ะแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสได้เข้าไปนะคะเราก็จะได้ผลักดันนโยบายของเราให้เป็นในแบบที่เราอยากได้ด้วย
0: แค่
1: นั้นนะคะ
0: เพราะฉะนั้นในส่วนของการลงทะเบียนเพื่อจะไปใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนตอนนี้ก็คือ 1-15 กรกฎาคมเนี่ยเปิดรับที่จะเป็นตัวแทนของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน
1: ถูกค่ะใช่ค่ะ
0: คุณสมบัติของคนที่จะมาสมัครเป็นตัวแทนเนี่ย
1: ค่ะก็เอาคุณสมบัติเบสิกเลยนะคะง่ายๆก็คือต้องเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนในขณะที่ยื่นใบสมัครด้วยนะคะยังไม่ได้หมดสภาพหรือว่าลาออกไปจากสถานประกอบการนะคะแล้วต้องส่งเงินสมทบมาติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนนะคะตอนนี้คนเป็นตัวแทนต้องส่งเงินสมทบมาอย่างน้อย3ปีอะค่ะก็นับตั้งแต่กรกฎาคมปี66จนถึงมิถุนายนปี69นี่แหละค่ะนะคะก็ส่งติดต่อกันมาแล้วที่สำคัญคือก่อนจะมาสมัครเป็นผู้แทนคุณต้องลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนนะคะลงทะเบียนมาก่อนแล้วก็มาสมัครเป็นผู้แทนค่ะมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า25ปีค่ะ
0: คร
1: ับคุณสมบัติเบื้องต้นประมาณนี้ค่ะ
0: นี่คือฝ่ายนายจ้างใช่มั้ยฮะ
1: อันนี้ทั้ง2ฝ่ายเลยค่ะ
0: ทั้ง2ฝ่ายเลย
1: ทั้ง2ฝ่ายเลยค่ะแต่ถ้าเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างอ่ะค่ะถ้าเป็นกรณีนิติบุคคลเนี่ยจะต้องให้ผู้มีอำนาจลงนามมอบอำนาจมานะคะถึงจะมาเป็นลงได้นะคะต้องเป็นผู้แทนเพราะว่าบางนิติบุคคลเค้ามีหลายท่านแต่ก็ส่งได้แค่1คนค่ะ
0: มีค่าสมัครมีอะไรไหมฮะ
1: ไม่มีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะ
0: เป็นงานสมัครได้เต็มที
1: ่งานค่ะทุกๆงานการให้บริการของประกันสังคมไม่เคยมีค่าใช้จ่าย
0: โอ้ดีมากเลยแล้วสมัครได้ยังไงฮะในส่วนการจะสมัครเป็นตัวแทน
1: คือการสมัครเป็นตัวแทนมีกำหนดแค่ช่องทางเดียวก็คือการ walk in เข้ามาสมัครที่สำนักงานค่ะในส่วนชลบุรีก็สมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีค่ะ
0: ครับ
1: นะคะที่เดียว
0: จนถึงณปัจจุบันคนที่มาสมัครจะมาเป็นผู้แทนทั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายผู้ประกันตนสำหรับของชลบุรีเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วครับ
1: ของชลบุรีตอนนี้นะคะณถึงเมื่อวานนี้นะคะจนถึงวันนี้ค่ะก่อนออกจากสำนักงานมาก็มีแค่10ท่านที่ลงสมัครเป็นผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะจากทั่วประเทศเมื่อวานนี้ติดยอดที่53คนค่ะชลบุรีเป็นมี10คนอยู่ในนั้นค่ะ
0: ก็คือเมื่อทั้งวันเมื่อวานนี้53คน
1: 2วันแล้วค่ะตั้งแต่วันที่1มาค่ะมี53คนแต่ชลบุรีเราก็ไม่น้อยหน้านะคะเราก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ใหญ่อยู่ที่10ท่านที่อยู่ในตัวแทนของส่วนของผู้ประกันตนนะคะ
0: แต่ถ้าดูจำนวนผู้มีสิทธิ์ผู้ประกันตน10กว่าล้านคนมาสมัครกันหลักสิบนี่ก็ถือยังน้อยนะ
1: ค่ะแต่ว่าการเลือกนะคะเราเลือกได้ทีละ7คน
0: ทั้งสองฝั่งเลย
1: ทั้งสองฝั่งค่ะ นะคะส่วนของฝั่งนายจ้างก็เลือกได้7ฝั่งของลูกจ้างก็เลือกของลูกจ้างได้7ค่ะนะคะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนคนที่จะมาสมัครเป็นผู้แทนทั้งฝั่งนายจ้างและผู้ประกันตนก็สมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้มีหยุดเสาร์อาทิตย์ไหมฮะ
1: ไม่หยุดค่ะไม่ปิดเสาร์อาทิตย์รับทุกวันเลยค่ะนะคะก็เชียร์ค่ะก็อยากให้เพราะว่าชลบุรีเนี่ยสถานประกอบการเราก็เยอะอยู่นะคะมีประมาณ 40,000 กว่าแห่งเนี่ยถ้าเราก็ผู้ลูกจ้างเราก็เยอะนะคะเราก็มีสิทธิ์จะใช้ว่าสหภาพหรือต่างๆเราก็มีเยอะนะคะก็อยากเชิญชวนเพราะว่าบรรดาแกนนำต่างๆเนี่ยค่ะก็น่าจะมีส่วนในการร่วมผลักดันนโยบายพวกนี้ให้เข้าถึงลูกจ้างได้จริงๆค่ะ
0: วันนี้ก็สารภาพเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับว่าถ้าไม่ได้ติดตามข่าวช่วงหลายเดือนที่ผ่านเนี่ยก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันว่าเลือกบอร์ดกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นผมอยากจะถามว่าอย่างกัน2ปีก่อนเนี่ยตอนมาใช้สิทธิ์คนมาใช้สิทธิ์กันเยอะไหม
1: ครับเมื่อ2ปีก่อนเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของประกันสังคมค่ะสมัยก่อนเรายังไม่เคยมีการเลือกตั้งนะคะอันนี้เป็นครั้งที่2
0: ครั้งที
1: ่2เท่านั้นเองค่ะครั้งแรกก็อาจจะขุกขักอาจจะไม่ทันตั้งตัวกันบ้างก็ยังน้อยกว่าครั้งนี้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมว่า
1: ครั้งนี้คึกคักข
0: ึ้น
1: กว่
0: าบรรยากาศกันนี่
1: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านตอนนี้น่ากำลังส่งมาน่าจะเป็นอาทิตย์หน้ามีเรื่องของรถแถด้วยนะคะจะมีรถแถเรื่องของการเดินทุกนะคะแล้วก็ออกสื่อทุกช่องทางค่ะนะคะ
0: ก็แสดงว่าถ้าได้บอร์ดประกันสังคมที่ว่าที่มีคุณภาพสุดๆเนี่ยก็อาจจะมาเปลี่ยนเรื่องของสวัสดิการของผู้ประกันตนได้มากขึ้นใช่ไหม
1: สำคัญในทุกเรื่องเลยค่ะเปลี่ยนได้ทุกเรื่องราวเลยค่ะที่เป็นคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานค่ะเพราะประกันสังคมเราดูแลตั้งแต่เกิดจนตายนะคะดูแลตั้งแต่เกิดจนตายนะคะก็เกิดก็ตั้งแต่คลอดออกมาเลยค่ะ
0: ครับ
1: มีค่าคลอดนะคะ
0: ระหว่างป่วยทุกพลภาพเสียชีวิตชราภาพสงเคราะห์บุตร
1: คลอดบุตร
0: คลอดบุตร
1: ว่างงาน
0: ว่างงาน7อย่างเมื่อก็ผมก็ท่องอยู่ก
1: ็เสียชีวิตก็มีค่าทำศพ
0: ใช่
1: ค่ะดูแลตั้งแต่เกิดจนตาย
0: เพราะฉะนั้นถ้าได้บอร์ดดีๆก็อาจจะมาแปลงรายละเอียดว่าอาจจะได้มากขึ้นอะไรครอบคลุมขึ้นอย่างนี้
1: ใช่ค่ะแต่ทุกการเพิ่มสิทธิประโยชน์ก็ต้องคำนึงถึงความมั่นคงของกองทุนด้วยนะคะมันก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจง่ายๆนะคะก็อาจจะต้องมีการวิเคราะห์กันหาข้อมูลกันแล้วก็ดูในเรื่องของให้รอบคอบในเรื่องของการกำหนดนโยบายต่างๆเพราะว่ามันมีผลกระทบกับกองทุนด้วยเหมือนกันนะคะ
0: ครับก็มีผู้ชมชมนี้นะก็ในส่วนของวันเลือกตั้งแล้วฮะเลือกกันวันไหนฮะ
1: เลือกตั้งกันนะคะวันที่วันอาทิตย์ที่27กันยายนค่ะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่เวลา 8.30 นถึง 16.30 นค่ะ
0: ครับ
1: นะคะ
0: เลือกที่ไหนฮะ
1: ตอนนี้นะคะสถานที่เลือกตั้งถูกกำหนดนะคะให้มีทุกอำเภอทั่วประเทศนะคะทุกอำเภอยกเว้นอำเภอไหนที่ไม่มีผู้ลงทะเบียนเลยนะคะแต่เชื่อว่าตอนนี้มีทุกอำเภอแล้วค่ะทั่วประเทศอย่างของเราชลบุรีอ่ะที่น้อยที่สุดนะคะก็คือที่อำเภอเกาะสีชังค่ะตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนอยู่17คนนะคะที่เกาะสีชังแต่ก็ต้องไปจัดนะคะเพราะว่าถึงแม้มีแค่ลงทะเบียนแค่คนเดียวก็ต้องไปจัดที่เลือกตั้งให้ค่ะ
0: คือก็สารภาพนะว่าตอนแรกนึกว่าเขาคงลงเป็นแบบออนไลน์หรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อแต่นี่ทำเป็นกิจจลักษณะเป็นแบบเหมือนเลือกสสเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ผมมีสถานที่แต่ละอำเภอเลย
1: ถูกค่ะถูก
0: อย่างของชลบุรีเนี่ยกำหนดยังไงครับแต่ละอำเภอ
1: ของชลบุรีเนี่ยนะคะเรามีทั้งหมด11อำเภอนะคะ
0: ครับ
1: สถานที่เลือกตั้งทั้งหมดโดยส่วนใหญ่นะคะก็ถ้าเป็นอำเภอเมืองเนี่ยค่ะเรากำหนดไว้ที่เทศบาลนครบ้านสวนค่ะบริเวณดมอเนกประสงค์ตรงนั้นรับได้เยอะหน่อยอะค่ะแล้วก็ที่บ้านบึงก็เป็นที่สาราประชาคมค่ะที่อำเภอหนองใหญ่ก็เป็นสาราประชาคมอำเภอพานทองก็เป็นสาราเฉลิมพระเกียรติที่เทศบาลตำบลพานทองค่ะที่อำเภอบ่อทองก็หอประชุมอำเภอบ่อทองอำเภอพนัสก็ที่สาราประชาคมค่ะแล้วที่อำเภอเกาะจันก็สาราประชาคมจะมีที่ไฮโซหน่อยก็ที่อำเภอศรีราชาค่ะที่ห้างแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะคะเกาะสีชังก็เป็นศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชังหลังเก่าค่ะและที่บางละมุงก็ที่หอประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา2ที่อำเภอสัตหีบก็โดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านอำเภอค่ะ
0: ครับ
1: ทั้ง11ที่ค่ะในเบื้องต้น
0: 8นาฬิกาถึง16นาฬิกาอย่าจำสับสนนะสสนี่ถึง17
1: ค่ะ
0: แต่นี่คือถึง16นาฬิกาใช่ไหมฮะ
1: บน 16.30 ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ 16.30 นะ
1: 16.30
0: ค่ะ 16.30 โอเคแต่ในหลักฐานก็แค่บัตรประชาชนไปใช่ไหมฮะ
1: บัตรประชาชนไปค่ะเฉพาะในส่วนผู้ประกันตนแต่ถ้าส่วนของนายจ้างเนี่ยค่ะถ้า เป็นผู้รับมอบนั่นมาก็ต้องมีในส่วนของหนังสือรับรองนิติบุคคลแล้วก็หนังสือมอบอำนาจมามาเยี่ยมค่ะ
0: ก็คือแต่ละจุดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโซนว่าเลือกผู้แทน
1: ผู้ประกันตนค่ะแล้วก็จะมีจุดของนายจ้าง
0: ก็คือสมมติใครลงทะเบียนในส่วนของจะใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนก็เลือกเฉพาะตัวแทนผู้ประกันตน
1: ถูกค่ะ
0: ไปเลือกนายจ้างไม่ได้
1: ค่ะไม่ได้ค่ะก็จะเรียกว่าทางฝั่งส่วนของใครของคนนั้นค่
0: ะเพราะฉะนั้นเลือกฝั่งใครฝั่งมันแล้วก็ฝั่งหนึ่งเลือกได้ไม่เกิน
1: 7คน
0: 7คน
1: ค่ะ
0: กาน้อยกว่าได
1: ้กาน้อยกว่าได้บัตรไม่ถือว่าเป็นบัตรเสียค่ะ
0: แต่ถ้ากาเกินนี่เสียเลย
1: ถ้ากาเกินเสียนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะก็อยากตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการรณรงค์นะคะก็อยากให้ไปลงทะเบียนกันใช้สิทธิ์กันเยอะๆค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังว่าอุ๊ยไม่อยากได้กลุ่มนี้เลยจริงๆอยากได้กลุ่มนี้อะไรเงี้ยนโยบายแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาก็มีบางกลุ่มที่เขาได้เลขไปแล้วนะคะก็มาสมัครเรียบร้อยแล้วเขาก็เริ่มโปรยนโยบายของเขาแล้วนะคะเริ่มออกมาแล้วก็หลายๆท่านที่มองเห็นนโยบายแล้วอาจจะ อยู่ระหว่างการคิดว่าจะมาลงทะเบียนดีไหมอะค่ะก็อยากให้ไปชมนโยบายเขาแล้วอาจประกอบการตัดสินใจรีบมาลงทะเบียนค่ะเพราะว่าถ้าไม่มาลงทะเบียนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้ทีมที่รักนะคะตามนโยบายที่เขาหาเสียงกัน
0: นโยบายของแต่ละทีมเนี่ยทางประกันสังคมจะรวบรวมมานำเสนอหรือว่าต้องไปเจาะตามกลุ่มต่างๆเอง
1: คือตอนณช่วงเนี้ยมันก็จะเหมือนกับการหาเสียงของทางส.ส.เหมือนกันค่ะก็ทางกลุ่มเขาก็ต้องอาจจะต้องไปเจาะดูนโยบายที่เราที่พรรคที่สนใจอะค่ะเพราะทางประกันสังคมเนี่ยยังไม่มั่นใจอะค่ะว่าในช่วงท้ายๆก่อนการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะมีเปิดเวทีดีเบตเหมือนทางส.ส.ไหมอะค่ะเพราะอาจก็อาจจะมีถ้าเกิดว่าเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนได้ดูตรงนั้นแต่ยังก็ไม่มั่นใจนะคะว่าจะมีหรือเปล่าแต่ถ้าในเบื้องต้นเนี่ยค่ะก็อยากให้ไปเจาะดูตามนโยบายพรรคที่สนใจเพราะว่าเขาก็มีออกกันใน Facebook ค่ะ
0: ครับ
1: หลายๆทีมนะคะเขาก็โปรโมทกันอยู่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ประกันตนถ้าอยากจะรักษาสิทธิ์เนี่ยก็ลองตรวจสอบนโยบายแต่ละกลุ่มให้ดีนะครับไม่ใช่แค่เรื่องปฏิทินอย่างเดียวมันมีหลายเรื่องว่า
1: หลายเรื่องค่ะ
0: เป็นว่าจับเรื่องปฏิทินมาเป็นหลักนะแล้วก็ซัดกันเต็มที่เลยแต่ว่าในความเป็นจริงอย่างที่ท่านประกันสังคมบอกครับว่าคือสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเนี่ย
1: มันเยอะมาก
0: ม
1: ันเยอะมากค่ะ
0: แล้วก็แต่ละมาตราก็ไม่เหมือนกันด้วย
1: ไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่ามันจะต่างกันแค่ระหว่างมาตรา40นิดเดียวแต่มาตรา33กับมาตรา39นี่แค่ไม่มาตรา39ไม่มีเรื่องว่างงานแค่นั้น
0: เพราะเขาคุณออกจากงานมาแล้วออ
1: กจากงานมาแล้วนะคะส่วนสิทธิประโยชน์อย่างอื่นมีเหมือนกันหมดค่ะ
0: ครับ
1: อีกครบกรณีค่ะซึ่งนับวันก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มให้มากขึ้นคุ้มมากขึ้นค่ะนะคะ
0: อย่างผมนี่ก็เคยเป็นผู้ประกันตนมา 4-5 ปีนะผมก็ยังติดใจเลยใช้สิทธิประกันสังคมสมัยก่อนนะก่อนที่จะมารับสิทธิข้าราชการเนี่ยภรรยาก็สิทธิประกันสังคมก็ยังเพราะว่าอิจฉาเขาเลยไม่ได้ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชน
1: เอกชนได้ ใช่ค่ะคือเป็นข้าราชการเหมือนกันนะคะก็ยังรู้สึกเลยว่าอุ้ยเราต้องไปบางทีเราไปรอโรงพยาบาลรัฐบาลก็ใช้เวลาเหมือนกันแต่ผู้บริโภคเรายังได้เลือกโรงพยาบาลเอกชนนะคะแล้วที่สำคัญคือเราไม่จำกัดเรื่องค่ารักษาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักล้านกี่ล้านก็ตามถ้าต้องรักษาแพทย์ต้องรักษาจนสิ้นสุดการรักษาไม่ว่าจะร้านหรือเอกชนเราไม่จำกัดตรงนี้ค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นก็ไปใช้สิทธิ์กันแต่ว่าก่อนอื่นก็อย่างที่บอกว่า1คือในส่วนของผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกเนี่ยก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยส่วนทีมไหนหรือใครคิดว่าอยากจะเสนอตัวเพื่อจะเป็นตัวแทนเนี่ยก็ไปสมัครนะเพราะว่าล่าสุดฝั่งนายจ้างเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยก็มันลงทะเบียนจะใช้สิทธิ์ประมาณ 4,000 กว่าคนเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ 4,000 กว่า
0: จากผู้มีสิทธิ์นะกว่า 400,000
1: ค่ะ
0: ไอ้นี่ถือว่าน้อยมากเลย
1: ค่ะ ยังถือว่าน้อยอยู่นะคะ
0: ค
1: แล้วเบื้องต้นตัวแทนฝั่งนายจ้างที่ลงสมัครก็แค่12ท่านณเมื่อวานนี้นะคะก็มีแค่12ท่านเอง
0: แล้วฝั่งผู้ประกันตนเท่าไหร่นะฮะ
1: ฝั่งผู้ประกันตนอัปเดตเมื่อวานนี้อยู่ที่53
0: อ๋อ53
1: คนค่ะ
0: แต่ฝั่งผู้ประกันฝั่งนายจ้าง12
1: ยังน้อยอยู่ค่ะ
0: ใน12คือมีสิทธิ์ได้ถึง7
1: คนในนั้นค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ประกันตนรวมถึงบรรดานายจ้างแล้วพอจะรักษาสิทธิ์ตัวเองมากน้อยแค่ไหน
1: ใช่ค่ะถ้าลงกันเยอะๆเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวเลือก ที่ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกเนี่ยเขาได้เลือกเยอะขึ้นนะคะมีช้อยให้เขาเลือกมากขึ้นเนี่ยค่ะเราก็อยากให้มาสมัครกันนะคะ
0: แต่ผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะของการเลือกบอร์ดที่แบบน่าจะสนุกสนานเลยทีเดียว
1: น่าจะยังไม่มีที่ไหนนอกจากประกันสังคมค่ะที่มีการเลือก
0: ใช่เปิดแบบเลือกแล้วก็พูดก็พูดตรงๆก็คือต้องใช้งบในการจัดเวลาวันเลื่อนก็พอสมควรเหมือนกันนะ
1: พอสมควรค่ะ
0: เพราะจัดทุกอำเภอ
1: ทุกอำเภอค่ะ
0: โอ้โห
1: ก็เดิมครั้งที่แล้วเนี่ยค่ะก็คือแค่ไม่ได้กำหนดว่าทุกอำเภอแต่ว่าครั้งนี้เราอยากให้กระจายอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนให้ทั่วถึงค่ะก็เลยต้องกระจายไปทุกอำเภอค่ะ
0: ครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าทางประกันสังคมเขาก็แฟร์นะฮะให้มีการเลือกกันเองเลยนะสำหรับผู้มีสิทธิ์แต่ว่าก็มีข้อแม้หน่อยว่ามาลงทะเบียนจะลงทะเบียนฝั่งก็คือถ้าเป็นผู้ประกันตนก็ลงทะเบียนจะใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนนะครับแต่ถ้านายจ้างก็ลงทะเบียนเพื่อจะใช้สิทธิ์เลือกฝั่งนายจ้างครับโอเค
1: ค่ะ
0: สุดท้ายครับท่านประกันสังคมครับมีอะไรจะย้ำมีจะฝากทิ้งท้ายเชิญครับ
1: ก็วันนี้มาในเรื่องของการรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเป็นทั้งผู้เลือกแล้วก็เป็นทั้งตัวแทนนะคะก็ยังอยากให้พี่น้องผู้ประกันตนชาวชลบุรีนะคะร่วมด้วยช่วยกันในภารกิจนี้นะคะเพื่อที่จะให้ได้ตัวแทนนะคะที่เป็นตัวแทนที่นึกถึงผู้ประกันตนอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็คิดวางแผนหรือออกแบบนโยบายอะไรมาเป็นนโยบายที่ทำได้จริงแล้วก็สามารถเอามาช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกันตนของทั้งประเทศนะคะรวมทั้งชลบุรีด้วยได้อย่างแท้จริงอะค่ะก็อยากให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็ไปร่วมกันลงทะเบียนเยอะๆค่ะตรงนี้ค่ะอ
0: ยากจะทิ้งเบอร์สายด่วนอะไรหน่อยไหมฮะ
1: อ๋อได้ค่ะนะคะเกือบลืมเลยค่ะถ้าสนใจนะคะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลใดๆนะคะก็โทรที่สายด่วนหมายเลข02-956-2929นะคะหรือสายด่วน1506กด9ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็ตรงนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับเนี่ยเดี๋ยวโอกาสหน้าใกล้ๆวันเลือกนะอาจจะเชิญท่านมาอีกครั้งวันนี้ต้องขอบคุณท่านประกันสังคมจังหวัดชลบุรีมากครับ
1: ขอบคุณเช่นกัน
0: ครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับอย่าลืมนะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 นาฬิกาโดยประมาณช่วงนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
1: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
2: สิบสองนาฬิกา

0: แสดงความขอบคุณรัฐบาล31ประเทศที่ส่งทีมกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติโปรตุเกสต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพในเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเผยแพร่ข้อมูลผ่านเพจ Facebook ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพในเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนพระธุดงค์ที่รอดชีวิตและบาดเจ็บเล็กน้อย14รูปรวมถึงคฆราวาส4คนขณะนี้พักที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมเพื่อดำเนินการทั้งรับสรีระสังขารพระที่มรณภาพและที่บาดเจ็บรักษาตัวที่โรงพยาบาลมุกดาหารโดยพระวิทูลวชิระโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมถวายความอุปถัมภ์และความสะดวกในนามคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารขอถวายความเสียใจปลงธรรมสังเวชและถวายความสะดวกเต็มที่จนกว่าจะสิ้นสุดภารกิจขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารสรุปยอดพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุการณ์นี้รวม10รูปยังบาดเจ็บสาหัส2รูปบาดเจ็บเร่งด่วน7รูปและคฆราวาสบาดเจ็บเร่งด่วน1คนทั้งนี้คณะสงฆ์ได้ประชุมและลงความเห็นว่าจะนำสรีระสังขารพระภิกษุทั้ง10รูปประกอบด้วยพระสังกัดวัดในเขตจังหวัดอุบลราชธานี6รูปสังกัดวัดในเขตจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3รูปและสังกัดวัดทางภาคใต้จำนวน1รูปไปไว้ที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมดส่วนโรงพยาบาลมุกดาหารเช้านี้ต่างมีญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเดินทางมาติดต่อเพื่อขอรับร่างผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดในภูมิลำเนาโดยโรงพยาบาลมุกดาหารได้ตั้งจุดประสานงานการอำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตในการส่งศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดในภูมิลำเนานอกจากนี้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหารได้ตั้งจุดให้คำปรึกษากฎหมายแก่ญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกับจังหวัดมุกดาหารเปิดศูนย์ข้อมูลและประสานงานร่วมกรณีอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารเพื่อให้ญาติผู้ประสบเหตุและผู้เกี่ยวข้องติดต่อสอบถามข้อมูลประสานงานและขอรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์042-633-101ตลอด24ชั่วโมงด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดูแลพระสงฆ์จากการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนที่จังหวัดมุกดาหาร
2: จากการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะธุดงบนถนนสาย2304จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งการด่วนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ให้เข้าเยี่ยมและถวายกำลังใจพระธุดงค์ที่รับบาดเจ็บประสานงานกับคณะสงฆ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติของพระแต่ละรูปเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลและดำเนินการด้านศาสนพิธีอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานียังมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมวางแผนและประสานการนำร่างพระภิกษุมรณภาพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีและพระธรรมวินัยอย่างสมเกียรติพร้อมให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่บูรณาการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารร่วมกับทุกภาคส่วน
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระภิกษุมรณภาพหลายรูปและมีพระภิกษุรวมถึงประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยได้มอบหมายให้พลเอกอรรถพลรัตน์ใหม่กุลวัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารหน่วยแพทย์หน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือ

0: ผู้ประสบเหตุดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและสนับสนุนภารกิจในทุกด้านอย่างเต็มกำลังพร้อมกันนี้กระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มขีดความสามารถหากได้รับการร้องขอหรือมอบหมายเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียที่สร้างความสะเทือนใจแก่สังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ประสบเหตุเป็นพระภิกษุผู้กำลังปฏิบัติศาสนกิจซึ่งขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลผู้ได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างดีที่สุดพร้อมทั้งอำนวยความเป็นธรรมตามกระบวนการกฎหมายและความช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกร
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามมติคณะรัฐมนตรีนาสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีเกษตรกรในพื้นที่จำนวนกว่า 2,000 คนเข้าร่วมงานซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรให้เปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมเป็นเกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรในการซื้อปัจจัยการผลิตและการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตร
3: เราหาสินเชื่อมาให้พี่น้องได้ไปใช้ปลูกข้าวไปทำเกษตรกรรมต้องไปกู้ธกส.เพื่อมาซื้อปุ๋ยเราเอาสินเชื่อคนครึ่งพี่น้องเคยเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่รัฐออกให้ครึ่งหนึ่งดอกเบี้ย 6% ก็เท่ากับพี่น้องออก 3% แล้วก็รัฐออก 3% ก็หวังว่าต้นทุนของพี่น้องก็จะได้ลดลงทำผลผลิตให้ได้มากขึ้นทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการให้การกู้เงินเท่านั้นนะครับแต่คือการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำมีเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสามารถลดต้นทุนได
2: ้ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ Contact Center 02-555-0555 หรือ www.baac.or.th และแอปพลิเคชัน BAAC Mobile และ LINE Official BAAC Family กฤตรวิวรรณรายงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
1: ธกส.เปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งตามนโยบายรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรและส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำมากขึ้นซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธกส.ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อยยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติของทางธกส.และสำหรับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการทั้งการผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนต้องใช้พันธุ์พืชที่ทางราชการรับรองเป็นมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดินโดยเข้ามาเรียนรู้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินหรือโปรแกรม AgriMap ที่ระบุว่าดินของเกษตรกรอยู่ในโซนใดมีความสมบูรณ์หรือธาตุอาหารที่เหมาะแก่การปลูกพืชชนิดใดหากเกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนด เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายและหากวงเงินเต็มแล้วเกษตรกรยังมีความต้องการสินเชื่อดังกล่าวทางธ.ก.ส.ก็พร้อมจะขอขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไป
4: เบื้องต้นตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับรอให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่ถ้าคิดง่ายๆว่าคนละ 100,000 เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยรองรับพี่น้องเกษตรกรตามโครงการได้เนี่ยไม่น้อยกว่า 300,000 ราย
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกระทรวงพาณิชย์ภาคีเครือข่ายและเกษตรกรเร่งแก้ปัญหาราคาโคเนื้อตกต่ำเตรียมเสนอมาตรการกำหนดราคากลางยกระดับอุตสาหกรรมโคเนื้อไทย
5: นายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามด้านการผลิตพืชประมงปศุสัตว์การตลาดและการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรได้หารือและรับฟังสถานการณ์การผลิตและการตลาดโคเนื้อรวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆจากผู้แทนจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ภาคเอกชนภาคเกษตรกรและผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในการร่วมกันเร่งแก้ปัญหาวิกฤตราคาโคเนื้อกระบือแพะและแกะตกต่ำที่ประชุมจึงเห็นควรให้มีการทบทวนโครงสร้างและให้เร่งขับเคลื่อน13มาตรการสำคัญของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติหรือบีฟบอร์ดและใช้แนวทางกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามกลไกตลาดและสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งมีกำหนดนัดหมายทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการโรงฆ่าสัตว์และกลุ่มโมเดิร์นเทรดเพื่อสรุปกรอบตัวเลขราคาแนะนำแยกตามเกรดและน้ำหนักให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติหรือบีฟบอร์ดที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิจารณาต่อไปสำหรับการยกระดับศักยภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานได้มุ่งเน้นนโยบายตลาดนำการผลิตโดยแก้ข้อจำกัดของโรงฆ่าสัตว์เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายสินค้าสู่โมเดิร์นเทรดและต่างประเทศรองรับสถานการณ์การส่งออกโคมีชีวิตไปยังตลาดหลักอย่างเวียดนามที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรยกระดับฟาร์มเข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าการรับซื้อควบคู่กับการเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันโรคระบาดและการปราบปรามเนื้อเถื่อนอย่างจริงจังอีกทั้งเตรียมแผนแก้ไขปัญหาด้านสภาพคล่องของภาคส่วนต่างๆโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือโรงฆ่าสัตว์แปรรูปที่ประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงการแยกแก้ไขปัญหาหนี้สินสะสมของเกษตรกรในโครงการอย่างโครงการโคบาลบูรพาเป็นการเร่งด่วนเพื่อช่วยรักษาอาชีพและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรรายย่อยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรียกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งเสริมสมุนไพรไทยสู่ตลาด Health and Wellness ในต่างประเทศ
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยบ้านไทยรีสอร์ทตำบลวังน้ำซับอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นประธานเปิดงานโครงการดีพร้อม Community Skill Upเพิ่มพลังทักษะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมโดยมุ่งเน้นการเจาะโอกาสใหม่ของสมุนไพรไทยและปลุกโอกาสกระแส local wellness economy ในระดับภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเชื่อมโยงโอกาสสู่เศรษฐกิจชุมชนในการสร้างอาชีพใหม่และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยมีการชูแนวทางการนำกลยุทธ์วันไมล์มาเพื่อใช้เชื่อมโยงโอกาสของชาวบ้านและภูมิปัญญาชุมชนให้เติบโตแบบหนึ่งเดียวรวมทั้งมีการนำเสนอภาพทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยในการพลิกการแพทย์พื้นบ้านให้กลายเป็นสินค้ามูลค่าสูงเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้สามารถส่งออกและเจาะตลาด Health and Wellness ในต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถปรับตัวรับมือกติกาการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งต้องแข่งขันด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการรักษามาตรฐานแรงงานและการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม
6: ่ดังนั้นวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเราถึงผนึกกำลังกันมาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไม่ว่าจะเป็นการหยิบยื่นโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้นะครับแหล่งเงินทุนนะครับของทางดีพร้อมหรือทางของธนาคาร SME D Bankนะครับนำองค์ความรู้จากของกระทรวงอุตสาหกรรมมามอบให้มีเครื่องจักรมาช่วยสนับสนุนและที่สำคัญการหาช่องทางการขายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยากจะผลักดันตัวเศรษฐกิจชุมชนของท่านนั้นนะครับให้มีความเติบใหญ่ขึ้น และที่สำคัญการเติบโตทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนต้องทำกันอย่างยั่งยืน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวอีกว่าหน่วยงานภาครัฐพร้อมเข้ามามีบทบาทในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรในชุมชนผ่านการให้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านเงินทุนการรับรองมาตรฐานสินค้าและการเชื่อมโยงตลาดรองรับเพื่อพัฒนาทักษะและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
7: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกณท่าอากาศยานพิษณุโลกโดยมีนางสาวสรินรัตน์เกิดสกุลรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกร่วมให้การต้อนรับในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พร้อมรับฟังการบรรยายการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกก่อนเดินทางไปยังโรงเรียนวชิระบารมีพิทยาคมตำบลหนองหลุมอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรทั้งนี้ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกรับผิดชอบการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณเขตท่าอากาศยานพิษณุโลกเพชรบูรณ์น่านแพร่สุโขทัยตากและแม่สอดควบคุมจราจรทางอากาศด้วยระบบเรดาร์บริเวณเขตประชิดสนามบินพิษณุโลกสุโขทัยและตากให้บริการข้อมูลแก่นักบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมการบินด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงและมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้อากาศยานทำการขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: รัฐบาลยกระดับปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดเน้นสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการปิดช่องโหว่ระบบคมนาคมป้องกันไม่ให้ประเทศถูกใช้เป็นช่องทางลักลอบขนยาเสพติด
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินของไทยถูกควบคุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในคดีเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนส่งยาเสพติดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวต้องไม่ถูกมองเป็นเพียงกรณีเฉพาะรายบุคคลแต่ต้องใช้เป็นจุดทบทวนมาตรการคัดกรองความปลอดภัยในระบบการเดินทางทางอากาศทั้งหมดโดยมาตรการหลักที่จะนำมาบังคับใช้อย่างเข้มงวดต่อไปคือลูกเรือกัปตันพนักงานสายการบินและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกตรวจค้นภายใต้มาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปไม่มีข้อยกเว้นเพิ่มความถี่การใช้สุนัขเคนายตรวจค้นทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออกส่วนกรณีประเทศปลายทางหรือเส้นทางที่ต้องใช้มาตรการเข้มงวดเป็นพิเศษจะมีการตรวจคัดกรองซ้ำบริเวณประตูขึ้นเครื่องเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายสำหรับการปราบปรามยาเสพติดรัฐบาลปฏิบัติการเต็มกำลังทั้งการสกัดกั้นตามแนวชายแดนการตัดวงจรเครือข่ายและการปิดช่องโหว่ในระบบคมนาคมเพื่อไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นช่องทางลักลอบขนยาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนานาประเทศและช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปปส.ครั้งที่2ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานปปส.และกระทรวงยุติธรรมเพื่อติดตามความคืบหน้าการป้องกันปราบปรามและการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานเดินไปในทิศทางเดียวกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
9: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคุมตัว2ผู้ต้องหารับจ้างส่งพัสดุเชื่อมโยงคดีแอร์สาวขนเฮโรอีนเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เตรียมควบคุมตัวผู้ต้องหา2รายซึ่งเป็นสามีภรรยาคือนายอาทิตย์ชาวไทยและนางทัศพรชาวลาวมีความเชื่อมโยงกับคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนที่สำนักงานปปส.เขตทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลถึงผู้บงการผู้สนับสนุนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากผู้ต้องหาทั้ง2รับจ้างจากชาวลาวให้จัดส่งกล่องพัสดุผ่านไปรษณีย์ไทย โดยได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทภายในพัสดุมีการซุกซ่อนเฮโรอีนด้วยวิธีการยัดไส้ไว้ในเนื้อผ้ากระเป๋าผ้าและสินค้าไทยหลายรายการเพื่ออำพรางการลักลอบขนยาเสพติดก่อนส่งต่อไปยังปลายทางต่างประเทศทั้งนี้เจ้าหน้าที่ปปส.จะเร่งสอบสวนขยายผลเส้นทางการเงินผู้ว่าจ้างและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกระทรวงมหาดไทยขยายเวลาคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่จะขออนุญาตกิจการโรงแรมสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ถูกต้องตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือรุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นอุปสรรคต่อการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการตลอดจนให้คำปรึกษาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจธุรกิจเสี่ยงนอมินีพบนิติบุคคล2รายเส้นทางการเงินผิดปกติเร่งสอบข้อเท็จจริง
11: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง2รายภายในศูนย์การค้า IT Square เขตหลัก4กรุงเทพมหานครหลังได้รับข้อมูลความผิดปกติของเส้นทางการเงินเพื่อตรวจสอบการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีหรือการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านิติบุคคลรายแรกซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการและคำปรึกษาด้านกฎหมายบัญชีภาษีและจดทะเบียนบริษัทมีผู้ถือหุ้นคนไทยร้อยละ60และชาวจีนร้อยละ40พบข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นชาวจีนและชาวไทยที่อ้างว่าเป็นสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสรวมถึงอำนาจการบริหารกิจการรูปแบบการชำระค่าบริการและเส้นทางการเงินขณะที่นิติบุคคลรายที่2ซึ่งประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการศึกษามีผู้ถือหุ้นคนไทยร้อยละ51และชาวจีนร้อยละ49โดยพนักงานให้ข้อมูลว่าชาวจีนเป็นผู้บริหารและสั่งการดำเนินธุรกิจมีการติดต่อลูกค้าผ่าน WeChat และรับชำระค่าบริการบางส่วนผ่านบัญชีของชาวจีนซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เรียกกรรมการและผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลทั้ง2รายเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมนำเอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและการดำเนินธุรกิจหากพบพยานหลักฐานว่ามีการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปุริมปัตโสภาภาครายงาน
9: ศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบคดีลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง
12: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบเป็นเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายและสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ล่าสุดศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบโดยคดีดังกล่าวศาลพิจารณาความผิดฐานก่อการร้ายซ่องโจรและมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครองโดยพิจารณาให้นายแมโซสงวนนามสกุลจำเลยที่1รับโทษจำคุกตลอดชีวิตก่อนลดโทษเหลือจำคุก36ปี12เดือนเนื่องจากให้การรับสารภาพส่วนจำเลยที่2และ3ซึ่งให้การปฏิเสธศาลมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไป พร้อมควบคุมตัวไว้ระหว่างการพิจารณาปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
9: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ทันที
13: นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าขณะนี้เกิดพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วซึ่งมีแนวโน้มเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เกาะไหหลำและเวียดนามตอนบนช่วงวันที่ 4-5 กรกฎาคมส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ดังกล่าวโดยศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทนช.ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและจะเร่งประสานแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเซลล์บอดแคสต์ได้ทันทีซึ่งตั้งแต่วันนี้ถึง6กรกฎาคมมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังพิเศษได้แก่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านพะเยาภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดภาคใต้บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตระนองกระบี่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: โครงการชลประทานตรังติดตามวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
14: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปีนี้จังหวัดตรังฝนมาเร็วกว่าปกติขณะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำโครงการชลประทานตรังจึงได้ติดตามวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำตลอดจนทำการตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งเตรียมเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
9: เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกั่วคาดว่าจะแล้วเสร็จราวเดือนพฤศจิกายนนี้
15: นางสาวจารุณีมีประเทศหัวหน้าฝ่ายการโยธากองช่างเทศบาลตำบลคึกคักกล่าวถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรถนนเพชรเกษมช่วงบริเวณหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักรวมถึงย่านเศรษฐกิจของพื้นที่เขาหลักว่าเทศบาลตำบลคึกคักมีการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักที่จะผันน้ำจากถนนสายเพชรเกษมไปสู่เส้นหน้าวัดพดุงธรรมโพธิวาสเพื่อไปออกหน้าคลองปางเป็นการผันน้ำจากเส้นทางหลักโดยการดำเนินการผ่านงบประมาณไปแล้วอยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างน่าจะพิจารณาผลภายในเดือนกรกฎาคมนี้โดยมีการวางแนวท่อขนาดใหญ่เพื่อสามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพร้อมคาดการการดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จราวเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนี
16: ้ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักนะคะที่ผันน้ำนะคะจากสายถนนเพชรเกษมเนี่ยค่ะไปสู่เส้นหน้าวัดปรุงธรรมบุตรที่ว่านะคะเพื่อที่จะออกคลองปางจากเส้นหลักเนี่ยค่ะก็มีการดำเนินการผ่านงบประมาณไปแล้วแล้วก็ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างค่ะก็น่าจะรู้ผลพิจารณาผลเนี่ยค่ะก็คือวันที่3แบบไว้ก็คือจะเป็นท่อขนาด2เมตรหรือ 2,000 มิลเนี่ยค่ะก
17: ็
16: คือจะคนเข้าไปได้เลยอะค่ะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นท่อ HDPE ซึ่งสามารถที่จะดำเนินการได้รวดเร็วเพื่อที่จะทันกับฝนนี้ต้องพูดตรงๆอาจจะเป็นปลายฝนก็คือช่วงที่เคยมีวิกฤตครั้งเก่าก็คือระหว่างช่วงเดือนตุลาเนี่ย
15: นอกจากนี้ยังมีการเตรียมขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ2570เพื่อใช้ในการดำเนินงานเรื่องระบบระบายน้ำเนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมมีไม่เพียงพอตลอดจนระบบระบายน้ำที่วางไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจึงต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับย่านเศรษฐกิจสำคัญของเขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
9: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
17: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
18: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 12:31 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่แสดงความขอบคุณรัฐบาลของ31ประเทศที่ส่งทีมกู้ภัยเข้ามาปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาพร้อมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนของนานาชาติแสดงให้เห็นว่าเวเนซุเอลาไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลำพังทั้งนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,595 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 12,400 รายนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายกว่า 40,000 คนและอาคารบ้านเรือนมากกว่า 800 แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าว
9: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27รายและยังส่งผลให้อาคารสิ่งปลูกสร้างประมาณ130แห่งได้รับความเสียหายเลขาธิการ UN ยังเตือนว่าการที่รัสเซียโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในยูเครนถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างโจ่งแจ้งพร้อมเรียกร้องให้รัสเซียหยุดการกระทำดังกล่าวโดยทันทีขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
1: กระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายลาสล็อกเกอร์รัสมุสเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กที่กรุงโคเปนเฮเกนเมืองหลวงของเดนมาร์กเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นจุดหมายแรกของภารกิจการเยือนกลุ่มประเทศนอร์ดิกอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้นายหวังอี้กล่าวกับนายรัสมุสเซนว่าเขาหวังว่าเดนมาร์กจะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์จีนกับสหภาพยุโรปให้มีความแข็งแกร่งและมั่นคงขณะเดียวกันจีนซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกยินดีต้อนรับบริษัทของเดนมาร์กให้เข้ามาลงทุนในจีนมากขึ้นและจีนพร้อมจะกระชับความร่วมมือกับเดนมาร์กในหลากหลายด้านขณะที่นายรัสมุสเซนเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างจีนกับเดนมาร์กกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดี
9: รัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินโครงการปรับปรุงเรือประมงจำนวน 4,582 ลำให้มีความทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันทางภาคการประมงของอินโดนีเซียโดยจะครอบคลุมเรือประมงจำนวน 4,515 ลำที่มีขนาดตั้งแต่10ตันกรอสไปจนถึง 1,500 ตันกรอสและเรือบรรทุกปลาอีก67ลำที่มีขนาด200ตันกรอสถึง 2,500 ตันตีวายูเครนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซียระบุว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อกิจการประมงและกิจการทางทะเลของอินโดนีเซียอย่างมีนัยสำคัญโดยตั้งเป้าผลผลิตการจับปลาในแต่ละปีอยู่ที่ 2,300,000 ตันซึ่งจะช่วยเพิ่มผลกำไรของภาคการประมงและเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: ศึกฟุตบอลโลก2026สเปนชนะยุโรปปีล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมไปเจอกับโปรตุเกสที่เอาชนะโครเอเชียมาได้2ประตูต่อ1เทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาโบราเครชิโคว่ามืออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024และได้อย่างยอดเยี่ยมโคชนาเมราอันเดรียว่ามืออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น2-1เซต4-6 7-5 และ6-4บาโบราเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโควาตัวรุ่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปขณะที่เจสซิก้าเปกูล่ามือวางอันดับ4จากสหรัฐโคชนาซาร่าซอลิเบสตอร์โม2-0เซต7-6 ไทเบรก8-6 และ6-1เข้ารอบ3ได้เช่นกันดลันนาธาราฤดีนักหัวสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับ เอคาเทรีนาอเล็กซานโดวาเมืองอันดับ18ของรายการและมือ9ของโลกจากรัสเซีย5-7ทั้ง2เซตที่รอบ2รับรางวัลประมาณ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทก็ตามในรอบ3เหลือเกนเนสให้แก่มืออาสว่างของโลกจะพบกับอาโมโตว่าเอ็ดยงนะเน็ต ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่าเมื่อวางอันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้การหัวที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชันยาอึ้งจากสิงคโปร์6-2ทั้ง2เซตโชติรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนเมื่อวางอันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีกหนึ่งดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิคจรเอาชนะปัจฉินันเผือกคำ6-2และ6-3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนันนโนวาดะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศริวโกติกุลมือวางอันดับ8แพ้ให้กับยูตะอามาโนะมือวางอันดับ3จากญี่ปุ่น6-3 1-6และ6-7ไทเบรก3-7พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่ประเทศอินโดนีเซียไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนอกจากที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมสสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนและยังเป็นโอกาสที่จะได้เห็นฟอร์มของนักปั่นอินโดนีเซียคู่ปรับสำคัญในภูมิภาคทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงระดับทวีปเอเชียในส่วนของความคาดหวังในฮาวิเครฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมในประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่เทอร์มินัล21โคราชโดยรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าหลังจากทีมนักตบสาวยู18ของไทยลงสนามในสาย A นัดแรกตบเอาชนะมองโกเลีย 3-0 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะออสเตรเลียไปได้อีก 3-0 เซตเก็บใช้ได้2นัดติดต่อกันส่วนนัดต่อไปวันที่3กรกฎาคมทีมนักตบสาวยู18ไทยจะพบกับอุซเบกิสถานแข่งขันเวลา 19:00 นางสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมพาเดลไทยเปิดเผยว่าจากที่กีฬาพาเดลได้ถูกบรรจุให้มีการชิงเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนักกีฬาพาเดลของไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมจำนวน4คนเนื่องจากก่อนหน้านี้สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้เห็นผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียครับที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เมื่อต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วนักกีฬาหญิงของไทยสร้างผลงานคว้าอันดับ6จาก17ประเทศนักกีฬาพาเดลก็เป็นสมาชิกของ OCAจึงอยากให้ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งนี้สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้จะแข่งขัน2รายการคือชายคู่และหญิงคู่ชิง2เหรียญทองโดยไทยส่งแข่งทั้ง2รายการมีนักกีฬา4คนคือนักกีฬาชายอันนบราเวอร์และสเตฟานโนมาโชล่าส่วนนักกีฬาหญิงนาตาลีนาประเสริฐและดาเรสีรุ่งเรืองนางสุภลักษณ์กล่าวถึงความพร้อมของนักกีฬาไทยว่านักกีฬามีการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องและขณะนี้สมาคมได้จ้างโค้ชชาวสเปนมาดูแลนักกีฬาฝึกซ้อมอย่างหนักทำให้มีความหวังและมีโอกาสที่จะทำผลงานได้ดีกว่าที่ทำไว้ในเอเชียครับเป็นไปได้ก็อยากให้ไปถึงเหรียญรางวัล
20: ก็คือถือเป็นครั้งแรกนะคะที่กีฬาพาเดลเนี่ยเข้าไปเป็นกีฬาชิงเหรียญในเอเชียนเกมนะคะซึ่งก็คือเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็ทางสมาคมเนี่ยก็ตั้งแต่ที่เรากลับมาจากการส่งนักกีฬาไปแข่งที่โดฮาเมื่อตุลาปีที่แล้วเนี่ยก็ทางนักกีฬาแล้วก็สมาคมก็ได้มีการฝึกซ้อมนะคะเรื่อยมานะคะแต่ว่าเราก็มีความหวังนะคะที่จะ move up ขึ้นไปเป็นอันดับที่5หรือเป็นอันดับที่4หรือเป็นอันดับที่3นะคะถ้าเป็นไปได้ก็ตอนนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมอย่างยิ่งนะคะที่จะไปเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้นะคะเพราะว่ามีการคัดเลือกนักกีฬาแล้วก็มีการฝึกซ้อมจากผู้ฝึกซ้อมชาวสเปนที่เราได้มีการจ้างมาดูแลนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง
19: 6นักกอล์ฟทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันโปรแอมศึกกอล์ฟอาชีพควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเงินรางวัลรวม15ล้านบาทที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการออกรอบร่วมกับโปรกอล์ฟแถวหน้าของไทยก่อนการแข่งขันอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคมนี้สำหรับนักกอล์ฟทีมชาติไทยทั้งหมด6คนได้แก่ภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญอจรวิทย์อนันตเศรษฐกูลพระสิทธิ์ราตากัวมริษาโตใจสุริศปรียาพฤกษานุบาลรัตนพรอินแสงจะร่วมออกรอบกับโปรภูมิศักดิ์แสนสินแชมป์เอเชียนทัวร์4รายการและสาริสุวรรณรัตน์แชมป์เอเชียนทัวร์2รายการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วยเงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองมีอามิล่าสุรสิทธิ์ทองแดงมาเรียวเนสเตลก้าจินจุธาผลจำตำรัดนภัสวรรณจริตก้ามาริสสำริดเวทพงศ์ปนัดไตรทานต้นน้ำกันตีมูลภูริชยาจัญญมิตรีรัฐวิทย์ธรรมนันทโชติสกายกิ่งพยมชาเพลพรอยลีลายนะพิมชนกชินวีระพันธ์ทิจิรัตน์เจริญทรัพย์ทิจิรัตน์อินชัยวริศรานพทองพัศวัตรกันตาคมและวงศกรแพทย์สมานโค้ชตึกนันทนาวิทย์โหสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโอกาสที่ทัพว่ายน้ำไทยจะได้เหรียญเอเชียนเกมยังไม่มีแต่ด้วยนักกีฬาชุดนี้คัดตัวมาจากหลักเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคือการยึดหลักเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์และคนที่ติด1ใน6ของเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วก็ควรต้องเข้ารอบชิงให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยรายชื่อสำนักเตะประกอบด้วยนิโคลัสนิเกลสันธีรธรบุญมาทันและพีระดลฉ่ำรัศมีในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี Men Player of the Year โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award วันที่7กรกฎาคมนี้เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่ารุงรังกรุงกรังพรุงพรังรุงรังใช้แสดงอาการของสิ่งที่เป็นเส้นยาวๆพันกันยุ่งเช่นหนูน้อยร้องไห้จ้าเมื่อเห็นคนแปลกหน้าหนวดเขารุงรังรุงรังใช้แสดงอาการที่สิ่งต่างๆรวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ดูยุ่งเหยิงก็ได้หรือหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเมื่อเติมพยางกะหน้ารุงและรังเป็นกรุงกรังหมายถึงอาการที่ห้อยหรือแขวนของหลายสิ่งจนดูรุงรังเช่นในร้านมีของขายสารพัดทั้งห้อยทั้งแขวนกรุงกรังเมื่อเติมพยางพะหน้ารุงและรังเป็นพรุงพรังใช้แสดงลักษณะการหอบหิ้วข้าวของมากมายจนดูรุงรังและหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเช่นเขามีหนี้สินพรุงพรังยังหาเงินไปใช้หนี้ไม่ได
2: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์โลกผันผวนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์เยือนกรุงบรัสเซลส์เพื่อเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU มุ่งขยายโอกาสการค้าการลงทุนและเปิดตลาดสินค้าไทยสู่สากลโดยคำนึงถึงความพร้อมและผลประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรผู้ประกอบการตลอดจนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
5: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณขออภัยครับสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติโดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี12603615 12ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02465-6165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานอัตราว่างครั้งแรกรวม11อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dgr.thaijobjob.com ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง3กรกฎาคมวันปลอดถุงพลาสติกสากลท่านผู้ฟังครับวันที่3กรกฎาคมเป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากลซึ่งถือเป็นวันสำคัญที่มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวโดยเฉพาะถุงพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งซึ่งย่อยสลายช้าใช้เวลา700ถึง 1,000 ปีในการย่อยสลายโดยสมบูรณ์และถุงพลาสติกนั้นถูกนำไปรีไซเคิลน้อยมากจากรายงานบางฉบับระบุว่ามีการนำถุงพลาสติกไปรีไซเคิลเพียง 1-3% ทั่วโลกเท่านั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งส่งผลเสียอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางดินใช้เวลาย่อยสลายนานหลายร้อยปีเกิดการสะสมในดินทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์มลภาวะทางน้ำพลาสติกไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำอาจเข้าไปอุดตันในระบบทางเดินอาหารมลภาวะทางอากาศการเผาไหม้พลาสติกปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนวิธีลดการใช้พลาสติกสามารถทำได้หลายวิธีเช่นพกถุงผ้าไปซื้อของแทนการใช้ถุงพลาสติกปฏิเสธรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อของชิ้นเล็กหรือไม่จำเป็นเลิกบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเช่นแก้วน้ำส่วนตัวกล่องอาหารที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้แยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อการรีไซเคิลเลิกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวัสดุที่ย่อยสลายง่ายและเชิญชวนคนรอบข้างเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องเกิดจากความร่วมมือท่านผู้ฟังครับวันปลอดถุงพลาสติกสากลเป็นเครื่องย้ำเตือนให้เราตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากถุงพลาสติกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยของเราทุกคนจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นต่อไปจึงขอเชิญชวนทุกคนลดการรับถุงพลาสติกและการใช้ถุงพลาสติกโดยไม่จำเป็นเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งหรือเปลี่ยนเป็นการใช้ซ้ำเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกเพื่อเราครับจบบทความประจำวันเรื่อง3กรกฎาคมวันปลอดถุงพลาสติกสากลเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจัญญาอ่าน

0: 269วันนี้จะบอกว่าพิเศษมากๆเลยสำหรับแฟนรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราไม่ได้จัดในห้องส่งแต่เรามานอกห้องส่งแล้วก็
1: เราพามานอกสถานที่
0: ถูกต้องเราก็จะบอกว่าตอนนี้นะคะอึกกระทึกคึกโครมแล้วก็คึกคักกันมากเลยนะคะ
1: ค่ะแนะนำตัวกันสักนิดนึงค่ะ
0: ได้ค่ะคือตื่นเต้นมากๆเลยนะคะ
1: ตื่นเต้นจนลืมนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะกรมสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการวันนี้ถือว่าเยอะที่สุดเพราะว่าเรายกกองออกมาที่นอกสถานที่นะคะ
0: เกือบหมดสถานีแล้วนะ
1: เกือบหมดสถานีมาอยู่ที่นี่ที่เดียวนะคะหลายๆท่านเลยนะคะต้องขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วย
0: แล้วคุณจะขานชื่อให้หมดไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้จะหมดได้นะคะ
1: เอาหนึ่งชั่วโมงไม่น่าจะพอ
0: เอารวมๆนะคะขอบคุณทีมงานทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องฝนน้องกุ้งน้องมดน้องไอน้องเอิร์ธแล้วก็น้องออมนะคะน้องแดนน้องฟิวน้องโบ๊ทน้องเพชรน้องป๋องนะคะแล้วมีน้องกุ้งน้องกุ้งชายน้องตุ๋ยด้วยค่ะและมีพี่พัดด้วยนะคะน้องอะไรอีกอ่ะน้องพลอยใส
1: น้องพลอยใส
0: นี่หมดแล้วนะ
1: มาครบเลยนะคะหลายๆท่านที่ปกติอยู่เบื้องหลังปกติอยู่เบื้องหลังวันนี้ก็อยู่เบื้องหลังเหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีทีมงานที่อยู่ห้องส่งด้วยนะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะงานครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากว่าขาดผู้สนับสนุนอย
0: ่
1: างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนะคะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศรวมถึงผู้อำนวยการสถานีทุกคลื่นที่ร่วมรับสัญญาณในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะภาคีเครือข่ายทุกบูธทุกสำนักเลยนะคะที่มาร่วมจัดงานครั้งนี้ให้เรานั้นได้ยกทัพมานำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็สมุนไพรไทยนะคะในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ค่ะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกแล้วค่ะ
1: ใช่ค่ะวันที่
0: แล้วก
1: ็
0: จะมีไปจนถึงวันที่5
1: ใช่ค่ะ
0: วันอาทิตย์
1: เหลืออีกหลายวันนะคะยังมีเวลาค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถเดินทางมากันได้เลยนะคะบรรยากาศตอนนี้คือคักมากๆ
0: ใช่ค่ะรวมถึงเรา2คนด้วยนะเพราะว่าตื่นเต้นมากๆค่ะค่ะคือต้องบอกว่าน
1: อกสถานที่
0: ค่ะ
1: 1ทีเดิน1ปีมี1ครั้ง
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้นะคะใครสะดวกฟังทางวิทยุเราก็หมุนคลื่นไปที่ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM 819 891 kHz และเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะ
1: นอกจากนั้นยังมีรับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์นะคะ Facebook Live เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วเข้ามารับชมรับฟังดูบรรยากาศสดๆกันได้นะคะ
0: จะบอกว่าวันนี้นะคะเสียงแบบเสียงอาจจะตีกันนิดนึงนะคะแต่ว่าต้องฟังให้จบและชมให้จบงานนะคะชมให้จบชั่วโมงนี้เพราะว่าวันนี้เรามีข่าวดีข่าวดีก็คือใครที่เป็นแฟนรายการทั่วทิศถิ่นไทยวันนี้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะบอกว่ากระซิบมานะกระซิบดังไหมคุณอ้อ
1: ดังมากได้ยินกันทั่วงานแล้ว
0: กระซิบว่าอะไรคะกระซิบว่า
1: วันนี้เรามีของมาแจกแล้วกติกาคือง่ายมากมาก
0: ค่ะ
1: มีหนังสือมาแจกมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีหนังสือมาแจกและมีหนังสือมาแจก
1: มีต้นไม
0: ้มีต้นไม้ด้วยแต่ว่าต้นไม้เนี่ยน่าจะแจกในงานนะคะใครที่มางานเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แจกแค่เจ้าพระยาภัยภูเบศรเท่านั้นทุกบูธคุณไปเลยเดินทุกบูธเอากระเป๋าผ้ามาด้วยน
1: ะ
0: แล้วก็อย่าลืมนะคะเอากระเป๋าผ้ามาแล้วพกตังค์มาด้วยนะจ๊ะพกตังค์มาด้วยจ้ะไปช้อปปิ้งเพราะว่าในแต่ละบูธเนี่ยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งนั้นเลยคุณอ้อ
1: ใช่ค่ะเราไปเดินมาแล้วนะคะตระการตามากเดี๋ยวจบรายการเราจะต้องเดิน
0: ไปอีก
1: อ
0: ะคะคือเราไม่กลับบ้านแล้ววันนี
1: ้
0: เราจะปิดงานไปพร้อมกันแต่ที่สำคัญที่สุดช่วงนี้แหละค่ะเป็นไฮไลท์สำคัญอีกช่วงหนึ่งของทั่วทิศถิ่นไทยเพราะว่าจะพาทุกท่านที่ไม่ได้มาในงานวันนี้ไปชมบรรยากาศกันค่ะวันนี้เรามีสองสาวสวย
1: ค่ะนำทีมโดยคุณไอวรินทร์ อนันทเมธนะคะแล้วก็น้องสายปานปณิสราพานแก้ว
0: ค่ะ
1: ตอนนี้รออยู่แล้ว
0: รออยู่แล้วตอนนี้เนี่ยสองสาวสวยนี้นะคะเดินตามบูธต่างๆไม่รู้ว่าไปช้อปปิ้งหรือว่าไปเจออะไรน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกัน

0: ค่ะก
1: ับ
0: ช่วงนี้เลยจ้า
2: สายป่านเล่นใหญ่อะไรขนาดนี้ล่ะพี่ไอ
3: ้เอาจะไม่เล่นใหญ่ได้ไงตอนนี้เราอยู่ในงานอะไรคะ Thailand Herbal Expo มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23แล้วเราก็อยู่ในสถานที่ที่ใหญ่ขนาดนี้ก็คือ Impact เมืองทองธานี
2: ใช่ไหมล่ะเมื่อกี้เพิ่งวิ่งลงมาจาก MRT กลัวมาไม่ทันไง
3: ไม่เราหาพี่เจอหรือเปล่าใหญ่ขนาดนี้
2: เกือบไม่เห็นนะเพราะว่าผู้คนเยอะแยะมากแล้วงานวันนี้คึกคักมาก
3: ไม่แต่ว่าจริงๆแล้วเห็นความสวยก็คือรู้แล้ว
2: แน่นอน แน่นอน
3: เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่นี่ค่ะ Impact เมืองทองธานีฮอล์11ถึง12ด้วยวันนี้เป็นวันที่จัดงานสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23
2: ใช่เพราะเขาจัดยาวกันตั้งแต่2ถึง5กรกฎาคมนะคะวันนี้ไม่พลาดนะทุกบูธทุกกิจกรรมเดี๋ยวเรา2คนพาไปเที่ยวกันข้างในมีอะไรน่าสนใจบ้าง
3: ไปนะไปกันเลย
2: ตรงนี้มีพิพิธภัณฑ
3: ์มีพิพิธภัณฑ
2: ์แล้วก็เป็นนิทรรศการนะคะพระแม่แห่งสมุนไพรไทยแต่บูธแรกที่เราจะต้องไปกันเนี่ยคือที่นี่เลยห้ามพลาด
3: บูธของอภัยภูเบศ
2: ถูกต้อง
3: ซึ่งจริงๆแล้วมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่คนรักสมุนไพรเนี่ยแน่นอนเป็นแฟนคลับ
2: แล้วก็เชื่อว่าอภัยภูเบศมีติดอยู่ทุกบ้านไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นยาสามัญประจำบ้านแบบแคปซูลแบบน้ำ
3: มีหมด
2: มีหมดนะคะ
3: และยิ่งเฉพาะช่วงโควิดนะฟ้าทลายโจรอุ้ยพี่นี่ของอภัยภูเบศเลยนะมาเลยมาเลยมาเลย
2: ดีถล่มทลาย
3: ถึงแล้วถึงแล้วอภัยภูเบศนะคะตอนนี้เดี๋ยวดูอุ้ยมีน้ำอะไรอ่ะน้ำปั่นเหรอ
2: น่าจะเป็นสมุนไพรไหม
3: สมุนไพรอยากเข้าไปดูกันนิดนึงได้ไหมคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: จะได้
3: เด
4: ี๋
3: ยวนิดนึงค่ะเดี๋ยวก่อน
4: ทุกคนจะได
3: ้เป็นบูธของอะไรคะ
2: เป็นบูธของอภัยภูเบศค
4: ่
2: ะ
4: คำนิชานก่อนใช่ไหม
3: มีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจอยากที่จะมานำเสนอพวกเราบ้าง
5: ถ้าเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำนะคะจากผงชงค่ะเป็นขิงมะขามป้อมนะคะกล่องสีเขียวแล้วก็ตัวอภัยติ๊กเดี๋ยวอยากให้พี่ได้ลองชิมก
2: ัน ค่ะดีเลยค
5: ่
2: ะ
5: ให้ชิมฟรีทั้งงานเลยนะคะอันนี้เป็นอยากชิมตรงไหนดีคะ
4: ไวหมดประจำเดือนโดยเฉพาะ
3: ทั้งงาน
4: เรามี
3: คนเชียร์บอกว่าตีพลา
2: ลองเลยลองเลย
3: อะไรที่ร้านไ
4: หนนะ
3: ตีพลานี่สำหรับแก้อะไร
5: คะดูแลเรื่องระบบลำไส้นะคะระบบภูมิคุ้มกันได้นะคะแล้วก็พวกคนที่เป็นหวัดบ่อยๆทานได้เป็นเรื่องรสชาติเป็นยังไงคะ
4: ขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหาร
3: เปรี้ยวนะคะเปรี้ยว
4: แต่ว่า
5: แต่ว่ากินแต่ว่าให้กว่าที่คิดเลย
3: รสชาติดี
5: รสชาติ
3: ดีมากแล้วตัวนี้ล่ะคะ
5: ตัวนี้เป็นขิงมะขามป้อม
4: ขิ
5: งมะขามก็จะมีความเผ็ดปกติแล้วถ้าเกิดเรากินน้ำขิงทั่วไปมันจะมีความเผ็ดดุใช่ไหม
2: ชิมคนเดียวเลยเหรอคะขอชิมบ้างขอชิมบ้างอุ้ยอ่ะให้ชิมบ้างนะคะ
4: ไม่เหมือนกันใช่ครับเพราะว่า
5: ถ้าเป็นขิงมะขามป้อมนะคะมันจะมีความเปรี้ยวมาตัดมันจะทำให้กินน้ำขิงได้ง่ายขึ้น
3: ใช
5: ่แต่ก็ยังมีส่วนช่วยในเรื่องของพวกการย่อยต่างๆของท้องเฟ้อได้อยู
2: ่เหมาะมากใครที่อาหารไม่ย่อยนะคะเราบอกเลยว่าขิงมะขามป้อม
3: กินง่ายไหม
2: กินง่ายแต่ว่ายังได้รสชาติขิงอยู่ใครที่ชอบกินน้ำขิงนะ
3: สำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่อยากจะกินขิงแต่ว่าอันนี้กินง่ายกินง่ายกว่าปกติเลยใช่ไหมคะ
5: แล้วก็แบบช่วงนี้แบบฝนตกใครที่แบบเริ่มหวัดเริ่มป่วยเนี่ยสองตัวนี้ได
3: ้ตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะ
5: เป็นชงอุ่นก็ได้หรือว่าทานเย็นแบบสดชื่นสดชื่นแบบนี้ก็ได้
3: ผลิตภัณฑ์นี้
4: อ๋อโอเคอ
3: ันนี้คือมีขาย
5: มีขาย
3: ทั้งงานเลย
5: ใช่ค่ะใช่
3: ใครสนใจ
4: น้ำนี้นะฮะ
5: แวะมาได้นะ
4: ใครเดินมาเหนื่อยมากินน้ำด้วย
2: ลด
4: น้ำมาให้ฟรีกินน้ำฟรี
2: ลด 15% นะคะสำหรับบูธนี้อภัยภูเบศ
4: สมุนไพรฟรี
2: รอสมุนไพรที่มีติดไว้ที่บ้านต้องอภัยภูเบศค่ะ
4: ผลิตภัณฑ์
3: เป็นผลิตภัณฑ์อื่นอีกไหมคะที่ไหน
5: แล้วที่นี้ที่มีโปรดักต์อยู่ทางด้านนู้นค
4: ่
5: ะ
4: ทำสองสูตร
3: เป็นโปรดักต์ที่มีอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้เราจะชู
5: ด้านของน้ำเรามีนิวโปรดักต์สามตัว
3: มีนิวโปรดักต์ด้วย
2: เดี๋ยวพาไปดูหน่อย
3: มีโปรดักต์ทั้งหมด3ตัว
2: นี้ได้เลย
6: ฝั่งนี้น่าจะน่าใจอ
3: ันนี้เป็นตัวใหม่ใช่ไหมคะ
5: ปีนี้นะคะสำหรับฝั่งของผลิตภัณฑ์ยาจะมี2ตัวนะคะมีอะไพโบนแคร์นะคะแล้วก็ยาน้ำแก้ไอไร้น้ำตาลน่าสนใจไหมคะแบบว่าตอบโจทย์เลยสำหรับคนที่แบบกังวลเรื่องน้ำตาลหรือคนที่ดูแลสุขภาพรักสุขภาพเนาะไม่อยากให้แบบมีน้ำตาลอะไรเงี้ยก็คือแนะนำตัวนี
3: ้
5: รสชาติอร่อยเหมือนเดิมนะคะ อยากแวะมาลองชิมมาลอง
3: ได้ค่ะ
5: แล้วก็ส่วนอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะสำหรับอภัยโบนแคร์นะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากเพชรสังฆาฏนะคะช่วยในเรื่องของการชะลอการสูญเสียมวลกระดูกในผู้หญิงหมดประจำเดือน
3: อันนี้ต้องลาดิฉันลาต้องมอบให้คุณนายวรินนะสำหรับคนที่ใกล้ได้ไหม
5: ใกล้ก็ได้ใช่
3: ดิฉันต้องหนอดิฉันต้องใส่ต้องซักกล่องนะคะใกล้หมดประจำเดือนก็ต้องทานอันนี้นะสำหรับผู้หญิงที่ต้องดูแลตัวเองแล้วอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เด็ดๆล่ะคะ
5: เหมาะกับพี่ๆสวยๆทั้งสองคนนี้เลยค่ะ
3: มาด้านนี้เลย
5: ผลิตภัณฑ์กันแดดนะคะ SPF 50 PA บวกๆนะคะผ่านการทดสอบ ISO ตัวล่าสุดแล้วนะคะกันแดดได้จริงนะคะแล้วก็มีสารบำรุงจากตัวปกนะคะว่านหางจระเข้แล้วก็ข้าวด้วยค
3: ่
5: ะ
3: ใช่ค่ะอันนี้เหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยเหมาะแล้วก็แสงแดดเมืองไทยสุดๆเลยนะคะ3ผลิตภัณฑ์นี้ที่อยากจะให้มาลองกันลองไปซื้อมาช็อปมาชิมกันมาช็อปกันได้ที่นี่นะคะ
5: ช
3: ิ
5: มก
3: ็
5: ได้
3: ใช
5: ่
3: วันนี้ต้องขอบคุณทางบูธและผู้เวทมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
5: เรียนเชิญนะคะ
3: จะไปกันต่อที่คุณขับไปจะบอกว่าปีนี้นะมีหลากหลายโซนมากเลยพี่ไอ้ปีที่แล้วเนี่ยจัดใหญ่ไม่พอนะปีนี้จัดใหญ่กว่าเพราะว่าเขามีบูธใหม่ๆเยอะแยะมากมายบูธใหม่ของเราเนี่ยจริงๆแล้วมีบูธที่พี่น่าสนใจก็คือบูธของสกินแคร์บูธบิวตี้มากับสาวสวยอย่างเราสองคนแล้วก็มีบูธเพจด้วยเพจก็คือเรื่องของสัตว
0: ์
3: น้องหมาน้องแมวมีสมุนไพรสำหรับน้องหมาน้องแมวด้วยนะปีนี้
2: ถูกต้องแล้วอย่างที่บอกนะคือในระหว่างทางที่เราเดินกันไปเนี่ยมีหลากหลายบูธเลยนะอย่างบูธปรัชญานะไม่แน่ใจอ่าน
3: อันนี้จะเป็นแพทย์แผนจีนนะคะเป็นศาสตร์จีนเลยและที่สำคัญนะพี่เห็นน่ะแต่ละบูธนะเขามีเวิร์กช็อปแต
2: ่
3: ละบูธเขามีของแจกสิ่งที่เราควรนำมาอีกอย่างหนึ่งคืออะไรด้วยรู้ไหม
2: กระเป๋าลากขอเป็นแบบลากนะถือไม่ไหวนะกระเป๋านี
3: ่อยากให้ดูนี่ตัวอย่างกระเป๋าลากนี่
2: เห็นไหม
3: แล้วก็ตรงนี้นะคะไปที่ชอบดมยาดมจงเจริญน้อง
2: เต็มปอดนะคะ
3: เต็มปอดเต็มปอดจงเจริญเลยค่ะน้องขา
2: เพิ่งเคยเจออะไรที่ใหญ่กว่าหนูเหมือนกันนะ
3: ไม่สิเราอย่าเล่นตัวเองสิวันนี้เรียกได้ว่าใครนะคะที่ชอบดมยาดมจงเจริญก็อาจจะเป็นคำตอบนะ
2: ต้องมีต้องถือนะยุคนี้ไม่ว่าจะเจนซีเจนอะไรก็ต้องถือยาดมนะคะ
3: นะคะแล้วเราเนี่ยเดินไปตลอดทางนะจะเห็นว่าประชาชนเนี่ยมากันเยอะแยะมากเพราะว่างานสมุนไพรแห่งชาติรู้ไหมว่าได้รับการนิยมทุกปี
2: ถูกต้อง
3: ความนิยมทุกปีเลยมีบูธหนึ่งที่เราสนใจนะคะแล้วก็อยากที่จะมาให้แวะจะบอกว่ามันมีหลายบูธมากนะ
2: ถูกต้องคือเขาไม่หวั่นไม่ไหวอ่ะ
3: จริง
2: 5วันนี้คือเดินให้ครบก็แล้วกัน
3: ใช่แล้วค่ะนี่อันนี้จะเป็นบูธแรกนะคะที่เราอยากที่จะมาแวะกันนั่นก็คือบูธลิปสติกเขาเรียกลิปสติกไหมคุณน้อง
2: ใช่
3: เป็นบาล์มใช่ไหม
2: คือเหมือนเป็นบาล์มสีผึ้งใช่ไหมคะลอง
3: ค่ะ
2: บูธบิวตี้เนี่ยคือจะมาบิวตี้ไก่กาไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ต้องบิวตี้แล้วรักสุขภาพด้วยนะคะ
3: อันนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอะไรคะคุณพี่
1: ขี้ผึ้งขี้ผึ้งบ้านเราอ่ะ
2: พี่
1: เขาเลี้ยงผึ้งแล้วขี้ผึ้งที่เขาทิ้งอ่ะ
2: ค่ะ
1: เราก็ปรับสภาพมาเป็นเกรด A พรีเมียมดูแลความสะอาดนะคะ
2: แล้วก็เอามาผสมกับสีแต่ละสีใช่ไหมคะ
1: แต่ละสี
3: สีไหนที่นิยมที่สุดคะขายดีที่สุด
1: อันนี้สีอันนี้ลิปมัน
2: ลิปมันไม่มีสี
1: ไม่มีสีอะไร
2: ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง
1: ต่อมาก็พัฒนาอันนี้เขาเรียกสีกลีบบัว
3: สีกลีบบัว
2: ยุคนี้กำลังมาสี
1: สีนี้ขายดีที่สุด
3: ค่ะ
1: ใช้แล้วสดใส
2: ทาง่าย
3: เราได้ข่าวว่าผลิตภัณฑ์ของคุณพี่ได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยอ
1: ัน
3: นี้เป็นมาเป็นไปยังไงคะ
1: เป็นมาเป็นไปยังไงก็คือเริ่มต้นเข้าไปเรียนรู้ก่อนเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วเขาก็จะมีโครงการว่าเราชอบอะไรมากที่สุดก็เจาะไปที่ลิป
3: บาล์ม
1: ลิปบาล์มก่อนก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่อยๆจนเข้าไปกดเข้าไปประกวดชิงรางวัลได้รางวัล 30,000 บาทเป็นรางวัลที่1
3: ของ
1: การส่งเสริมส่งออกนะคะแล้วต่อจากนั้นมาเขาก็มีรางวัลเสริมมาอีกพาไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวโรงงานชิเชโดแม่สีนี้ก็จะมาจากของโรงงานชิเชโดโดยตรง
2: มีมาตรฐาน
1: ซึ่งยังส่วนมากคนไทยไม่กล้าซื้อเพราะมัน
3: แต่ว่าที่จริงแล้วใช้งานง่ายเพราะจริงๆแล้วประเทศไทยก็มีลิปบาล์มเหมือนกันอ
1: ัน
3: นี้ส่งเสริมกันเองสนับสนุนกัน
1: เรา แล้วก็กำลังจะพัฒนาของเช่นสีดอกกุหลาบอะไรเงี้ยกำลังสั่งเขาทดลองว่าเอาสินค้าไทยไปสกัดสีเพื่อเราจะมาทดแทนสีที่เราสั่งเข้ามาอะไรเงี้ยเพื่อพัฒนาให้มันดีขึ้นใช้ของไทยทุกอย่าง
3: ตามนี้นะคะสินค้าเราน
2: ี่มีหลายสีนะออร์แกนิก 100%
1: ออร์แกนิก 100% นะคะราคาก็ไม่แพงอยู่ที่250บาทเนี่ยใช้ได้1ปีนะคะบางท่านใช้ได้1ปีถ้าหนูๆก็ใช้ได้6เดือนนะคะ
3: แน่นอนใช่แล้วปีนึงแค่หลัก10เท่านั้นเองนะคะ
1: ใช่ค่ะ
3: ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับบูธบ้านรัตนาที่ทำลิปบาล์มให้คนไทยได้ใช้กันโดยผลิตภัณฑ์ของคนไทยเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเห็นมั้ยคะบูธนี
2: ้
3: พี่รู้นะว่าหนูจ้องสีกลีบบัวไว้
2: สวยมากแต่ว่าจะบอกว่าไม่ใช่มีแค่ลิปสีกลีบบัวเพราะว่าตอนนี้เขากำลังทำถุงหอม
3: ไม่พี่เห็นคำว่าโลตัสแสดงว่าถุงหอมนี้ทำจากโลตัสหรอดอกบัวเหมือนกันหรอ
2: ก็ไม่แน่อาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวเข้าไปดูด้านใน
3: เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
3: พี่ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
0: ตอนนี้ครับกำลังทำกิจกรรมเวิร์กช็อปของโครงการทีบิวตี้นะครับซ
2: ึ่
0: งโครงการทีบิวตี้ก็คือโครงการไทยบิวตี้ครับเป็นโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการของกรมแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งต้องการที่จะยกระดับอุตสาหกรรมความงามและสมุนไพรของไทยครับยกระดับสู่สากลครับผมซึ่งกิจกรรมในวันนี้ครับจะเป็นการทำถุงหอมนะครับโดยจะนำสมุนไพรอัตลักษณ์ของทีบิวตี้ครับผมซึ่งจะมีดอกบัวอยู่ด้วยครับผมก็เลยนำมาใช้ในกิจกรรมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นบรรยากาศในการเวิร์กช็อปในวันนี้ครับ
2: ค่ะก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยแนะนำใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณนี้ครับให้คำแนะนำแล้วก็จะมีทางพิธีกรนะครับวิทยากรที่ให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าวนี้ด้วยครับ
2: ค่ะแล้วอย่างนี้ถุงหอมเนี่ยคือเรียบร้อยเราเสร็จแล้วทุกท่านเอากลับบ้านไปได้เลยใช่
0: คร
2: ับ
0: ทุกท่านสามารถนำกลับบ้านได้ครับผมก็วันนี้ครับถุงหอมครับแต่ละท่านจะสามารถเลือกกลิ่นที่ตัวเองชอบได้ครับโดยวันนี้ครับก็จะมีดอกไม้แห้ง3อย่างครับดอกสโนนะครับแล้วก็ใบเตยอบแห้งครับแล้วก็จะมีดอกบาลีแห้งครับซึ่งดอกสโนครับจะมีหน้าที่หลักในการดูดกลิ่นครับผมแล้วก็ดอกมะลิแล้วก็ดอกใบเตยครับผมใบเตยอบแห้งก็จะมีการให้ความหอมเป็นเบสพื้นฐานครับแล้วก็วันนี้จะทางกรมครับได้นำน้ำมันหอมระเหยครับมา3กลิ่นด้วยกันซึ่งกลิ่นหลักก็คือกลิ่นดอกบัวครับผมเป็นกลิ่นอัตลักษณ์ของเราโดยแบรนด์สมพินนะครับก็กลิ่นนะครับจะให้เรื่องของความละมุนแล้วก็ความถ้าเราในดมครั้งแรกครับก็จะให้เรื่องของความบริสุทธิ์สะอาดอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเบสที่ทำให้ความรู้สึกเกิดขึ้นนะครับก็จะเรื่องของความผ่อนคลายอย่างเงี้ยครับผมความคลายเครียดครับแล้วก็ต่อไปเป็นเบอร์กามอตครับผมก็จะช่วยเรื่องของความกระปี้กระเป๋าความผ่อนคลายเช่นกันครับแต่ว่ากลิ่นนี้จะให้โทนของฟอเรสต์เราจะนึกภาพถึงป่าสีเขียวอย่างเงี้ยครับผม
2: สดช
0: ื่
2: น
0: สดชื่นครับแล้วก็กลิ่นสุดท้ายครับเป็นเปปเปอร์มินต์ครับผมก็จะช่วยเรื่องของความเย็นสดชื่นอันนี้ตื่นตัวแน่นอนถ้าสมมติว่าไวบูโรสครับนั่นก็น่าจะเหมาะเลยครับผมประมาณนี้ครับผม
3: ค่ะเดี๋ยวมาทางด้านนี้กันบ้างดีกว่าเป็นพี่เจ้าหน้าที่นะคะ
2: ค่ะ
3: ดูแลบูธนี้อยู่ด้วยใช่ไหม
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะบูธนี้
7: บูธนี้ก็วันนี้เรานำเสนอทีบิวตี้ก็คือทีมาจากไทยเนา
3: ะ
7: ไทยก็คือความงามมาจากสมุนไพรไทยนะคะแล้วก็มีตัวเด่น3ตัวนะคะก็คือบัวขมิ้นชันแล้วก็บัวบกนะตัวบัวเนี่ยก็คือมันเป็นสัญลักษณ์ที่เราไหว้พระแต่ว่านอกเหนือจากนั้นนะคะมันยังมีส่วนช่วยในเรื่องของรักษาริ้วรอยด้วยนะคะใช่ค่ะมีแบรนด์หลายแบรนด์นำสมุนไพรของบัวไปใช้ตัวของขมิ้นชันนะคะตัวขมิ้นชันเนี่ยตอนแรกเราอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยแค่ทานอย่างเดียว
2: ค่ะใช่ใช่
7: ขมิ้นชันนี่เป็นส่วนช่วยในการลดฝ้ากระด้วยลดริ้วรอยด้วยบางส่วนก็เลยมีไปผสมในครีมกันแดดนะคะ
2: ค่ะ
7: แล้วก็ตัวบวบบวบ
2: ค่ะ
7: ก็คือเป็นตัวที่ชุ่มชื้นลดริ้วรอย
2: ส่วนใหญ่เราเห็นกันอยู่แล้วเนาะเป็นบวบบวบค่ะอยากทาได้ทานได้ด้วย
3: อันนี้เนี่ยจะให้ทุกท่านที่มาทำเวิร์กช็อปนำของกลับไปบ้านด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: อันนี้แล้วกันเวิร์กช็อปกี่โมงถึงกี่โมงบ้างคะมีช่วงเวลาไหม
8: มีช่วงเวลาค่ะในวันนึงนะคะเราจะมีเน้นสมุนไพร3ตัวที่เราพูดไปเมื่อกี้เนาะมีบัวบัวบดแล้วก็ขมิ้นชันในช่วงเช้านะคะแต่ละวันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเราจะมีตารางโชว์อยู่ทางด้านหน้าบูธ
9: ค่ะ
8: เนาะอย่างเช่นวันนี้ตอนเช้าเนี่ยจะเป็นบัวเคยเป็นบัวค่ะแล้วก็ในช่วงบ่าย2เนี่ยจะเป็นทําครีมมาร์กบดใช่บ่าย3วันนี้จะเป็นทําคอสะคําขมิ้นชัน
9: ค่ะ
2: ฟอร์บิวตี้จริงๆเลยเนาะ
9: และที่สำคัญก็คือได้กลับบ้านด้วยสามารถมาวอล์กอินได้เลยใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะมีวอล์กอินได้ด้วย
7: วันละ3รอบ
9: วันละ3รอบ
8: มีทุกวันเลย
9: ฟังกันแล้วก็บูธนี้ทีบิวตี้ใครที่ชอบความสวยความงามอย่าลืมแวะมานะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
9: เอาล่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปบูธถัดไปกันแล้วนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเราจะเดินทั่วไหมน้องป่านเพราะว่าอู้หูย
2: จริงๆคุณอยากมาหลายวันนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือทุกตูนเนี่ยเดินผ่านบูธไหนก็อยากแวะบูธนั้นนะคะแต่ว่าวันนี้เราเลือกหลายๆบูธมาเนี่ยคือเชื่อว่าหลายๆท่านนะน่าจะได้มาแวะกันที่นี่นะคะ
9: ค่ะ
2: แล้วก็โซนบิวตี้เมื่อสักครู่ที่เราไปกันเนี่ยคือเป็นโซนใหม่อุ้ย
9: น่ารักตาจะถามว่าตัว
2: ได้บอกว่าน่าเคยมีนะคนมีบ้านผมบูธยังไม่รู้ถึงนะคะ
9: น่ารักมาก
2: น่ารักมากทุกคนน่ารักมาก
9: นี่มีรักบวยด้วย
2: น่ารักมากนะคะอุ้ยเขาวิ่งตามอ่ะแค่กลับบ้านได้ไหม
9: ตัวใหญ่เกินไปอ่ะความสนุกสนานนะคะแล้วก็สาระดีๆถึงแม้กระทั่งของเนี่ยที่เขาแจกมีกันถึงตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่5นะที่ Impact เมืองทองธานีต้องย้ำอีกสักรอบนึงนะที่ Exhibition Hall 11ถึง12แล้วก็ Phoenix Hall 56นะคะเดินไปเรื่อยๆเลยน้องป่านเมื่อกี้นี้บ้านน้องป่านมีไหมตาละขาบหน้าตัวไม่มีตะขาบหรือมียาอม
2: มียาอมทั้งยาอมทั้งตะขาบ
9: อ๋อตะขาบเองก็มีเหรอ
2: แต่ว่ายาอมเนี่ยคือแก้เจ็บคอแต่ว่าตะขาบเนี่ยจะเจ็บตัวฉะนั้นต้องระวังโดยเฉพาะหน้าฝนนะ
9: ช่วงนี้เนาะช่วงนี้นะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะคะดูแลสภาพแวดล้อมแถวบ้านตัวเองไม่ดีเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนที่น้องป่านบอกเน
2: ี่
9: ยตะขาบมาได้อะไรมาได้นะ
2: มาถึงโซนนี้กันค่ะพี่ไอ
9: โซนอะไรเอ่ย
2: Herbal Medicine เมื่อสักครู่นะแอบมาดูเขาบอกว่าเขาจะสอนทำลูกประคบ
9: เอาลูกประคบ
2: ลูกประคบพี่ขันอย่างเงี้ยไว้อย่างเงี้ย
9: หลังเงี้ยหรอ
2: ใช่
9: ลูกประคบสิลองงดก่อน
2: ไม่หายนะถ้าเป็นเหงื่อต้องเป็นลูกประคบนะ
9: นี่อันนี้คืออะไรคะต้องให้ Touch to Start
2: ถ่ายรูปหร
9: อนั่นสิอ๋อต้องเช็คก่อน
2: พี่พอถ้าเจ้าเรือนถ้าเจ้าเรือนนี่คืออะไรคะอธิบายฟังหน่อยได้ไหมคะอ๋อเดี๋ยวเราพี่สตาร์มสักครู
10: ่
2: แต่ว่าอันนี้คือเอาไว้วิเคราะห์ท่าเจ้าเรือนใช่ไหมคะ
10: อันนี้จะเป็นวิเคราะห์ท่าเจ้าเรือนครับ
2: โอ
10: ้รูปออกมาเ
2: ป็นอ๋อเราต้องวิเคราะห์ก่อนแล้วเราก็ค่อยมาถ่ายรูปใช่ไหมคะ
9: น่าสนใจทุกบูธและที่สำคัญมีบูธขายของกินด้วย
2: เอ้าเขาต้องไม่พลาดอยู่แล้วงาน
9: พี่เห็นละบูธถั่ว5ชนิด
2: ถั่ว5ชนิด
9: ใช่เป็นถั่วปั่น5ชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสีชัยยปุระเวลเนสนะคะ
2: คุณน่าสนใจ
9: อะไรมหาสารคามหรือว่าในเรื่องของไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์อันนี้เนี่ยนะปกติเราอ่ะจะกินน้ำปั่นใช่มั้ยกินชากาแฟอันนี้เพื่อสุขภาพเลยจากบ้านแม่จันหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเขาก็เปิดมาพวกเราถั่วน้อยปั่นใครชอบกินถั่วมาทางด้านนี้ได้เลยนะคะกาแฟเทพทองโอสถก็มาด้วยนี่เยอะมากเยอะมากแต่ที่พี่ติดใจคือน้ำจากอภัยภูเบศเมื่อสักครู่นี
2: ้อร่อยเน
9: า
2: ะ
9: อร่อยเพราะว่าไม่เคยเอาจริงนะพี่ไม่เคยกินปีผลาเลยนี่ไงที่คุณพี่บอกเป็นโซนใหม่นั่นก็คือโซนเพชรก็คือโซนสัตว์นั่นเอง
2: ดูเลยเห็นเลยโซนเพชรน่ารักมาก
9: เสียงเล็กเสียงน้อยเสียงเล็กเสียงน้อยโอ้ยน่ารักสวัสดีค่ะ
2: หาวเล
9: ่นอุ้ยดูสิขอมือได้ไหมเนี่ย
2: จับน้องได้ไหมนะ
9: จับได้ไหมคะ
2: เห็นไหมคะก็จะมีเจ้าของนะพี่ๆนะคะพาน้องๆมางานนี้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกนะโซนนี้เนี่ยคือโซน Herbal for Pet นะคะเป็นโซนใหม่สำหรับปีนี้นะซึ่งก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสมุนไพรนะคะสำหรับน้องๆ นะคะทั้งสุนัขน้องแมวนะเยอะแยะมากมายเลยทั้งอาหารทั้งผลิตภัณฑ์ดูแลของน้องๆ นะคะแล้วก็ตรงนี้มีโซนกิจกรรมด้วยนะคะ
9: เมื่อสักครู่นี้พี่เขาโยนอุปกรณ์มาให้ดิฉันอาจจะเข้าใจผิดที่ฉันเป็นแมว
2: สักอัน
9: โยนเล่น
2: คุณนุริน
9: น่ารักมากเลยนะคะสำหรับ
2: โซนนี้จะเป็นโซนที่เขาให้เจ้าของนะคะที่ไม่ได้พาน้องๆมาด้วยหรือพาน้องๆมาด้วยก็ได้มาเล่นเกมเพื่อที่จะชิงรางวัลกลับไปให้น้อง
11: ๆไปขอ
2: เห็นไหมคะเป็นเกมลุ้นรางวัลของทาง Herb for Pet นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์สำหรับน้องหมาน้องแมวนะคะแล้วก็สังเกตไหมพี่ไอตรงนี้ทุกคนเยอะมากเลยนะ
9: เขา
2: ไม่ยืนบริเวณเลยอ่ะ
9: ไม่เขายืนต่อแถวทำอะไรกันอ่ะ
2: เดี๋ยวต้องไปถามเขาหน่อยนะ
9: ถามเขาหน่อยได้ไหมว่าเขายืนต่อแถวทำอะไรกันพี่ค่ะพี่ยืนต่อแถวทำอะไรคะ
12: นี่มารับเพื่อสมุนไพรไปปลูกครับ
2: อ๋อใ
12: ช่การเกษตรครับ
2: แจกฟรีด้วยใช่ไหมคะ
12: ใช่ครับ
9: มีสมุนไพรอะไรแจกบ้างคะ
12: มีขมิ้นชันครับใบเตยแล้วก็อีกหลายอย่างเลยครับ
9: แล้ววันนี้มาเอาอะไรคะ
12: ก็เนี่ยครับเขาจะได้1ชุด5ต้นครับ
9: 1ชุดได้5ต้นเลย
12: ใช่ครับ
9: ก็คือแจกฟรีเลย
12: ใช่ครับ
9: ค่ะขอให้ได้นะคะขอบคุณค่ะชาชาเอาละค่ะนี่คืองานมหกรรมสมุนไพรนะคะที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเลยแล้ว
13: ก็จัดทุกปีด้วยแล้วก็ปีนี้จัดตั้งแต่วันที่2
9: ค่ะ
13: วันที่5กรกฎาคม2569
9: ที่ Impact เมืองทองธานีฮอล์11 12นะคะแล้วก็ฟินิกฮอล์5ฮอล์6และแน่นอนว่าอย่าลืมเอากระเป๋าลากมาด้วยค่ะ
2: ค่ะยังมากันได้นะคะอย่าลืมมากันนะคะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราส่งกลับไปที่ห้องส่งก่อนมีพี่อ้อกับพี่กบรอดูแลคุณผู้ฟังอยู่นะคะ
9: ไ
2: ม่
9: ต้องส่งคนไปแล้วค่ะ
14: ขอขอบคุณนะคะน้องไอและน้องสายป่านมากๆเลยค
15: ่ะพาไปชมบรรยากาศสนุกมากๆ
14: ค่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่าสองสาวเนี่ยจะบอกว่าน่าจะหลงแล้วนะคะว่าไม่รู้จะไปอยู่บูธไหนดีเพราะว่าเห็นล่าสุดเนี่ยไปคุยกับน้องหมาน้องไซบีเรียนนะคะน่ารักมาก
15: คุยกับน้องหมาน้องไซบีเรียน
14: คุยรู้เรื่องแล้วใช่ไหม
15: คุยกันรู้เรื่องแล้ว
14: คุยรู้เรื่องแล้วใช่ไหมแล้วก็คือจะบอกว่าภายในงานนี่ยกตัวอย่างเป็นน้ำพึ่งมานะจริงๆแล้วสองสาวบอกว่ามันเยอะมากๆเลยแต่ว่าต้องมาชมเองนะคะและบูธที่เป็นไฮไลท์เลยเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเห็นไหมคะว่าน้องๆสองสาวเนี่ยพาไปที่บูธที่เป็นสมุนไพรสำหรับน้องสัตว์เลี้ยงในบ้านของเรา
15: ใช่ค่ะซึ่งปีนี้เพิ่มมาจากปีที่แล้วปีที่แล้วไม่มีนะ
14: ปีที่แล้วไม่มีปีนี้พิเศษนะคะปีต่อๆไปก็พิเศษไปอีก
15: ก็น่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะ
14: บูธตะกี้นะคะจะเป็นบูธ Herb for Pets ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งบูธ
15: อีกหนึ่งบูธที่เพิ่มขึ้นมาในปีนี้ก็คือHerbal for Beauty นะคะ
14: นน
15: สำหรับความสวยความงามสาวๆน่าจะชอบนะ
14: นี่เราเลือกทีมงานได้ถูกต้องเลยนะ
15: ใช่ค
14: ่ะสาวไปเนี่ยเรียกสีสันให้ผู้ชมผู้ฟังเนี่ยกลับเข้ามาติดตามยอดไลค์เนี่ยพุ่งกระฉูดเลยนะคะ
15: จะบอกว่า ตั้งแต่เช้าดิฉันยังไม่เจอเลยนะสองสาวเนี
14: ่
15: ย
14: และตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาเพราะว่าน่าจะไปหลงแสงสีอยู่บูธไหนบูธหนึ่งเพราะว่าต้องบอกว่างานดีมากๆมางานนี้เนี่ยครบจบที่เดียวเลยนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย
15: ทั้งภายในและภายนอก
14: โอ้คุณคะคองจองอาจจะบอกว่าวันนี้นะคะพิเศษอีกแล้วสำหรับแฟนรายการทั่วทิศถิ่นไทยใครที่เป็นแฟนรายการทั่วทิศถิ่นไทยฟังรายการของเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดวิทยุและออนไลน์
15: Facebook Live นะคะ
14: ตอนนี้อะไรคะ
15: ตอนนี้มีหนังสือมาแจก
14: ค่ะนี่แหละพิเศษสุดเลยแล้วจะบอกว่าหนังสือฉบับนี้เล่มนี้นะคะแต่งโดยท่านดร.ต้อมนะคะดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรนะคะดร.ต้อมเป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะท่านก็พยายามที่จะสรรรวบรวมความรู้องค์ความรู้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็นำมาเขียนไว้ในเล่มนี้เล่มเนี่ยจะเป็นรูปแบบ4สีทั้งเล่มเลยนะ
15: สวยงามมากดิฉันไปเปิดแล้วดิฉันยังอยากได้เองแต่ไม่ได้ไง
14: แต่ไม่ได้
15: จะต้องให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก่อน
14: กติกามีอะไรบ้าง
15: กติกาง่ายมากๆค่ะเพียงแค่โทรศัพท์เข้ามา
14: แจกได้เป็นใจนึกเลยนะคะ
15: โทรศัพท์เข้ามานะคะแล้วก็แจ้งชื่อเบอร์โทรศัพท
14: ์ค่ะ
15: ให้กับทีมงานหลังบ้านของเรานะคะ2เบอร์วันนี้เราพิเศษเปิด2เบอร์ให้เลยนะคะ026918437
14: ค่ะ
15: 026918437อีก1เบอร์นะคะ022769718 022769718
14: นี่สำหรับคนที่โทรเข้ามาในรายการนะคะมี2เบอร์นะคะฟังให้แม่นจำให้ขึ้นใจแต่ไม่ต้องน้อยใจสำหรับใครที่ชมทาง Facebook Live นะคะคุณก็ได้สิทธิ์นั้นเหมือนกัน
15: ค่ะก็แจ้งเข้ามา
14: เหมือนกัน
15: พิมพ์เข้ามานะคะแจ้งชื่อพร้อมกับเบอร์โทรศัพท
14: ์
15: ให้ทีมงานของเราได้ติดต่อกลับไปนะคะถ้าแจ้งไม่ครบก็อาจจะหมดสิทธิ์ไปเราติดต่อไม่ได้นะ
14: คะแล้วก็สามารถแจ้งได้ในเวลาที่จัดรายการทั่วทิศถิ่นไทยนี้เท่านั้นนะคะและฝากเรียนนิดนึงค่ะสำหรับใครที่แจ้งประสงค์ไว้แล้วทีมงานของเราจะโทรเข้าไปนะคะไม่ต้องกลัวนะถ้าบอกว่าเป็นทีมงานจากวิทยุแห่งประเทศไทยเชื่อถือได้นะคะเราจะไม่มีการให้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
15: จะไม่เรียกเก็บเงินถ้ามีเบอร์โทรไปแล้วบอกว่าเราจะต้องจ่ายค่าหนังสือ
14: หรือค่าใช้จ่ายอะไร
15: อื่นๆแบบนี้ไม่ได้นะคะมิจฉาชีพ
14: เห็นไหมบรรยากาศสดๆเลยนะคะข้างๆเราก็จะเป็นบูธของน้องสัตว์เลี้ยงที่เป็นน้องหมานะคะตอนนี้เขากำลังวิ่งเล่นอยู่อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้คุณอ้อเราจะพักสักครู่ค่ะแต่ว่าช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์ค่ะ
15: หรือว่าหมอแอ๊กนะคะหมอแอ๊กสุดหล่อของเรา
14: อาจารย์แอ๊ก
15: ค่ะ
14: อาจารย์แอ๊ก
15: คือ
14: จะบอกว่าหล่อจริงๆค่ะ
15: คั
14: ดสรรมาวันนี้นะคุณหมอเนี่ยทั้งหล่อแล้วก็คุณหมอสวยมาแล้วเจอคุณหมอหล่ออีกนะคะมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะก็จะมาคุยในเรื่องของการจัดงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราโชว์ด้านหน้านี้นะคะ
15: เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาแนะนำให้พวกเราได้รับฟังกันนะคะ
14: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
20: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
21: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะกับทั่วที่ทินไทยค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะทุกวันเลยค่ะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะในช่วงเวลานี้แหละค่ะไปจนถึงบ่าย2โมงตรงค่ะแน่นอนค่ะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศของงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ซึ่งอยู่ที่เมืองทองธานีค่ะงานจะมีถึงไปจนถึงวันที่5นะคะวันอาทิตย์นี้ใครที่อยากจะมาเที่ยวมาชมมาช็อปมาชิมได้หมดเลยค่ะและสำหรับช่วงนี้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากเภสัชกรนัทดนัยมุสิกวงศ์หรือว่าอาจารย์แอคนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะเรื่องของสุขภาพอย่างที่เราทราบกันว่าสุขภาพเนี่ยไม่มีใครอยากจะป่วยการไม่ป่วยเนี่ยถือว่าเป็นการช่วยชาติอย่างหนึ่งแล้วอาจารย์เห็นด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะอยากให้แลกเปลี่ยนกัน
2: พูดแบบนี้คือจริงเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็ต้องไป
0: หาหมอ
2: เนาะนะครับซึ่งโรงพยาบาลก็เป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลที่คอยสนับสนุนนะถือว่าเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานนะครับแต่ว่าถามคือมีคนอยากไปหาหมอไหมครับ
1: ไม่แน่นอนว่าไม่มีใครอยากไป
2: ใช่คร
1: ับ แค่เดินเข้าไปในโรงพยาบาลบรรยากาศก็ไม่อยากสัมผัสแบบนั้น
2: ล่ะใช่ครับก็คือเวลาเราป่วยทีเนี่ยเราก็เสียสตางค์เยอะเนา
1: ะ
2: นะครับบางทีแต่ว่าถ้าไปโรงพยาบาลรัฐถ้าอยู่ในสวัสดิการขั้นพื้นฐานบางทีไม่เสียเนา
1: ะ
2: ก็เป็นบัตรทอง30บาทใช่ไหมครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเสียสตางค์เองเพิ่มจากบริการนี้มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแน่นอนเป็นภาระของตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เงินของเรียกว่าครอบครัวด้วย
0: บางคนต้องดึงเงินในอนาคตมาใช้ซะเอง
2: ใช่ครับก็คือเดือดร้อนตัวเองก็ป่วยสตางค์ก็เสียใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะดูแลก่อนจะป่วยจะดีกว่านะครับถ้าเป็นไปได้ครับ
0: แล้วก็ในช่วงสถานการณ์เรียกว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเจอกับภัยพิบัติต่างๆนานามากมายเลยซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องของน้ำท่วมแหละ น้ำท่วม
1: แผ่นดินไหว
0: แผ่นดินไหวอันนี้ก็หนักแล้วก็ตึกถล่มอีกนะคะในหลายอย่าง
2: ครับคือเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยเวลาเราผ่านประสบการณ์มาแล้วครับตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ยุคโควิดนะฮ
0: ะ
2: ถึงนั่นถือว่าเป็นภัยพิบัติทางโรคระบาดใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้ได้เลยว่าการพึ่งพาตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับพอจำได้เนาะว่าถ้ายุคโควิดเนี่ยวัคซีนใช่ไหมครับกว่าจะมาถึงประเทศไทยใช่ไหมครับนั่นเป็นสิ่งที่แสดงเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเรายังพึ่งพาตัวเองไม่ได้เนาะคือเราไม่สามารถผลิตยาขึ้นมาเองได้นะครับจุดนี้แหละที่ทำให้ทางอภัยภูเบศรเนี่ยจริงๆเราทำแนวคิดเนี่ยมานานแล้วเรื่องของพยายามทำให้ประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาตัวเองได
1: ้
2: แล้วก็อาจารย์ต้อมเนี่ยนะครับดร.ต้อมเนี่ยก็พยายามจะหาตัววัตถุดิบที่ทำขึ้นได้ในประเทศไทยคือพืชต้นไม้เนี่ยคือพืชสมุนไพรที่เราเนี่ยปลูกเองได้ใช่ไหมครับนำมาพัฒนาเป็นยานะครับก็เริ่มจากยาง่ายๆใช่ไหมฮะรวมถึงพอยาง่ายๆได้ผลแล้วก็พัฒนาแอดวานซ์ขึ้นมาเรื่อยๆในแต่ละปีแต่ละปี
1: ก็ไต่ระดับความง่ายไปสู่ความยากขึ้นเรื่อยๆ
0: นะคะก็เป็นตั้งแต่เบสิกพื้นฐานนะคะตั้งแต่ต้นน้ำเลยก็ได
2: ้
0: นะคะทีนี้ในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเห็นดร.ต้อมเนี่ยทำผลิตหนังสือขึ้นมาหนังสือฉบับนี้นะคะเป็นเรื่องของ
1: บันทึกของแผ่นดินเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะสมุนไพร
2: ก็ป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติเล่มนี้ต้องบอกว่าเป็นเล่มที่อ่านง่ายนะครับอ
0: ่
2: านง่ายนะครับใช้ภาษา
0: เดี๋ยวขออนุญาตโชว์ไปด้วยนะคะคุณหมอพูด
1: หน้าอ่านด้วยนะคะ
2: ใช่แล้วก็แบ่งหมวดหมู่นะครับง่ายเลยคือช่วงแรกๆก็จะแบ่งตามกลุ่มอาการ
1: ค
2: ือใครป่วยแบบไหนก็หาได้เลยนะครับว่ามีป่วยแบบนี้ควรจะใช้สมุนไพรชนิดใดใช้อย่างไรนะครับนะดูอาการแล้วก็เลือกสมุนไพรที่เหมาะสมกับอาการนั้นได้แล้วก็ในพาร์ทหลังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสมุนไพรแต่ละชนิดนะครับที่เอามาเสริมว่าดีอย่างไรมีสรรพคุณอย่างไรนะครับคือเล่มนี้คือต้องการทำไว้เป็นคู่มือฮ
1: ะ
2: ถ้าเกิดภัยพิบัติจริง ออกจากบ้านไม่ได้นะครับมาเปิดตำราเล่มนี
1: ้
2: ดูซิว่าต้นไม้ในบ้านคุณเนี่ยมีอะไรแล้วเอามารักษาภาวะอะไรได้บ้างครับมาแรงเข้าหูนะครับก่อนหน้านี้ผมเห็น
1: ที่แบบ
2: อับแผลเนี่ยนะครับอุบัติเหตุถ้าไม่มียาแผนปัจจุบันท่านจะทำอย่างไรคร
1: ับ
2: ใช่ไหม
1: ก็คือมีวิธีการให้เลยว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างเป
0: ็
1: นขั้นเป็นตอน
2: มีสมุนไพรชนิดไหนที่ประยุกต์ใช้ได้
0: ใช่ค่ะคือแล้วที่ทำออกมารูปแบบหนังสือเนี่ยน่าอ่านมากๆค่
1: ะ
0: เป็นกระดาษมันกระดาษมันที่เป็นเขาเรียกกระดาษอาร์ตไหมคะกระดาษอาร์ตมันแล้วก็เป็นสีทั้งเล่มเลย
2: ครับ
0: เปิดเข้ามาสมมติว่าเจออาการผื่นแพ้และลมพิษเนี่ยก็จะเกิดอาการยังไงเนี่ยคุณหมอจะเขียนละเอียดเลยแล้วก็อาการให้เราสังเกตเนี่ยมีอะไรบ้างสัญญาณ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการที่
2: เจอได้
1: ใ
2: ช่เกิดได้บ่อยและเราสามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้านคร
0: ับ ใช่ค่ะเนี่ยหัวข้อมีตั้งแต่อาการเจ็บป่วยทั่วไปหรือว่าเหตุฉุกเฉินสมุนไพรกรอบป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติ
2: ใช่ครับ
0: อ
2: ัน
0: นี้นี่เข้ากับคอนเซ็ปต์เลยค่ะ
1: ตรงมากๆ
0: ค
1: ุ
0: ณหมอค่ะ
1: แล้วก็เป็นสมุนไพรที่เราสามารถหาได้ง่าย
2: ใช่ครับก็พยายามเลือกสมุนไพรที่อาจารย์ต้อมเนี่ยเลือกสมุนไพรที่เบสิกหาได้ง่ายปลูกได้ง่ายในประเทศไทยนะครับลองถ้าลองอ่านดูก็จะรู้ว่าเป็นสมุนไพรทั่วไปนะคร
1: ับ
2: คือไม่ใช่ต้องเข้าป่าไปหาอะไรอย่างนั้นนะครับ
0: จะเจออยู่แล้วแต่เราไม่รู้
2: เจออยู่แล้วใช่ครับที่บางท่านเผลอๆมีอยู่ในบ้านอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเอ้ามันทำเป็นยาด้วยได้หรือหรอ
1: มันสามารถมาใช้ได้
2: ใช่
1: ครับบางท่านนะคะตัดทิ้งต
2: ั
1: ดทิ้งถอนทิ้ง
0: นะคะ
1: ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าสมุนไพรของในทุกบ้านทุกพื้นที่จะสามารถใช้ได้ใช่ไหมคะคุณหมออ
2: ๋อใช่ครับคือเวลาถ้าพูดเรื่องนี้คืออาจจะต้องพูดในแง่ของเมื่อเราเลือกนำมาทำเป็นยาในระดับอุตสาหกรรมใหญ่หรือใช้ในโรงงานเนี่ยครับเรียกว่าแหล่งเพาะปลูกเนี่ยก็มีผลเยอะเนาะภาคเหนือภาคใต้ต้นไม้แต่ละชนิดก็ปลูกได้ดีบางต้นโตดีในภาคเหนือนะโตดีไม่เท่าไหร่ต้องมีสารสำคัญทางยาเยอะด้วยอะไรประมาณนี้ครับครับ
1: ก็
2: อาจจะต้องเลือกในการเอามาขยายสเกลในระดับอุตสาหกรรมเพียงแต่ว่าถ้าท่านปลูกเองในระดับในบ้านอะไรเงี้ยครับจริงๆมันมีฤทธิ์ทางยานั่นแหละครับมีเหมือนกันนั่นแหละ
1: ก็สามารถใช้ได
2: ้ใช้ได้
0: แต่ว่าการใช้สมุนไพรเนี่ยเราคุยกันในรายการเป็นประจำอยู่แล้วว่าอย่างคุณหมออาดร.ต้นนะคะหรือคุณหมอท่านอื่นๆก็จะย้ำนะว่าใครจะใช้สมุนไพรเนี่ยต้องศึกษาให้ดีนะคะไม
1: ่
0: ใช่ว่าสมุนไพรเนี่ยคำว่าสมุนไพรอ๋อมันคือ
1: มันปลอดภัยสามารถใช้ได
0: ้แต่จริงๆมันต้องรู้ด้วยว่าเอ้ยคุณเป็นมีโรคประจำตัวหรือเปล่าโรคไตไหม
1: อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้โอกาสดีที่คุณหมอก็มานั่งอยู่กับเรานะคะพอพูดถึงเรื่องสมุนไพรเสร็จแล้วอ่ะเรามาเจออภัยโบนแคร
1: ์ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ซึ่งเราไม่ค่อยได้เจอนะ
0: ยังไม่เคยเห็น
2: ก็เพิ่งทำมาเปิดตัวในงานมหากรรมสมุนไพรที่แรกครั้งแรก
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: ปีนี้เห็นบอกว่าทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ทั้งหมดกี่ชนิดคะ
2: ก็จะมีที่เป็นหมวดหมู่ของยาเนี่ยนะครับ2ชนิดแล้วก็หมวดหมู่ของเครื่องสำอาง1ชนิดนะครับแล้วก็ที่ผมมาให้ดูเนี่ยก็คือเป็นต้องบอกว่ามีงานวิจัยที่อัปเดตขึ้นมาใหม
1: ่
2: นะปีนี้อีกนะครับก็คืออาภัยดีนะครับก็เลยเอามาให้ดูครับ
0: เริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนค่ะคุณผู้ชมที่ฉันสนใจอภัย
2: โบนแคร์นะฮะโบนก็แปลว่ากระดูกเนาะคือตรงตามชื่อเลยแคร์ก็คือดูแลนะครับ
1: ดูแลกระดูก
2: แต่จริงๆแล้วอภัยโบนแคร์เนี่ยเกิดจากงานวิจัยที่อาจจะต้องย้อนไปเมื่อเกือบ5ปีที่แล้วนะครับจริงๆก็คือเป็นการศึกษามานานนานแล้วนะครับแต่ว่าตัวพืชสมุนไพรโบนแคร์คือตัวยาเพชรสังฆาตนะคร
1: ับ
2: เพชรสังฆาตเนี่ยใช้มาเกิน30ปีแล้ว
1: เราจะได้ยินแต่เพ
2: ชรสังฆาตเนี่ยโดยปกติรักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารเนา
1: ะ
2: นะครับแต่ว่าในภายหลังก็มีงานวิจัยออกมานะครับเรื่องของเขาเอามาทำในเมืองนอกน
1: ะ
2: เขาเอาเพชรสังฆาตมาทำเป็นอาหารเสริมกินบำรุงกระดูกนะครับ
0: แต่อันนี้คือของต่างประเทศ
2: ของต่างประเทศซึ่งพอทีมงานนักวิจัยเนี่ยพอมาศึกษาตำรา ก็เรียกว่าโบราณของไทยเองจริงๆก็เขียนไว้ตรงกันก็คือเพชรสังฆาเนี่ยช่วยบำรุงเขาเรียกว่าข้อต่อกระดูกได้นะครับเนาะแล้วก็เอามาทำการศึกษาในคนที่สตรีวัยหมดประจำเดือน
0: วัยทอง
2: วัยทองนะ
1: วัยหมดประจำเดือนก็พอนะ
2: ใช่ครับหมดประจำเดือนเสร็จเนี่ยเขาเรียกว่ากระดูกก็จะบางลงเน
1: า
2: ะอันนี้
1: ตาม
2: กลไกธรรมชาตินะครับผู้หญิงส่วนหลายหลายคนก็เจอว่าตัวเองเป็นกระดูกบางหลังหมดประจำเดือนไปแล้วไม่ได้เป็นทุกคนนะฮะแต่ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นการรักษาแผนปัจจุบันนี้ก็มีนะครับก็เป็นยา
0: แบบ
2: ปัจจุบันไปยากินยาฉีดนะครับซึ่งก็มีราคาสูงเนาะนะครับบางทีเข็มละหลายพันถึงหมื่นใช่ไหมฮะถ้าเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลบางคนก็อาจจะเข้าไม่ถึงนะฮะเราก็เลยลองนำเพชรสังฆาเนี่ยนะครับเอามาทดลองนะฮะในคนที่มีภาวะวัยหมดประจำเดือนเนี่ยแล้วก็ตรวจเลือดนะคือไม่ได้ถามแค่ว่าดีไหมอะไรยังไงอันนี้คือเจาะเลือดดูเลยนะฮะ
1: ต้องเช็คระบบข
2: ้
1: างในก่อน
2: ใช่ครับว่าเพื่อคอนเฟิร์มว่าตัวเพชรสังฆาเนี่ยเขามีการมีอะไรนะความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับกระดูกหรือไม
1: ่
2: นะอันนี้คือคำถามของเราอะนะฮะทีนี้ก็พบว่าสุดท้ายเนี่ยก็พบว่าเพชรสังฆาเนี่ยมันช่วยได้เรื่องกับชะลอการสูญเสียมวลกระดูกก็จึงเป็นที่มาของเราทำอภัยโบนแชร์มาให้ทุกท่านนะฮะหรือคนที่มีปัญหาเนี่ยลองสามารถรับประทานได้เลย
1: พออาจารย์บอกว่าคนที่วัยหมดประจำเดือนแล้วอย่างคุณผู้ชายแบบนี้ใช้ได้ไหมคะ
2: ผู้ชายเนี่ยจะพบปัญหากระดูกบางน้อยกว่าเนื่องจากเรื่องตัวฮอร์โมนนะครับใช่ครับใช่ครับ
0: ผู้หญิงความเสี่ยงมากกว่า
2: เยอะกว่าเยอะครับเยอะกว่าเยอะครับ
0: ทีนี้พอเราเห็นว่าโอเคมันดูแลเรื่องของกระดูกแล้วในส่วนนี้เนี่ยอภัยโบนแคร์เป็นการชะลอแต่ว่าไม่ใช่เป็นการรักษา
2: ใช่ครับนาข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือตอนนี้ครับมันก็คือบ่งชี้ไปทางนั้นเลยตามเขาเรียกว่าที่เราเขียนเคลมในฉลากเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ากว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยจริงๆก็ผ่านอย.เนาะนะครับมันก็ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุนที่ต้องการค่อนข้างเยอะนะครับใช้คำนี้ได้เลยคือชะลอการสูญเสียมวลกระดูกแล้วก็ต้องในผู้หญิง
0: วัยหมดประจำเดือนด้วย
2: เพราะว่าเราศึกษาในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
0: บางคนพอได้ยินปุ๊บกลุ่มน้องๆวัยรุ่นหมอกระดูก
1: รีบเลยนะ
0: เข้าใจว่ากระดูกฉันจะเสริมกระดูกให้กระดูกสูงอะไรอย่างนู้นอย่างนี้
1: ไม่ใช่ไม่ได้เสริมกระดูก
0: สำหรับผู้หญิงที่วัยหมดประจำเดือน
2: ใช่ครับก็เรียกว่าดูแลก่อนที่จะ
0: สายกันไป
2: นะครับเพราะว่ากระดูกเนี่ยมันมีแต่เสื่อมลงเนา
1: ะ
2: มันไม่มีย้อนขึ้นมาได้นะฮะเนาะคือมันทำได้คือต้องให้สไลเดอร์ลงช้าๆนะครับเนาะให้ว่า
1: ค่อยๆให้ช้าที่สุด
0: ด
1: ู
0: แลเขาให้ดีที่สุดนั่นแหละก็คืออย่างน้อยเขาไม่ต้องทำงานหนักเกินไปเราก็ชะลอเขาได้นะคะ
1: เขาเราอ่ะห้ามความเสื่อมไม่ได้แต่ว่าเราช่วยชะลอได้
0: หลายคนอาจจะสงสัยแล้วค่ะอาจารย์คะว่าเอ๊ะอภัยโบนแคร์เนี่ยถ้าเกิดว่าจะรับประทานยังไงดี
2: ที่เราทดสอบกันมาคือครั้งละ2แคปซูล
0: ครับ
2: 2เวลาหลังอาหารแล้วก็ให้ทานนานติดต่อกัน6เดือนอันนี้ตามข้อมูลที่เรามีนะครับที่เราวิจัยกัน
0: ไม่ใช่บางคนบอกว่ากินไปแล้ว1สัปดาห์ไม่เห็นรู้เรื่องเลย
2: ไม่ใช่
0: แต่ทุกอย่างอ่ะใครอะไร
1: มีระยะเวลา
0: ต้องมีระยะเวลาเนาะต้องต่อเนื่องด้ว
1: ย
0: แล้วมีข้อจำกัดมั้ยคะ
2: ส่วนใหญ่เราก็ยังมีข้อห้ามอยู่นะครับก
0: ็
2: คือคนที่เป็นข้อควรระวังละกันนะข้อควรระวังกับข้อห้ามต่างกันก็คือห้ามผู้หญิงตั้งครรภ์ฉันกินนะครับแล้วก็ข้อควรระวังคือเนื่องจากตัวเพชรสังฆาเนี่ยมันจะมีผลึกเขาเรียกว่าออกซาเลตนะครับเป็นผลึกแคลเซียมมันก็จะมีรายงานเกี่ยวกับถ้าทานอันเนี้ยมากเกินไปมากเกินที่เรากำหนดเนี่ยนะครับสามารถจะเกิดนิ่วได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ทานตามปริมาณที่เรากำหนดไว้นะไม่เกิน4แคปซูลต่อวัน
1: ค่ะอ๋อ4แคปซูลต่อวัน
0: ทานที่ดีก่อนที่จะรับประทานยาสมุนไพรหรืออะไรก็ตามต้องปรึกษาเภสัชกรหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
1: ใช่ค่ะอย่าไปซื้อมาทานเองนะ
0: ไม่ได้เลยค่ะ
2: ต้องปรึกษาก่อนได้ครับคือถ้าผู้ป่วยที่ใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่นะครับส่วนใหญ่มักจะใช้มาก่อนนะฮ
0: ะ
2: สามารถปรึกษามาก่อนได้นะครับว่าควรจะ ทานได้ไหมหรือว่าระวังอะไรอะไรครับ
1: ต่อไปยาแก้ไอผสมมะขามป้อมตอนนี้เราเห็นบ่อยมากเพียงแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษแตกต่างกันยังไงคะ
2: ก็คือสูตรนี้นะครับก็เป็นตำรับที่ต้องบอกว่ามีคนรีเควสเยอะมากมานานแล้วนะครับเป็นหลายสิบปีแล้วอยากจะให้เราเนี่ยทำสูตรไม่มีน้ำตาลแล้วก็สูตรไลท์แอลกอฮอล์ทีนี้อย่างนี้ครับสูตรดั้งเดิมเนี่ยนะครับก็จะเป็นสูตรที่จริงๆอ่ะคือเราใส่น้ำตาลนะแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่อย.กำหนดนะจริงๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรตามที่เราแบบสเปคเอาไว้นะครับเพียงแต่ว่าบางคนก็กังวลเนาะโอ้พี่เป็นเบาหวานก็กลัวจะกินน้ำตาลหมอห้ามอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรผ่านมา20ปีทำแล้วก็เดเวลอปขึ้นมาใหม่นะครับก็เป็นตำรับที่ไม่มีน้ำตาลไร้น้ำตาลแล้วก็ไร้แอลกอฮอล์ก็คือว่าปกติยาน้ำที่ผสมแอลกอฮอล์เนี่ยคุณพ่อคุณแม่มักจะกังวลนะรวมถึงคุณหมอเด็กก็กังวลว่ายาน้ำที่ผสมแอลกอฮอล์เน
1: าะจะทานได้ไหม
2: เด็กจะทานได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วก็ต้องแอบกระซิบนะว่าจริงๆก็บางคนเนี่ยเขาก็เอายาน้ำสูตรดั้งเดิมเราเนี่ยให้เด็กอ่ะกินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นมะขามป้อมเนาะแล้วแอลกอฮอล์คือเราใส่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะ
0: ก็คือตามสูตรตามสูตรที่บอกแล้ว
2: แต่ว่าไม่เป็นไรใครกังวลก็กินสูตรใหม่ไปเลยนะครับก็เป็นสูตรไร้น้ำตาลแล้วก็สูตรไร้แอลกอฮอล
1: ์ก็คือรสชาติก็เหมือนเดิม
2: อร่อยเหมือนเดิม
1: อร่อยเหมือนเดิม
2: อร่อยเหมือนเดิมราคาเท่าเดิมด้วย
0: คือ
2: ไม่ได้ขึ้นราคาย
0: ากนะคุณเพราะว่าสูตรเดิมสมมติว่าสูตรเดิมแบบมีความกลมกล่อมมีความนิดๆหน่อยๆแต่ทำสูตรใหม่ไม่ใส่น้ำตาลเน
1: ี่
0: ยแต่รสชาติเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: ยากนะ
2: ใช่ครับ
1: ต้องลองนะ
2: เดี๋ยวต้องลอง
0: ถ้าไม่เกรงใจนิดเปิดชิมเลย
1: อีกหนึ่งตัวค่ะอภัยบีตัวนี
2: ้สุดท้ายครับก็คืออภัยบีตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ว่าเรามีการอัปเดตงานวิจัยใหม่นะก็คือเราก็พยายามทำศึกษาให้มันลึกมากขึ้นนะก่อนหน้านี้อภัยบีก็จะใช้สำหรับช่วยนอนหลับนะครับแล้วก็ช่วยผ่อนคลายนะครับในปีนี้เราก็ดูเรื่องเกี่ยวกับความจำสมองเนาะสำหรับคนที่มีความจำสั้นเป็นกันหรือยังฮะ
0: เริ่มแล้วค่ะ
2: เริ
0: ่
2: มแล้ว
0: นะบางท
2: ี
0: นะหารีโมททีวีไม่เจอไปเปิดตู้เย็นเจอรีโมทอยู่ในที่แช่ไข่ใน
1: แว่นตา
0: อยู่ที่ไหนคะ
1: บนศีรษะตัวเอง
0: เริ่มเป็นแล้วเริ่มแล้ว
2: ก็คือจริงๆก่อนหน้านี้อภัยบีเนี่ยนอกจากเรื่องของการนอนหลับเนี่ยนะครับเราก็มีการศึกษาเรื่องกับช่วยสมองนะครับเรื่องฟื้นฟูความจำมาสักพักแล้วก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2556เนาะ10กว่าปีแล้วที่ทำยาตัวนี้นะครับแล้วก็ปีนี้เราก็อัปเดตลึกไปอีกว่ามันมีการกินยาแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางในเลือดของเราเป็นอย่างไรคือเขาเรียกว่าเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์นะครับซึ่งปีนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะครับก็รอตีพิมพ์ว่าผลวิจัยออกมาค่อนข้างดีนะว่ามันช่วยชะลอความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้นะครับอันนี้ก็นำมาเล่าให้ฟังก่อน
1: ค่ะแล้วตัวนี้ช่วยในเรื่องของการนอนไหมคะ
2: การนอนเนี่ยช่วยอยู่แล้วเพราะว่าที่โรงพยาบาลเองเนี่ยเราก็ให้ยาตัวนี้กับผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับหรือว่าคนที่กินยานอนหลับอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนมาใช้สมุนไพรนะครับเนื่องจากยานอนหลับช่วยหลับได้จริงเนา
1: ะ
2: เพียงแต่ว่ายานอนหลับแผนปัจจุบันกินแล้วมันก็ติดยาใช่ไหมแบบบางคนป้าเนี่ยหยุดไม่ได้เลยคุณหมอต้องแบบกินยาตลอดเลยอะไรเงี้ยบางคนก็อยากจะเปลี่ยนใช่ไหมครับแล้วก็ยานอนหลับกินนานๆกลายเป็นสาเหตุความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมได้
1: อ
2: ีกยิ่งกินยิ่งหลับได้แต่ว่าสมองเสื่อมไปอีกอะไรเงี้ย
1: แต่ก็อย่างที่ย้ำกันนะคะว่าสมุนไพรทุกตัวทุกชนิดก่อนที่จะไปหาซื้อมาจะต้องปรึกษาเภสัชกรก่อนนะคะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเพื่อความปลอดภัย
0: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะจริงๆแล้วก็อยากจะคุยเยอะกว่านี้นะคะเนื่องจากว่าคุณอาจารย์แอ๊กเองเนี่ยก็อยู่กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแล้วก็มีประสบการณ์มามากๆนะคะแต่ว่าเวลาจำกัดค่
1: ะ
0: ให้อาจารย์แอ๊กฝากทิ้งท้ายโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยแล้วก็ฝากเชิญชวนร่วมงานไปที่บูธด้วยค่ะ
2: ครับปีนี้นะครับก็สุดท้ายคอนเซปต์ก็คือเราใช้สมุนไพร พึ่งพาตัวเองนะครับดูแลตัวเองทั้งในยามปกติและสามารถดูแลตัวเองในยามที่มีภัยพิบัติได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาเริ่มต้นนะครับการใช้สมุนไพรเนี่ยก็ยินดีนะครับเรียนเชิญเข้ามาที่บูธของโรงพยาบาลอภัยภูเบศนะครับซึ่งก็มีสมุนไพรรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำแนะนำนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ดูเขาเรียกว่าสามารถติดต่อพวกเราได้ทางออนไลน์ก็ได้บางคนไม่สะดวกนะครับก็ลองเข้ามาคุยกันครับ
0: ตอนนี้นะคะขออนุญาตไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะทาง Facebook Live กันหน่อยค่ะเพราะว่าถล่มทลายมากตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าเราแจกหนังสืออาจารย์แอ๊กก็บอกว่าแจกอีกค่ะเรายังมีเวลาเหลืออีก
1: 2 นาที
0: นะคะแล้วก็ใครที่จะโทรจองหนังสือโทรเข้าไปได้ที่เบอร์0227769718ค่ะและอีกเบอร์ค่ะคุณอ้ออ
1: ีก1เบอร์นะคะ026918437ค่ะ026918437 2เบอร์นี้นะคะ
0: แล้วก็ย้ำนะคะสำหรับใครที่จะโทรเข้ามานะคะไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวทีมงานโทรกลับไปเนี่ยค่าใช้จ่ายไม่มีนะโทรมาขอฟรีได้ค่ะแล้วก็สามารถจองผ่านทาง Facebook Live ได้นะคะในเวลาที่เรากำหนดไว้คือจบรายการนี้เราก็จะไม่ได้รับแจกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เลยนะคะค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้หลายอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ได้เจอกับอาจารย์แอ๊กนะคะเภสัชกรนัดดนัยมุสิกวงซึ่งเราไม่เคยเจอเลย
0: ค่ะหล่อมากมาก
1: หล่อมากมากจริงๆ
0: บอกไว้ก่อนนะคะคุณหมอหล่อมากแล้วใครฟังวิทยุอยากจะเห็นหน้าคุณหมอนะคะว่าหล่อแค่ไหนเข้ามาติดตามได้กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ
1: ค่ะหรือว่าจะรับชมรับฟังย้อนหลังก็ได้นะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เภสัชกรนัดดนัยมุสิกวงหรือว่าอาจารย์แอ๊กนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะ
0: และสำหรับวันนี้นะคะรายการทั่วทิศถิ่นไทยหมดเวลาแล้วค่ะลาทุกคนไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดู

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัว2ผู้ต้องหาเชื่อมโยงเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนในพัสดุไปรษณีย์เข้าสอบปากคำเร่งขยายผลไปยังผู้บงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมอง

0: สายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัว2ผู้ต้องหาเชื่อมโยงเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนในพัสดุไปรษณีย์เข้าสอบปากคำเพื่อเร่งขยายผลไปยังผู้บงการและเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายอาทิตย์อายุ43ปีชาวไทยและนางทักษพรอายุ42ปีชาวลาว2ผู้ต้องหาที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนซุกซ่อนในพัสดุไปรษณีย์เข้าสอบปากคำที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเบื้องต้นจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาทั้งสองทำหน้าที่รับจ้างบรรจุและนำส่งพัสดุที่ซุกซ่อนเฮโรอีนไว้ภายในเนื้อผ้ากระเป๋าผ้าและสินค้าไทยหลายรายการเพื่ออำพรางการตรวจสอบก่อนส่งผ่านระบบไปรษณีย์ไปยังต่างประเทศโดยได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจค้นบ้านพักของสองผู้ต้องหาไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมจึงเชิญตัวมาสอบสวนจากข้อมูลพบว่าทั้งสองมีหน้าที่นำกล่องพัสดุที่จัดเตรียมไว้แล้วจากประเทศเพื่อนบ้านไปส่งผ่านที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ต้องหาทั้งสองจะมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนผ่านพัสดุไปรษณีย์แต่ขณะนี้ยังไม่พบพยานหลักฐานที่ยืนยันได้ว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินหญิงที่ถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียพนักงานสอบสวนจะเร่งขยายผลไปยังผู้บงการผู้สนับสนุนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปกรมสุขภาพจิตร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหาร
2: นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าจากอุบัติเหตุรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจต่อพระสงฆ์ครอบครัวและประชาชนที่รับข่าวสารกรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานณโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อประเมินและให้การดูแลด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะวิกฤตและระยะฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บญาติและครอบครัวที่เฝ้าดูแลรักษารวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรงผ่านการประเมินระดับความเครียดความต้องการด้านสุขภาพจิตและการให้การปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อลดความตื่นตระหนกสร้างความรู้สึกปลอดภัยและช่วยให้ผู้ประสบเหตุสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตให้สามารถปรับตัวต่อความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกประกาศสิ้นสุดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่มีต้นต่อจากเรือสำราญ MV Hondiasองค์การอนามัยโลกประกาศสิ้นสุดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่มีต้นต่อจากเรือสำราญ MV Hondias สัญชาติเนเธอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทั้งสิ้น12รายในจำนวนนี้เสียชีวิต3รายนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดรายสุดท้ายของผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondias ออกจากสถานที่กักตัวแล้วและตรวจไม่พบเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้การระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondias ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกไปทั่วโลกว่าจะกลายเป็นการระบาดเหมือนกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกยืนยันมาโดยตลอดว่าความเสี่ยงด้านสาธารณสุขทั่วโลกจากเชื้อไวรัสฮันตาอยู่ในระดับต่ำปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
1: ก่อนซื้อประกันภัยอย่าลืมหลักง่ายๆเช็คชัดชัวร์เช็คตรวจสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยว่ามีใบอนุญาตถูกต้องผ่านเว็บไซต์คปภ.ชัดอ่านรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจชัวร์ชำระเบี้ยผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งเพียง3ขั้นตอนเช็คชัดชัวร์ก็ช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความมั่นใจในการซื้อประกันภัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ1186หรือ LINE @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
3: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
4: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
5: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
6: ไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี

0: ีรวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0
1: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ
2: ท่านผู้ฟังคะความคืบหน้าของ EEC วันนี้นะคะก็มีเรื่องของการสำรองน้ำนะคะซึ่งเป็นแผนของรัฐบาลค่ะที่จะเร่งโครงข่ายน้ำ39โครงการยักษ์ค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะนางสาวรัชดาบอกว่ารัฐบาลไม่ได้มองแค่ระยะสั้นนะแต่ว่าได้สั่งให้ใช้ข้อมูลคาดการณ์ฝนล่วงหน้า6เดือนของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเพื่อประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและเตรียมพร้อมใช้โครงข่ายน้ำภาคตะวันออกในการสูบผันน้ำเชื่อมโยงกันนะคะเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำในปี2570ที่คาดว่าพื้นที่ EC จะมีความต้องการใช้น้ำสูงถึง 2,888 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็ยังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ EC รวม39โครงการซึ่งหากเสร็จสิ้นทั้งหมดเนี่ยจะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนได้มากนะคะถึง909ล้านลูกบาศก์เมตรโดยความคืบหน้าปัจจุบันนี้นะคะก็มีการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว19โครงการจากที่ได้รับงบประมาณแล้ว23โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนได้แล้ว258ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ระหว่างดำเนินการ4โครงการค่ะคาดว่าจะเพิ่มปริมาณน้ำได้อีก109ล้านลูกบาศก์เมตรก็ขอให้ทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมมือกันประหยัดน้ำนะคะปรับสู่โรงงานอัจฉริยะพร้อมกันนี้รัฐบาลก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะให้ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้น้ำและขอให้ภาคอุตสาหกรรมเร่งปรับตัวสู่โรงงานอัจฉริยะ Smart Factory เพื่อลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตขณะที่ภาคเกษตรกรรมก็ขอให้เพาะปลูกตามแผนและแนวทางจัดสรรน้ำที่วางไว้นะคะเพื่อลดความเสี่ยงที่ผลผลิตจะเสียหายและกระทบต่อรายได้รัฐบาลยืนยันว่าจะเกาะติดสถานการณ์เอลนิโญอย่างใกล้ชิดค่ะและพร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะมีน้ำกินน้ำใช้ไม่ขาดแคลนและภาคเศรษฐกิจของประเทศจะสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงซึ่งปัจจุบันนั้นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในพื้นที่ EC รวม16แห่งมีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ที่534ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 44% ของความจุรวม 1,462 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับแผนจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝนในปีนี้นะคะตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31ตุลาคมรัฐบาลได้เตรียมน้ำไว้รองรับรวม 1,058 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยแบ่งสัดส่วนการใช้งานดังนี้ค่ะภาคการเกษตร526ล้านลูกบาศก์เมตรภาคอุตสาหกรรม217ล้านลูกบาศก์เมตรภาคอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว169ล้านลูกบาศก์เมตรระบบนิเวศและการสูญเสียในระบบส่วนที่เหลือทั้งหมดค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลนั้นเดินหน้าบริหารจัดการน้ำเชิงรุกนะคะสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสภาวะเอลนิโญแล้วก็มีการเผยแผนจัดสรรน้ำพื้นที่ยุทธศาสตร์ EC ครอบคลุมจังหวัด3จังหวัดภาคเกษตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมั่นใจปีนี้มีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอไม่ซ้ำรอยวิกฤตขาดแคลนค่ะ
3: การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของรัฐบาลไทยที่ได้ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ Eastern Seaboard เมื่อกว่า30ปีก่อนครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายกว่า 8.3 ล้านไร่ในบริเวณ3จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองฉะเชิงเทรามีภารกิจสำคัญคือพัฒนาศักยภาพความพร้อมเพื่อรองรับการลงทุนใหม่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและเชื่อมประโยชน์การลงทุนไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและสังคมให้เติบโตแบบยั่งยืนปัจจุบัน EEC ได้ร่วมผลักดันปัจจัยที่จำเป็นให้พร้อมรองรับการลงทุนใหม่ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะใน5คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักได้แก่อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรม BCG ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนอุตสาหกรรมบริการรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่ชุมชนให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบนิเวศการลงทุนที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยภูมิยุทธศาสตร์ที่เหนือกว่า EEC จึงเป็นหมุดหมายของการลงทุนในภูมิภาคเป็นพื้นที่แห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยศักยภาพและพร้อมดึงดูดการลงทุนทั่วโลกเข้าพื้นที่ด้วยปัจจัยสำคัญหลักได้แก่ Land ที่ดิน EEC พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษหรือที่เรียกว่า EEC Promotional Zone เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน Labor แรงงานเตรียมระบบพัฒนาทักษะแรงงานให้สามารถต่อยอดรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาพร้อมกับการลงทุนโดยคำนึงถึงสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการของนักลงทุนตามหลัก Demand Driven Human Resource Development Logistics Infrastructure and Utility โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดต้นทุนในการประกอบกิจการและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีกรณีการหยุดชะงักทางธุรกิจเนื่องจากสาธารณูปโภคไม่เพียงพอLaw and Regulation กฎระเบียบสำหรับการประกอบกิจการนอกจากภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแล้วหัวใจที่ EEC ให้ความสำคัญคือการพัฒนาพื้นที่และสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดย EEC ผลักดันแผนพัฒนาภาคเกษตรเป็นต้นแบบการใช้ตลาดนำการผลิตใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตให้เข้าถึงตลาดสินค้ามูลค่าสูงกำหนด5คลัสเตอร์ที่มีศักยภาพได้แก่ผลไม้ประมงพืชชีวภาพสมุนไพรเกษตรมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้เกษตรกรให้เทียบเท่ากลุ่มอุตสาหกรรมและบริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชนวิสาหกิจชุมชนและกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่ EEC ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบหรือตรา EEC Select เพื่อเสริมความมั่นใจและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ทั้งหมดนี้คือภารกิจหลักของ EEC เพื่อวางรากฐานความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยสู่การเป็นหมุดหมายปลายทางสำคัญของนักลงทุนและประชากรนานาชาติเชื่อมต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนจนเกิดผลสำเร็จทางเศรษฐกิจกลับคืนมาให้สังคมในทุกระดับเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ถูกปลูกบนพื้นดินเดียวกันถึงแม้จะต่างเมล็ดพันธุ์แต่ก็ยังสามารถเติบโตเคียงข้างกันไปเป็นร่มเงาให้กันและกันจากปัจจุบันไปจนถึงอนาคตต่อเติมเศรษฐกิจเติมเต็มชีวิตเติบโตไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด
0: ์ข้อดีที่เห็นกันชัดๆของโครงการ EEC ก็คงเป็นเรื่องการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกส่งผลดีไม่เพียงแต่ในพื้นที่ EEC เท่านั้นแต่ยังกระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
1: และภาพรวมของประเทศไทยที่เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวจากการลงทุนใหม่
0: ๆการเข้ามาของนักลงทุนต่างประเทศที่จะยืดหยุ่นเรื่องมีทักษะความสามารถความเชี่ยวชาญที่จะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับโน้ตฮาวใหม่ๆเข้าสู่ประเทศเป็นการเชื่อมโลกให้ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนด้วยขีดความสามารถที่ทันสมัยได้อย่างยั่งยืน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: You are listening to ESA Inside.
1: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอหรือ ECO ได้จัดงานสัมมนา EC Sectoral Deep Dive Forum 2026ครั้งที่1ค่ะภายใต้หัวข้อดิจิทัลทีมเพื่อเป็นเวทีสัมมนาหารือเชิงลึกระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะคะในการกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยโดยมุ่งเน้นเสวนาเกี่ยวกับปัจจัยการลงทุนด้าน Data Center ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EC ทางดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการ ECO ได้นำเสนอถึงวิสัยทัศน์การยกระดับพื้นที่ EC ให้เป็นศูนย์กลาง Green Data Center แห่งภูมิภาคโดยเป้าหมายค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ระดับไม่เกิน 1.3 ค่ะซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญนะคะควบคู่กับการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเทคโนโลยีระบายความร้อนขั้นสูงและระบบบริหารจัดการน้ำแบบหมุนเวียนนอกจากนี้ก็ยังได้นำเสนอมาตรการสนับสนุนการลงทุนที่ครบวงจรทั้งสิทธิประโยชน์การลงทุนบริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียว One Stop Service และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนสำหรับงานสัมมนาครั้งนี้นะคะก็จะมีการแบ่งช่วง3ช่วงค่ะโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศร่วมเป็นวิทยากรเพื่อที่จะร่วมกันแชร์แนวคิดการส่งเสริมการลงทุน Data Center ในพื้นที่ EC นะคะอย่างเช่นคุณธีรพันธ์เจริญศักดิ์คุณธนภักดิ์เกิดโพคานะคะแล้วก็ยังมีคุณสุเมธีเจริญวงศ์มิตรมีชาวต่างชาติด้วยนะคะเป็นผู้บริหารที่ได้มาร่วมแชร์ความคิดกันค่ะ
2: ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
3: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0
2: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EC นั้นเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี2561นะคะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพ.ศ. 2561มีการประกาศพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษครอบคลุม3จังหวัดค่ะมีจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราปัจจุบันการลงทุนในอุตสาหกรรมในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะโดยเฉพาะการขยายตัวของสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าและ data center ที่มีการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องมีการพิจารณาการขยายพื้นที่ EC ไปอย่างพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่มีความพร้อมทางสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะรองรับการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตซึ่งมาสู่ข้อเสนอให้มีการขยายพื้นที่ EC ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอครั้งที่1เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นเป็นประธานมีการรับทราบผลการศึกษาโครงการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่สกพอได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของการกำหนดให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มเติมโดยรายงานการศึกษานั้นได้ระบุถึงปัจจัยสนับสนุน4ข้อนะคะที่ทำให้จังหวัดปราจีนบุรีมีความเหมาะสมหากจะขยายพื้นที่ EC ไปยังจังหวัดนี้นะคะคือจังหวัดปราจีนบุรีนั้นมีความโดดเด่นด้านทำเลที่ตั้งข้อได้เปรียบเชิงพื้นที่ค่ะโดยจังหวัดปราจีนบุรีมีทำเลที่ตั้งที่เชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีผังเมืองและนิคมอุตสาหกรรมสามารถรองรับการลงทุนใหม่ได้ในอนาคตค่ะนอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับห่วงโซ่ประทานของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่ EC มีโรงงานกว่า 25% ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะอย่างเช่นยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และเกษตรแปรรูปมีห่วงโซ่ประทานซัพพลายเชนที่สมบูรณ์แบบและแรงงานทักษะสูงในระบบโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ และการเป็นศูนย์กลางเมืองสมุนไพรของประเทศนะคะรวมทั้งเป็นเมืองเกษตรแปรรูปที่มีความโดดเด่นที่สามารถต่อยอดอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในอนาคตค่ะในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมมีถนนเชื่อมโยงพื้นที่ EC และใกล้กรุงเทพรวมทั้งมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อไปยังท่าเรือสำคัญค่ะโดยมีระยะทางห่างจากกรุงเทพและสนามบินสุวรรณภูมิเพียงชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงแล้วก็มีถนนเส้นทางสายหลักนะคะเช่นมีทางหลวงแผ่นดินสายสำคัญอย่างถนนสุวินทวงศ์ทางหลวงหมายเลข304และถนนสุวรรณสอนทางหลวงหมายเลข33รองรับการขนส่งหนักเชื่อมต่อไปยังท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุดนอกจากนั้นก็ยังมีความพร้อมทรัพยากรน้ำที่มีเพียงพอสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเพิ่มขึ้นโดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เช่นแม่น้ำปราจีนบุรีและอ่างเก็บน้ำต่างๆที่จะช่วยรองรับความต้องการใช้น้ำในภาคการผลิตได้อย่างเพียงพอค่ะอย่างไรก็ตามนะคะที่ประชุมกปอก็มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนภายใน 1-2 ปีที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีโครงการสำคัญก็คือการจัดการขยะชุมชนด้วยการจัดตั้งโรงไฟฟ้าจากขยะอย่างครบวงจรการจัดการน้ำเสียชุมชนและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรักษาสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมก่อนจะมีการเสนอกปอพิจารณาและเสนอครม.พิจารณาตามขั้นตอนค่ะนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสกปอหรือ ECO บอกว่าจากการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพบว่าปราจีนบุรีมีความเหมาะสมมากที่สุดและมีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถขยายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมกับพื้นที่ EC เพราะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเมืองได้ค่ะโดยจะต้องมีการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเพื่อขยายพื้นที่ EC ซึ่งคาดว่าในกระบวนการสามารถดำเนินการได้ภายในปีหน้านะคะทั้งนี้การขยายพื้นที่ EC ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้มองเฉพาะให้เกิดการลงทุนใหม่เท่านั้นค่ะแต่ว่ามีเป้าหมายปรับเปลี่ยนการลงทุนเดิมสู่อุตสาหกรรมใหม่สีเขียวค่ะโดยเฉพาะภาคบริการอย่างเช่นบริการที่รองรับสังคมผู้สูงอายุสุขภาพการแพทย์และการท่องเที่ยวคุณภาพสูงถือว่าเป็นประโยชน์โดยเฉพาะในด้านพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้นเหมาะสมกับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการพื้นที่จำนวนมากจัดการระบบขนส่งได้ดีขึ้นแล้วก็มีสาธารณูปโภคที่มีความพร้อมทั้งนี้หลังจากที่กปอเห็นชอบในหลักการในการขยายพื้นที่ EC ไปยังจังหวัดปราจีนบุรี ECO จะรับความเห็นและข้อสังเกตต่างๆจากกรรมการกปอไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะนำมาเสนอกปอเพื่อพิจารณาอีกครั้งค่ะเพื่อประกอบการพิจารณาของครม.ต่อไปนะคะ
0: You are listening to EC Inside.
1: ท่านผู้ฟังคะรายการ EC Inside วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการ EC Inside ได้ใหม่นะคะวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ค่ะกับรายการ EC Inside ทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบูรพาวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
4: หลายคนมองว่าพื้นที่จังหวัดระยองกับปัญหามลพิษทางอากาศดูจะเป็นของคู่กันแต่เราสามารถร่วมกันทำให้อากาศบ้านเราบริสุทธิ์ด้วยการร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะบริเวณบ้านชุมชนและสถานประกอบการหากเราร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวเราทุกคนจะมีสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากมลพิษด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์

ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรหยิบกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรัก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นแบบถอนรากถอนโคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกขเวทอาลัย

0: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าขณะนี้มี7หน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินและเอาผิดผู้ที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าการสอบแข่งขันครั้งนี้มีการใช้ TOR ฉบับใหม่ที่รัดกุมกว่าเดิมมีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒดำเนินการจัดการสอบและตรวจคะแนนที่ส่วนกลางเพื่อความโปร่งใสแต่ผู้กระทำผิดได้ลักลอบเข้าไปแก้ไขไฟล์ในข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งมีร่องรอยหลักฐานวันเวลาที่ชัดเจนและไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ทั้งนี้ตนเองได้สั่งการให้ชะลอการบรรจุแต่ทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ยืนยันให้บรรจุตามกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนเองได้ทำหน้าที่ในขอบเขตอำนาจเพื่อปกป้องความถูกต้องไว้แล้วมั่นใจว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตได้ระวิวันรายงาน
1: รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุเด็กอายุ11ปีขับกระบะชนพระธุดงค์จดทะเบียนผู้พิการเป็นผู้ป่วยออทิสติกพร้อมขอความร่วมมืองดเผยแพร่รูปเด็ก
2: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเด็กอายุ11ปีขับรถชนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารว่าต้องขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนตัวของเด็กตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อวันที่2กรกฎาคมนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สั่งการให้ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพเนื่องจากเด็กอายุต่ำกว่า12ปีต้องได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเบื้องต้นทีมสหวิชาชีพประเมินว่าขณะนี้เด็กต้องเข้ารับการตรวจประเมินรักษาสภาพจิตใจและร่างกายโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์และจากการตรวจสอบข้อมูลของเด็กอายุ11ปีพบมีการจดทะเบียนคนพิการและมีบัตรผู้พิการประเภท7คือเป็นความพิการออทิสติกด้านครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทรวงพม.ได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิตวางแผนลงพื้นที่เข้าประเมินและดูแลช่วยเหลือโดยเร่งด่วนทั้งครอบครัวเด็กและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบขณะที่คดีความได้ประสานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการเยียวยาต่างๆนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ตำรวจสามารถติดตามตัวคนขับรถส่งพัสดุถึงแอร์โฮสเตสคดีเฮโรอีนได้แล้วพร้อมเร่งขยายผลล่าเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการ
3: พลตำรวจเอกชิตรักษ์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ชุดสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบูรณาการติดตามเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกระทั่งสืบทราบตัวเจ้าของรถยนต์ซึ่งเป็นชายอายุ59ปีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีประวัติเคยต้องโทษคดียาเสพติดจากการสอบปากคำเบื้องต้นชายดังกล่าวยอมรับว่าเป็นผู้ขับรถนำพัสดุไปส่งให้นางสาวมีนาจริงโดยอ้างว่าได้รับค่าจ้างจากชายลักษณะคล้ายชาวต่างชาติที่ร่วมเดินทางมาด้วยและก่อนหน้านั้นยังได้นำพัสดุไปส่งให้หญิงอีกคนในพื้นที่ซอยเสือใหญ่ส่วนรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุถูกนำเข้าหูซ่อมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจยึดและตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้ว่าจ้างผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งบางรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอาจกระทบต่อรูปคดีและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: หลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาเจรจากับฝ่ายรัฐบาลจนได้สัญชาติไทยและเข้าเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเยือนเบตงครั้งแรกในปีพุทธศักราช2537ได้ส่งทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณหมู่บ้านปิยมิตร2ตำบลตะเนาะแมร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาระบบน้ำมีเพียงพอแต่ปลูกยางพาราไม่

0: ได้ผลพระองค์ทรงแนะนำแนวทางปลูกไม้เมืองหนาวซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยให้มีรายได้และช่วยกันพัฒนาประเทศไทยต่อไปโดยทรงรับโครงการไม้ดอกเมืองหนาวเป็นโครงการในพระราชดำริเสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินโครงการด้วยพระองค์เองถึง3ครั้งและทรงมอบให้ผู้แทนพระองค์ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของโครงการมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันหุบเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระอักษรภาษาจีนว่าหวนหวยหยวนซึ่งหมายถึงสวนหมื่นบุพผานางหวนเจินแซ่เจ้าอายุ64ปีสมาชิกโครงการสวนไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริบอกว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทำให้ชาวบ้านมีรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งเกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้กับอำเภอเบตง
1: แล้วก็ทำให้ที่นี่ชาวบ้านที่มีชีวิตดีขึ้นมีงานทำก็ทำเป็นมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่
0: โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่สมาชิกของโครงการตั้งแต่สมัยเป็นครูผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจบจนปัจจุบันที่ส่งต่ออาชีพความภาคภูมิใจและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสู่รุ่นลูกรุ่นหลานส่วนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเบตงสร้างรายได้เฉลี่ยรวมปีละหลายล้านบาท
2: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
3: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
6: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
5: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
6: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
7: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
8: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูง รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
9: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
10: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
11: สวัสดีครับ

0: leaders must own everything in their world. There is no one else to blame. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับอยู่กับผมเช่นเคยมิริเตอร์ในคลิปนี้ผมได้นำหนังสือ Extreme Ownership How U.S. Navy SEALs Lead and Win ผมค่อนข้างที่จะอยากทำหนังสือเล่มนี้มาสักพักหนึ่งแล้วครับเนื่องจากว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ผมเองก็มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้เช่นกันผมอาจจะยังไม่เคยบอกนะว่าผมทำงานอะไรแต่ผมบอกแค่ว่าผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างเยอะครับคุณผู้ฟังก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นถึงกับเป็นการอธิบายถึงภาวะผู้นำในสงครามสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรซึ่งหนังสือเล่มนี้เขียนโดยจ็อกโกวิลลิงแล้วก็เลฟเบบินนะครับทั้งสองคนนี้เป็นทหารสหรัฐของหน่วย US Navy SEAL ซึ่งผมมั่นใจว่าหลายๆคนในที่นี้ก็น่าจะรู้จักหน่วยนี้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าค่อนข้างมีชื่อเสียงเลยทีเดียวถ้าถามผมว่าอะไรเนี่ยคือความเป็นผู้นำที่สุดยอดเนี่ยอย่างแรกสำหรับผมก็คือความมี growth mindset นะครับความมี mindset ที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสามารถเปลี่ยนแปลง mindset ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ได้คุณผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าคนที่เป็นผู้นำที่มีอายุค่อนข้างอาวุโสเนี่ยจะมีความคิดแบบ fixed mindset ค่อนข้างเยอะในที่ทำงานเราเพื่อนร่วมงานเราคนที่เป็น fixed mindset เนี่ยความคิดเขาจะถูกเปลี่ยนได้ค่อนข้างยากในขณะที่โลกเนี่ยก็หมุนไปเรื่อยๆแต่ความคิดเขาอาจจะยังอยู่ที่เดิมในวันหนึ่งความสามารถของเขาความคิดของเขาอาจจะใช้ไม่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งผมมั่นใจว่าการที่โลกหมุนไปค่อนข้างเร็วในทุกวันนี้นะผู้ฟังการที่เราต้องเปลี่ยนแปลงความคิดตลอดเวลาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นค่อนข้างมากสำหรับผมนะครับวันนี้ผมคิดอีกอย่างในอนาคตผมอาจจะเป็นที่จะต้องเปลี่ยนความคิดเพื่อที่จะทำให้มันเหมาะสมกับโลกในปัจจุบันนะครับหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญที่สามารถพบได้อย่างทั่วไปในวิธีคิดของสุดยอดผู้นำก็คือการมี ownership หรือภาวะผู้นำนะครับหรือความรับผิดชอบในฐานะเจ้าของขั้นสูงสุดทั้งในภาระหน้าที่ที่พวกเขาต้องรับผิดชอบโดยตรงและในทุกๆเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธกิจของพวกเขาสุดยอดผู้นำเหล่านี้ไม่เคยที่จะตำหนิใครพวกเขาไม่เคยหาข้อแก้ตัวพวกเขาเลือกที่จะหาทางแก้ปัญหาในทันทีแทนที่จะมานั่งบ่นกับอุปสรรคที่เขาพบเจอเนี่ยพวกเขาเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อทำให้งานสำเร็จอย่างลุล่วงโดยยอมละทิ้งอีโก้ของตนเองสุดยอดผู้นำที่มีโอเนชิพขั้นสูงสุดเหล่านี้คือผู้นำอย่างแท้จริงครับคุณผู้ฟัง Extreme Ownership หนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่ว่าด้วยบทเรียนแห่งความเป็นผู้นำที่กันกรองขึ้นจากประสบการณ์ตลอดระยะเวลาการรับใช้ชาติของนักรบจากหน่วยซีล United States Navy SEAL Air and Land Teams นะครับในสมรภูมิในลามาดีในประเทศอิรักของจ็อกโกวิลลิงและก็เลฟเวบินผู้ที่เป็นผู้เขียนนะครับได้รับหน้าที่เป็นผู้นำทีมมือใหม่ที่ต่างก็ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการมีภาวะผู้นำและคุณสมบัติที่พวกเขาเรียกว่า extreme ownership หรือความรับผิดชอบในฐานะเจ้าของขั้นสูงสุดที่จะมาประยุกต์ใช้ได้ในทั้งในสมรภูมิรบในสมรภูมิธุรกิจและที่สำคัญคือในสมรภูมิของชีวิตครับคุณผู้ฟังตอนแรกที่ผมจะอ่านเนี่ยผมก็มีความสงสัยว่าสิ่งที่เจอในภาวะสงครามเนี่ยมันสามารถนำเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าคำตอบของผมคือใช่ครับและสามารถนำมาประยุกต์ได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนื่องจากชีวิตเราเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบให้ชีวิตมันบาลานซ์ทั้งการทำงานครอบครัวสุขภาพหรือแม้กระทั่งเงินนะครับซึ่งผมขอให้คุณผู้ฟังที่มีความสนใจในการพัฒนาความเป็นผู้นำของตัวเองมาฟังพอดแคสต์ Extreme Ownership เล่มนี้กันได้เลยครับผมในพาร์ทที่1 นะครับ Winning the War Within ชนะสงครามภายในเหตุการณ์สำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนทางความคิดของผู้เขียนในฐานะผู้นำของหน่วยจู่โจมซีลเกิดขึ้นในเขตมาลับทางทิศตะวันออกของเมืองลามาดีเมื่อแผนการบุกยึดพื้นที่ของหน่วยซีลร่วมกับกองกำลังทหารอิรักฝ่ายพันธมิตรเกิดความปั่นป่วนค่อนข้างแรงนะครับคุณผู้ฟังหลังจากที่กองกำลังฝ่ายพันธมิตรเนี่ยได้ระดมยิงปืนขนาดใหญ่ไปยังตึกที่กองพลสหรัฐอีกกลุ่มหนึ่งซ่อนตัวอยู่เนื่องจากกองพลกลุ่มดังกล่าวได้เผลอยิงทหารอิรักฝ่ายพันธมิตรผมจะอธิบายให้คุณผู้ฟังฟังครับในประเทศอิรักเนี่ยทหารอเมริกาเขาก็จะมีการเขาเรียกว่าปฏิสานนะครับหรือการหาคอนเนคชั่นในเพื่อนบ้านนะครับเอาคนอิรักเนี่ยมาเป็นพวกของตัวเองในประเทศอิรักก็จะมีอยู่2กลุ่มก็เป็นกลุ่มกบฏกับกลุ่มรัฐบาลนะครับ กลุ่มกบฏเนี่ยก็จะเลือกที่จะร่วมมือกับสหรัฐดังนั้นเหตุจะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่า blue on blue ก็คือการยิงพวกเดียวกันเองครับคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับการเป็นทหารแล้วเนี่ยการยิงกันเองถือว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ครับคุณฟังในสมรภูมิรบเขตพื้นที่เมืองนั้นถือเป็นเรื่องที่เกิดค่อนข้างบ่อยของเรื่องการยิงกันเองแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้จอโก้ยูริงหาข้ออ้างเพื่อป้องกันตัวแต่อย่างใดในทางกลับกันเขาได้ตัดสินใจออกหน้ายอมรับความผิดชอบทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวต่อหน้าทั้งผู้บังคับบัญชาผู้ตรวจสอบสถานการณ์และลูกน้องของเขาพร้อมๆกับการอธิบายถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเล่าถึงแนวทางในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ยิงกันเองเนี่ยเกิดขึ้นอีกสิ่งที่ผมได้จากพารากราฟนี้นะครับคือคุณสมบัติที่ผู้เขียนเนี่ยเลือกยึดถือปฏิบัติในเหตุการณ์ครั้งนี้คือพื้นฐานสำคัญที่สุดของผู้นำที่ดีก็คือการมี extreme ownership หรือความรับผิดชอบในฐานะเจ้าของเหตุการณ์จะสังเกตได้ว่าผู้นำคนนี้จะต้องรับผิดชอบกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของทีมโดยไม่ตำหนิผู้ใดผมจะเน้นตรงที่ไม่ตำหนิผู้อื่นนอกจากการกระทำของตัวเองที่ไม่ดีพอและพร้อมที่จะนำเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้นอีกโดยทันทีผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อลูกน้องในทีมของผู้นำเนี่ยทำงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานอาจจะเป็นลูกน้องของคุณผู้ฟังอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานสิ่งแรกที่ผู้นำที่ดีควรทำในทันทีก็คือการรับผิดชอบในการอบรมและเพิ่มขีดความสามารถของพวกเขาอย่างสุดความสามารถครับคุณผู้ฟังแต่หากลูกน้องเหล่านั้นไม่สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ผู้นำที่ดีก็ควรมีความรับผิดชอบต่อทีมด้วยการโยกย้ายลูกน้องที่ไม่ได้คุณภาพเหล่านั้นออกไปเพื่อปกป้องสมาชิกที่เหลือของทีมที่ทำผลงานได้ดีให้รักษามาตรฐานต่อไปได้ครับเมื่อผู้นำแสดงออกถึงการมี extreme ownership อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอแล้วเมื่อนั้น extreme ownership ก็จะแพร่กระจายไปสู่สมาชิกของทุกคนในทีมอย่างกว้างขวางและเปลี่ยนทีมให้กลายเป็นสุดยอดทีมที่มีประสิทธิภาพสูงและเต็มไปด้วยสมาชิกที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดกำลังครับคุณผู้ฟังหากนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตเนี่ยผมมองว่าการเป็นผู้นำที่ดีจริงๆเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราไม่ควรที่จะบ่นและตำหนิใครครับคุณผู้ฟังหากเกิดสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยหากเราที่เป็นในฐานะผู้นำอย่างน้อยอย่างแรกเลยคือเราต้องนำตัวเองให้ได้ก่อนชนะสงครามภายในใจตัวเองให้ได้ก่อนครับคุณผู้ฟังเราต้องควบคุมอารมณ์สามารถมองสถานการณ์จากมุมกว้างได้หากคุณผู้ฟังมีเพื่อนร่วมงานที่ไม่คิดจะพัฒนาตัวเองเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราจะไปเปลี่ยนเขาด้วยคำพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับคุณผู้ฟังเราอาจจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาหรือหากคนคนนั้นเป็นลูกน้องเราในสถานการณ์ที่แย่ที่สุดคือเราจะเป็นที่จะต้องตัดสินใจไล่เขาออกเพื่อที่จะรักษาองค์กรของเราไว้ให้สามารถรักษามาตรฐานต่อไปได้คุณฟังในบทที่2นะครับบทนี้ค่อนข้างน่าสนใจ No bad teams only bad leaders ทีมที่แย่นั้นไม่มีหรอกมีแต่ผู้นำที่แย่ซึ่งผู้เขียนครับเขาได้เล่าถึงสถานการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นครูฝึกในโครงการ Basic Underwater Demolition หรือเป็นหนึ่งใน SEAL Training นะครับบททดสอบสุดโหดแบบไม่มีหยุดพักที่ถูกเรียกขานในนามสัปดาห์นรกที่มีเป้าหมายในการเฟ้นหาผู้สมัครหน่วย SEAL ที่มีจิตใจสุดแกร่งเพียงเท่านั้นซึ่งผู้เขียนเนี่ยได้พบเห็นกับความสำคัญของการมีภาวะผู้นำก่อนที่ผมจะลงลึกไปในเนื้อหาบทนี้ผมจะยกตัวอย่างที่ผมได้ไปฝึกมานะครับผมได้ฝึกทหารในประเภทเดียวนะครับเป็นปฏิบัติการพิเศษซึ่งการฝึกเนี่ยก็จะมีสัปดาห์นรก3วันนรกหรือว่าอาจจะเป็นเดือนนรกก็มีนะครับผมซึ่งภาวะผู้นำในการฝึกเนี่ยจะสำคัญมากหากคุณเป็นผู้นำและคุณแสดงถึงความอ่อนแอให้ลูกน้องเห็นเนี่ยมันจะมีโอกาสสูงที่ลูกทีมของเราเนี่ยจะมีความไม่สบายใจมีความอึดอัดกันดังนั้นในฐานะผู้นำเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมี EQ ค่อนข้างสูงมีวุฒิภาวะ IQ จริงๆแล้วเนี่ยหากคุณ IQ ไม่สูงพอคุณสามารถใช้คนที่ IQ สูงมาตัดสินใจแทนได้มาคิดแทนมาปรึกษาได้คุณผู้ฟังในที่นี้เราตัดมาในสถานการณ์ของผู้เขียนนะครับด้วยสายตาของตัวเองระหว่างการฝึกแบบแบ่งทีมแต่ละทีมต้องร่วมกันทำภารกิจพายเรือยางขนาดใหญ่ตามภารกิจที่ครูฝึกเป็นคนกำหนดเมื่อกองเรือยางทีมหนึ่งสามารถทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กองเรือยางอีกหนึ่งทำผลงานได้อย่างเละเทะอย่างต่อเนื่องเช่นกันซึ่งครูฝึกที่ได้ควบคุมการแข่งขันการฝึกครั้งนี้จึงตัดสินใจสลับหัวหน้าทีมของทีมที่ทำได้ดีที่สุดและทีมที่ทำได้แย่ที่สุดสลับกันแค่ผู้นำนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยค่อนข้างน่าแปลกใจเมื่อทีมที่ทำผลงานได้แย่ที่สุดมาโดยตลอดกับพลิกมาชนะทุกทีมได้โดยมีทีมที่เคยทำได้ดีที่สุดตามมาอย่างติดๆซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากการมีผู้นำที่มีประสิทธิภาพและผู้นำที่ไร้ประสิทธิภาพเมื่อเปลี่ยนผู้นำผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเป็นฟ้ากับเหวเนี่ยคุณผู้ฟังหากทำผู้นำที่ดีสามารถชักจูงลูกทีมได้สามารถให้กำลังใจลูกทีมทำให้ลูกทีมมีความสามัคคีกันได้เนี่ยก็มีโอกาสเกือบ 90% ที่ผลงานจะออกมาดีมากกว่าที่เคยเป็นหนึ่งในกฎที่ผู้นำมี Extreme Ownership ต้องจำฝังใจอยู่เสมอก็คือทีมที่แย่นั้นไม่มีอยู่จริงมีเพียงแค่ผู้นำที่แย่เท่านั้นที่มีอยู่จริงซึ่งถือเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้นำทุกคนให้ระลึกไว้เสมอว่าทุกผลลัพธ์ที่ไม่ได้มาตรฐานล้วนเป็นความรับผิดชอบของผู้นำที่ต้องหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเคร่งครัดโดยไม่โทษฟ้าดินตำหนิผู้อื่นนะคุณผู้ฟังเหมือนกับหัวหน้าทีมเรือยางคนใหม่ที่เข้ามาแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคของทีมที่เป็นที่หลงมาโดยตลอดจนพลิกกลับมาชนะได้โดยไม่เสียเวลามัวแต่มาคิดว่าปัญหานั้นเกิดจากลูกทีมที่ไม่ดีหรือโชคชะตาไม่เอื้ออำนวยไม่โทษฟ้าโทษดินไม่โทษอุปกรณ์นะครับเขาเลือกที่จะให้กำลังใจทีมด้วยความเป็นผู้นำเนี่ยเขาสามารถสั่งให้ลูกน้องเนี่ยทำอะไรก็ได้และเขาก็สามารถจะทำให้ทีมพังหรือจะทำให้ทีมมีกำลังใจขึ้นก็อยู่ที่การตัดสินใจของผู้นำครับคุณผู้ฟังในชาร์ตเตอร์ที่3 belief ความเชื่อผู้เขียนเนี่ยได้ยกตัวอย่างในตอนที่เขาได้ประจำการที่เมืองลามาดีนะประเทศอิรักคำสั่งที่หน่วยซีลสุดแกร่งผู้ผ่านประสบการณ์ลบมาแล้วอย่างโชคโชนได้รับคำสั่งที่ชวนให้สงสัยจากผู้บัญชาการระดับสูงกำชับให้หน่วยลบของพวกเขาที่มีการฝึกซ้อมร่วมกันมาอย่างแล้วอย่างชำนาญเนี่ยติดอาวุธยุทโธปกรณ์เสริมแบบครบครันต้องออกรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองกำลังทหารอิรักที่ไม่มีระเบียบวินัยเลยก็ทหารอิรักในที่นี้ก็คือฝ่ายกบฏของประเทศเขาที่เลือกที่จะมาร่วมรบกับสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งทหารอิรักเนี่ยด้วยความที่เขาไม่ได้ถูกฝึกมาเท่าหน่วยซีลฉะนั้นความมีระเบียบวินัยการฝึกฝนก็ยังมีน้อยกว่าแถมยังไม่ค่อยน่าไว้วางใจว่าจริงๆแล้วทหารเหล่านั้นมองชาวอเมริกันเป็นมิตรหรือศัตรูซึ่งคำสั่งนี้ทำให้เกิดข้อกังขาของหน่วยซีลเป็นอย่างมากและผลักดันให้ผู้เขียนพยายามทำความเข้าใจถึงสาเหตุของคำสั่งที่ดูอันตรายจนสุดท้ายที่สุดก็ค้นพบถึงคำตอบที่ว่าผู้บัญชาการของประเทศอเมริกาเนี่ยต้องการฝึกฝนให้ทหารชาวอิรักสามารถปกป้องประเทศตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งกำลังของอเมริกาอยู่ตลอดเวลาคุณผู้ฟังซึ่งหลักการจริงๆของสถานการณ์นี้เนี่ยการสร้างความเชื่อมั่นและแรงบันดาลใจให้กับทีมงานทุกคนในการดำเนินการตามเป้าหมายของทีมนั้นต้องเริ่มจากความเชื่อมั่นหากคุณผู้ฟังคิดว่าผู้นำบริษัทของคุณผู้ฟังเนี่ยไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรเราไม่รู้จุดประสงค์ที่ว่าทำไมเขาถึงให้เราทำงานนี้ทำไมเขาถึงให้คนนู้นเลื่อนขั้นเงินเดือนคนนู้นเลื่อนตำแหน่งหากเราสามารถรับรู้ถึงจุดประสงค์ของผู้บริหารของเราได้เนี่ยเราจะรู้ถึงเหตุผลต่างๆและเราจะเข้าใจว่าเราทำไปเพื่ออะไรและเราจะมีพลังในการทำงานเพิ่มมาค่อนข้างเยอะครับผมเราเรียกสิ่งนี้ว่าความเชื่อมั่นนะคุณผู้ฟังความเชื่อมั่นของผู้นำที่มีพันธกิจของทีมหากผู้นำมองเห็นว่าพันธกิจของทีมนั้นมีความน่าสงสัยหรือไม่สมเหตุสมผลผู้นำเหล่านั้นมีความรับผิดชอบจะต้องแสดง extreme ownership ในการค้นหาถึงสาเหตุของการเกิดขึ้นของปัญหาเหล่านั้นอย่างถ่องแท้และนำสาเหตุของปัญหาเหล่านั้นไปอธิบายต่อให้กับสมาชิกทุกคนให้ทีมเข้าใจได้ต่อให้คนที่ฉลาดน้อยที่สุดเราก็จำเป็นที่จะต้องอธิบายเข้าใจให้คุณผู้ฟังฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องมีทักษะในการสื่อสารและมีการแปลงสารจากยากให้เข้าใจง่ายที่สุด simple มันทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับผมเนี่ยแต่ถามว่าความเรียบง่ายเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จำเป็นที่จะต้องผ่านการคัดกรองแล้วก็จะต้องมีการคิดอย่างซับซ้อน ก่อนที่เราจะออกมาพูดออกมาสื่อสารให้อีกฝ่ายฟังเนี่ยฉะนั้นมันจะต้องมีการคิดที่เป็นระบบจะต้องมีทักษะในการมองภาพในภาพรวมไม่ได้ครับคุณผู้ฟังซึ่งผู้นำต้องมีความรับผิดชอบในการทำให้สมาชิกทุกคนเชื่อมั่นในภารกิจของทีม Chapter ที่4 Check the Ego ปรัชญาในการยึดมั่นต่อความเป็นผู้นำเนี่ยของกองกำลังหน่วยซีลของผู้เขียนนะครับมีความครอบคลุมถึงองค์ประกอบสำคัญอีกหนึ่งประการอย่างตรวจสอบ Ego ของตัวเองไม่ให้บทบังความคิดและความสำเร็จของทีมในช่วงหนึ่งที่ผมได้รับการฝึกปฏิบัติการพิเศษนะครับการมีอีโก้เนี่ยแรกๆเราเหมือนว่าเรามีอีโก้แล้วเราจะรู้สึกดีนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าอีโก้มันทำให้เรามองไม่เห็นในสิ่งที่ควรเห็นครับคุณผู้ฟังคนที่มีอีโก้เนี่ยจะค่อนข้างประสานงานได้ค่อนข้างยากเนื่องจากว่าต่อให้เขาเป็นคนเก่งมากๆเนี่ยแต่เขามีอีโก้มากเช่นกันเนี่ยการที่เราจะร่วมมือกันให้ผลงานมันไปสำเร็จเนี่ยจริงๆแล้วมันยากกว่าการที่เราจะไปร่วมมือกับคนธรรมดาที่พร้อมที่จะมี growth mindset ตลอดเวลาดังนั้นคนที่มี ego เนี่ยเขาก็จะมีความคิดบางอย่างที่เป็น fixed mindset ทำให้ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไปคนละทางเผื่อๆอาจจะมีการทะเลาะกันในทีมได้ดังนั้นการควบคุม ego ลองเริ่มจากตัวเราดูก่อนนะคุณผู้ฟังในการทำงานเนี่ยหากเราได้เลื่อนตำแหน่งมาอยู่ในตำแหน่งสูงๆเนี่ยผมมั่นใจว่าอีโก้มันจะส่งขึ้นตามสัญชาตญาณของเราดังนั้นการควบคุมอีโก้ผมไม่ได้บอกว่าการมีอีโก้ไม่ดีนะครับแต่การควบคุมอีโก้เนี่ยเราต้องรู้ว่าช่วงเวลาไหนเรามีอีโก้ได้ช่วงเวลาไหนเราต้องเป็นผู้เรียนรู้ในบางครั้งเราจำเป็นที่จะต้องเป็นนักเรียนและในบางครั้งเราก็จำเป็นที่จะต้องเป็นครูคุณผู้ฟังการมีอัตราหรือความมั่นใจในตัวเองสูงนั้นถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้กระตุ้นให้สมาชิกทุกคนในทีมสามารถฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อเดินทางไปสู่ความสำเร็จได้แต่การมีอัตตาหรืออีโก้ในส่วนที่ไม่จำเป็นหรือมีในปริมาณที่มากเกินไปในที่นี้ผมร้อยคุณผู้ฟังนึกถึงคนที่มีอีโก้เยอะผมมั่นใจว่าในชีวิตเราเนี่ยน่าจะต้องเจออย่างน้อย 3-4 คนการมีอีโก้มันกลับให้ผลตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงหากมีมากเกินไปยกตัวอย่างเช่นกองกำลังนาวีเซลอีกทีมหนึ่งที่ได้เข้ามาประจำการในเมืองลามาดีเช่นเดียวกับกองกำลังของจ็อกโกวิลลิงผู้เขียนนะครับกับเรื่องที่จะเชื่อในอัตราของตัวเองอย่างสูงและไม่ยอมทำงานร่วมกับกองกำลังทหารอื่นๆที่พวกเขามองว่ามีฝีมือที่ต่ำกว่าจนสุดท้ายที่สุดภารกิจของกองกำลังหน่วยซีลไม่ประสบความสำเร็จนะคุณฟังและโดนคำสั่งย้ายออกไปในเวลาต่อมาดังนั้นผู้นำที่ดีต้องลดอัตราในส่วนที่ไม่จำเป็นของตัวเองลงเพื่อเป้าหมายในการทำให้พันธกิจบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาต้องยึดมั่นในการ extreme ownership และกล้ารับผิดชอบต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับทีมนะครับคุณผู้ฟังในพาร์ทที่2 laws of combat ในนี้จะเป็น chapter ที่5นะครับ cover and move หนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของหน่วยซีลเนี่ยอันนี้ผมอาจจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพยากนิดนึงนะครับแต่ผมจะพูดให้เรียบง่ายที่สุดกลยุทธ์ของหน่วยซีลในการบุกยึดครองพื้นที่ของศัตรูหรือการถอนทัพออกจากเขตแดนอันตรายก็คือ cover and move ลองคิดตามนะคุณผู้ฟังหากสมมติเราเดินกันไป2คนและเราเจอข้าศึกอยู่ข้างหน้าหากเราต้องการที่จะถอยเนี่ยก็จะต้องมีคนนึงที่โจมตียิงเพื่อที่จะกดอีกฝ่ายไม่ให้โจมตีมาส่วนอีกคนนึงก็พยายามวิ่งถอยออกไปแล้วก็ไป cover ให้คนที่ยิงคนแรกเนี่ยวิ่งถอยกลับมาเช่นกันหรือเราเรียกกันว่าคุ้มกันเลยเคลื่อนที่ในหน่วยของผมจะเรียกว่าการ bounding นะครับผมหน่วยซีลจะการทำการแบ่งกองกำลังออกเป็น2ทีมโดยให้ทีมใดทีมหนึ่งเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและอีกทีมหนึ่งคอยคุ้มกันนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปกฎการต่อสู้ข้อแรกของหน่วยซีลอย่าง cover and move นั้นมันแสดงให้เห็นถึงการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพที่สมาชิกทุกคนในองค์กรต้องทำงานร่วมกันอย่างเข้าขาเพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายเดียวกันของทั้งองค์กรดังนั้นหากเกิดความไม่สามัคคีเนี่ยผมมั่นใจว่าบางทีเราอาจจะโดนข้าศึกหรือวิกฤตการเศรษฐกิจเนี่ยโจมตีเข้ามาได้หรือแม้กระทั่งหากทีมเกิดความไม่สามัคคีอาจจะเกิดการโจมตีกันเองไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ในฐานะองค์กรหรือบริษัทเนี่ยก็หากเปรียบค่าศึกเป็นสภาพเศรษฐกิจลูกค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมมั่นใจว่ามันเห็นภาพได้ค่อนข้างชัดนะครับคุณผู้ฟัง ผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงจึงต้องสามารถสร้างให้ทีมงานทั้งหมดสามารถทำงานรวมกันเป็นทีมได้อย่างเข้าขาซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้นำเช่นกันนะคุณผู้ฟังหากคุณผู้ฟังได้เป็นผู้นำเราจำเป็นที่จะต้องสร้างทำยังไงก็ได้ให้ทีมเกิดความสามัคคีต่อให้มันจะยากแค่ไหนก็ตามดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องทำให้เป็นตัวอย่างให้กำลังใจไม่มี negative thinking ใส่ลูกน้องดังนั้นการให้กำลังใจลูกทีมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่เราพอจะทำได้คุณผู้ฟังในบทที่6 simple ความเรียบง่ายการวางแผนการดำเนินการภารกิจสุดอันตรายของหน่วยซีลในแต่ละครั้งเนี่ยเราสามารถการันตีได้เลยว่าโอกาสที่ทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนการอย่างสมบูรณ์เนี่ยแทบจะเป็นศูนย์ทั้งจากสภาพแวดล้อมภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยอันตรายและการต่อกรจากกองกำลังฝ่ายศัตรูในช่วงที่ผมได้รับการฝึกเนี่ยคุณผู้ฟังหากผมมีแผนที่จะทำภารกิจให้สำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่เป็นไปตามแผนครับผมอย่างแรกเลยคือเวลาที่ตารางเวลาที่ได้ทำไว้เนี่ยมันไม่ค่อยจะตรงกับการสถานการณ์จริงเท่าไหร่อาจจะเลทบ้างเร็วไปคนมาไม่ครบรวมทีมไม่ทันและบางทีในช่วงที่ไปปฏิบัติภารกิจเจอภูมิประเทศที่ไปไม่ได้เจอน้ำเจออะไรที่เราไม่สามารถเคลื่อนผ่านไปได้ง่ายๆเนี่ยครับคุณผู้ฟังดังนั้นหากเราวางแผนอะไรแล้วรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่เป็นไปตามแผนไม่จำเป็นต้องซีเรียสนะคุณผู้ฟังแต่สิ่งที่คุณผู้ฟังต้องมีก็คือเราต้องสามารถทำแผนของเราให้ยืดหยุ่นได้เพื่อตอบรับสถานการณ์ในแต่ละอย่างเนี่ยให้มันเหมาะสมหลักการวางแผนของหน่วยซีลจึงให้ความสำคัญกับความง่ายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตั้งแต่ตัวภารกิจหลักที่ต้องมีความซับซ้อนน้อยที่สุดจนสามารถทำให้สมาชิกในทีมที่เข้าใจช้าที่สุดเนี่ยเข้าใจได้อย่างชัดเจนและทำให้พวกเขาสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้หากเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงไปจนถึงหลักการสื่อสารที่กระชับและได้ใจความเพื่อลดระยะเวลาและความซับซ้อนในทุกขั้นตอนเท่าที่จะทำได้หากเปรียบเทียบในชีวิตจริงเนี่ยหากเราต้องการที่จะสื่อสารด้วยคำพูดให้ใครฟังเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเรียบเรียงให้มันเข้าใจง่ายกระชับพูดให้สั้นที่สุดเมื่อก่อนผมเป็นคนที่เวลาจะอธิบายอะไรเนี่ยจะใช้คำว่าแถนะครับจะพูดไปเรื่อยนะครับพูดไปยิ่งพูดเยอะยิ่งรู้สึกว่าเราพูดเก่งแต่ในความเป็นจริงพอเรากลับมามองอีกทีเนี่ยคนที่สามารถพูดให้เข้าใจง่ายกระชับพูดทีเดียวแล้วเข้าใจเนี่ยถือว่าเท่กว่าเยอะแล้วก็เก่งกว่าเยอะผู้ฟังกฎการต่อสู้ข้อที่2ของหน่วยซีลอย่าง Simple แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่มีวัตถุประสงค์ในการทำให้สมาชิกทุกคนภายในทีมสามารถทำงานตามภารกิจได้เข้าใจง่ายที่สุดและสามารถยืดหยุ่นในแผนแต่ละอย่างได้ดังนั้นหากคุณผู้ฟังวางแผนอะไรก็พยายามทำให้มันง่ายที่สุดลองปรับสภาพแวดล้อมให้เราเริ่มทำง่ายที่สุดหากคุณผู้ฟังอยากจะลดน้ำหนักลองเอาขนมตู้เย็นที่ไม่มีประโยชน์ออกไปนะครับลองเตรียมชุดออกกำลังกายไว้ตั้งแต่หัวค่ำเพื่อที่เราตื่นมาแล้วเราเปลี่ยนชุดและพร้อมไปออกกำลังกายเลยในบทที่7 prioritize and execute ไม่ว่าจะอยู่ในสมรภูมิรบหรือสมรภูมิการแข่งขันทางธุรกิจหรือแม้กระทั่งการแข่งขันในชีวิตผู้นำมักจะต้องเผชิญกับปัญหาสุดท้าทายที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่ขาดสายดังนั้นหน้าที่สำคัญอีกหนึ่งประการของผู้นำที่มีประสิทธิภาพก็คือการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำและดำเนินการแก้ไขสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดทีละขั้นยกตัวอย่างให้ฟังนะคุณผู้ฟังหัวหน้าหน่วยซีลทุกคนเวลาเจอกับปัญหาสุดท้าทายเช่นสมาชิกของทีมเกิดประสบอุบัติเหตุท่ามกลางวงล้อมของข้าศึกสิ่งที่พวกเขาต้องพึงระลึกอยู่เสมอและก็คือ relax look around make a call ผ่อนคลายมองไปรอบๆแล้วตัดสินใจทุกอย่างเริ่มต้นจากการสงบอารมณ์ก่อนที่จะวิเคราะห์ถึงสถานการณ์รอบด้านแล้วจึงค่อยแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก่อนผมมั่นใจว่าในช่วงเวลาที่เราเจอความกดดันสูงๆเนี่ยมาแรงกดดันมหาศาลเนี่ยหากคนที่ไม่ค่อยได้ฝึกตัวเองเนี่ยจะเกิดอาการแพนิคนะครับผู้ฟังยกตัวอย่างเนี่ยหากเราจมน้ำยิ่งเราดิ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเหนื่อยแล้วเราก็จะยิ่งจมน้ำและหายไปแต่ถ้าหากเราพยายามใจเย็นพยายามคิดว่าลอยตัวให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้รีแลกซ์มองไปรอบๆว่ามีอะไรที่เราสามารถขอความช่วยเหลือได้ไหมหากคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาที่กดดันช่วงเวลาที่ยากลำบาก ลองพยายามสงบอารมณ์มองไปรอบๆตัวว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเริ่มทำอะไรดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องset prioritize นะครับหรือจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญและเร่งด่วนกฎการต่อสู้ข้อที่3ของหน่วยซีลอย่าง prioritize and execute จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนควรระลึกถึงอยู่เสมอในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาก่อนแทนที่จะมุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกันในทันทีอย่างที่ผมได้เคยบอกไปหลายๆคลิปของผู้ฟังสมองของมนุษย์ไม่รองรับการทำงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเพราะว่ามันใช้พลังงานเยอะและสมองไม่รองรับดังนั้นจัดลำดับความสำคัญและลงมือทำทีละอย่างจะเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากกว่าสถานการณ์สุดท้าทายเหล่านี้ย่อมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาดังนั้นการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาจึงควรกระทำอย่างต่อเนื่องและผู้นำควรสื่อสารถึงลำดับความสำคัญใหม่ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังในบทที่8 decentralized command จะสังเกตได้ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีข้อจำกัดในการบริหารจัดการเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองได้ไม่เกิน 6-10 คนยกตัวอย่างให้ฟังนะคุณผู้ฟังหากคุณผู้ฟังเป็นหัวหน้าเนี่ยแล้วมีลูกน้อง20คนหากคุณผู้ฟังไม่ได้วางสายการบังคับบัญชาไม่ได้แบ่งงานให้ว่ามีคนเป็นรองผู้บริหารมีคนเป็นหัวหน้าแผนกหัวหน้าฝ่ายเนี่ยหากคุณผู้ฟังจำเป็นจะต้องบริหารคน20คนด้วยตัวคนเดียวเนี่ยผมมั่นใจว่าเราทำได้ไม่ดีแน่นอนเพราะมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยเราจะบริหารกันได้ไม่ถึง 6-10 คนโดยเฉพาะในเหตุการณ์คับขันที่ต้องอาศัยการตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วซึ่งเขาได้ยกตัวอย่างจากหน่วยซีลที่มีรูปแบบการทำงานการกระจายอำนาจจากศูนย์กลางให้แก่ผู้นำทีมที่ต้องรับผิดชอบสมาชิกในทีมอีกประมาณ 4-6 คนในการทำภารกิจสุดท้าทายต่างๆกฎการต่อสู้ข้อที่4ของหน่วยซีลอย่าง decentralized command หากเรามาผนวกกับภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพแข็งแกร่งเนี่ยผู้นำทุกระดับขั้นจะทำให้ทีมที่มีสมาชิกจำนวนมากสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงผู้นำสูงสุดขององค์กรควรเริ่มต้นด้วยการจัดผังองค์กรที่ผู้นำทีมแต่ละคนจะต้องดูแลสมาชิกในทีมในปริมาณที่สามารถควบคุมได้ดีที่สุดซึ่งผู้นำสูงสุดยังต้องมีหน้าที่สำคัญในการทำให้ผู้นำทีมที่มีความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์ของพวกเขาเนี่ยมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและต้องให้กรอบอำนาจในการตัดสินใจที่ผู้นำทีมเหล่านั้นสามารถทำได้ด้วยตัวเองครับคุณผู้ฟังดังนั้นการแบ่งงานหากผมจะให้ผมพูดง่ายๆก็จะคือการแบ่งงานเนี่ยถือว่าค่อนข้างสำคัญนะครับหากงานเราเยอะเราต้องมีศิลปะในการแบ่งงานให้ลูกน้องมีการแบ่งงานให้เพื่อนร่วมทีมเราจำเป็นจะต้องดูว่าสิ่งสำคัญในงานนี้มีอะไรบ้างมีงานอะไรที่สำคัญและเราสามารถแบ่งงานนี้ไปให้ฝ่ายไหนทำได้บ้างในพาร์ทที่3นะครับ sustaining victory ในบทที่9การวางแผนหากผู้นำที่ดีเนี่ยจะมีความเข้าใจต่อความเป็นภาวะผู้นำและกฎการต่อสู้อย่างครบถ้วนแล้วการเริ่มต้นทำภารกิจใดๆก็ตามนั้นต้องเริ่มจากการวางแผนในการฝึกของผมเนี่ยการวางแผนคือเป็นอะไรที่ใช้เวลาเยอะที่สุดแล้วคุณผู้ฟังการไปทำภารกิจจริงๆเนี่ยมันทำแป๊บเดียวนะครับไม่นานเท่าวางแผนการวางแผนเนี่ยคิดเป็นวันคิดบางทีคิดข้ามคืนไม่ได้นอนก็มีนะครับเพราะการทำแผนก่อนที่จะทำภารกิจเนี่ยจะต้องมีเหตุฉุกเฉินหากเกิดเหตุนี้เราจะต้องรับมืออย่างไรเราจะต้องคิดถึงว่าภารกิจของแต่ละคนคืออะไรสถานการณ์ภารกิจมีอะไรบ้างดังนั้นการวางแผนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างปวดหัวนะครับแถมยังจะต้องทำเส้นทางในการเข้าถึงที่หมายเนี่ยก็จะมีเส้นทางหลักเส้นทางรองเส้นทางรองลงไปอีกซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบของความเป็นผู้นำที่ได้เรียนรู้มาจากบทก่อนหน้าอย่างครบถ้วนนะคุณผู้ฟังการวางแผนที่ดีนั้นมีเป้าหมายสำคัญคือการทำให้สมาชิกทุกคนในทีมเข้าใจเป้าหมายของภารกิจอย่างชัดเจนและรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดโดยผู้นำในทุกระดับชั้นต้องเริ่มจากการมีความเชื่อในเป้าหมายของภารกิจก่อนและใช้หลักของการจัดลำดับความสำคัญและลงมือทำการจัดลำดับความสำคัญของการกระจายการอำนาจการกระจายการวางแผนให้ภาพย่อยให้กับผู้นำทีมแต่ละคนเป็นคนรับผิดชอบผู้นำที่ดียังต้องยึดหลักความเรียบง่ายทั้งในการวางแผนและการสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายที่สุดและมีการสื่อสารพูดคุยที่เรียบง่ายกระชับที่สุดและสามารถทบทวนทำความเข้าใจของสมาชิกแต่ละคนอยู่ตลอดเวลาดังนั้น
1: ผู้นำที่ดีควรเรียกสมาชิกทุกคนมาพูดคุยกันเพื่อวิเคราะห์บทเรียนที่ได้จากการทำภารกิจนั้นเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานในภารกิจถัดไปหากยกตัวอย่างในการทำงานเชิงองค์กรเนี่ยหากคุณผู้ฟังมีการประชุมเนี่ยและคุณผู้ฟังผู้นำคุณผู้ฟังไม่ควรนะครับไม่ควรที่จะพูดเยอะเยอะพูดให้ยาวเพื่อที่จะให้ลูกทีมเนี่ยเข้าใจแต่เราควรทำการบ้านเพียงว่าเราควรจะพูดอย่างไรให้คนในองค์กรเข้าใจได้ง่ายที่สุดเราจะพูดอย่างไรให้รวดเร็วกระชับและสามารถทบทวนได้ง่ายที่สุดต่อให้คนที่ฉลาดน้อยที่สุดในทีมเนี่ยยังเข้าใจเราต้องทำถึงขนาดนั้นนะคุณผู้ฟังในบทที่10 Leading up and down the chain of command การมี extreme ownership ต้องรวมถึงการมีความรับผิดชอบในฐานะการบริหารจัดการทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการทำให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้นสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในแง่มุมของการบริหารลูกน้องเนี่ยสิ่งที่ผู้นำคนต้องระลึกอยู่ไว้เสมอก็คืออย่าคิดไปเองว่าลูกน้องทุกคนเข้าใจในภารกิจของทีมลูกน้องทุกคนเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรและต้องทำหน้าที่สื่อสารให้ลูกน้องเนี่ยเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ภาพใหญ่ๆและต้องสื่อสารอย่างสม่ำเสมอนะคุณฟังในแง่มุมของการบริหารผู้บังคับบัญชาเนี่ยสิ่งที่ผู้นำต้องเตือนตัวเองทุกครั้งเลยก็คือความคิดที่ว่าผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าล้วนต้องการให้ลูกน้องประสบความสำเร็จไม่ว่าการตัดสินใจของหัวหน้าจะออกมาตรงกับความต้องการมากน้อยแค่ไหนผู้นำทีมที่ดีจะต้องแสดงภาวะผู้นำในการทำความเข้าใจของมุมมองและสาเหตุการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาคนนั้นและหาทางนำเสนอมุมมองของตัวเองให้หัวหน้าเข้าใจได้มากที่สุดดังนั้นสิ่งที่ผู้เขียนทั้งสองคนทำก็คือการเชิญให้หัวหน้าคนนั้นลงมาตรวจพื้นที่จริงเพื่อให้เห็นความพร้อมของหน่วยซีลของพวกเขาจนทำให้ผู้บังคับบัญชาก็เกิดความมั่นใจและอนุมัติภารกิจของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วขึ้นดังนั้นหากคุณผู้ฟังเป็นผู้นำและต้องการที่จะเสนองานให้ผู้บริหารเนี่ยเราหากมีโอกาสก็เสนอให้ผู้บริหารมาดูว่าลูกน้องในทีมในองค์กรเนี่ยทำงานอย่างไรหากผู้บริหารคนนี้เกิดความพึงพอใจเห็นว่าเฮ้ยลูกน้องเราตั้งใจทำงานผู้นำอย่างเราเนี่ยสามารถนำทีมได้ดีเนี่ยเวลาเราขออะไรขอการอนุมัติงบประมาณอะไรเนี่ยจะทำได้ง่ายขึ้นเป็นเท่าตัวคุณผู้ฟังบทที่11 decisiveness amid uncertainty ลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณผู้ฟังเนี่ยคือหัวหน้าทีมสไนเปอร์ของหน่วยซีลที่มีลูกน้องฝีมือดีอย่างคริสคายจากหนังอเมริกันสไนเปอร์ที่ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ในปี2014นะครับรายงานว่าเขามองเห็นบุคคลปริศนาติดอาวุธที่มีลำกล้องคล้ายกับปืนไรเฟิลซ่อนตัวอยู่ในตึกแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงกับกองกำลังทหารอเมริกันโดยไม่สามารถยืนยันตัวได้เลยว่าคนนี้อยู่เป็นฝ่ายเราหรือว่าเป็นศัตรูดังนั้นการตัดสินใจสังหารชายคนดังกล่าวอาจสามารถช่วยชีวิตทหารอเมริกันหลายคนที่อยู่ใกล้เคียงหรืออาจเป็นการฆ่าชีวิตเพื่อนทหารด้วยกันเองคุณผู้ฟังลองคิดภาพนะครับหากคุณผู้ฟังอยู่ในตึกหนึ่งอยู่กัน2คนข้างๆคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นมือสไนเปอร์มือดีเลยคุณผู้ฟังมอง2กล้องไปเห็นคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในตึกถือปืนไรเฟิลกำลังเล็งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแต่สิ่งสำคัญคือเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเราอาจจะที่นั่นอาจจะมืดแต่รู้แค่ว่ามันมีเงาดำคุ้มๆเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นทหารอเมริกันหรือว่าเป็นข้าศึกอิรักคุณผู้ฟังคิดว่าจะตัดสินใจอย่างไรดีบางทีถ้าคนนั้นเป็นข้าศึกเขาอาจจะสังหารเพื่อนในทีมเราที่อยู่แถวๆนั้นได้หรือถ้าคนนั้นเป็นทหารพวกเดียวกันกับเราอาจจะฆ่าชีวิตหรือยิงพวกเดียวกันเองซึ่งเป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะคุณผู้ฟังดังนั้นหากเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยชายลึกลับคนนั้นอาจจะสังหารอเมริกันทหารอเมริกันที่อยู่ใกล้เคียงได้ในทุกขณะเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างกดดันเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังหากเราคิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นเนี่ยผมเองก็อาจจะมืดแปดด้านก็ได้ผมเองอาจจะคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดีซึ่งหนึ่งในคุณสมบัติของหัวหน้าทีมที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะในสมรภูมิลบในการดำเนินธุรกิจก็คือการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดท่ามกลางความไม่แน่นอนด้วยข้อมูลที่มีจำกัดหัวหน้าทีมที่มีภาวะผู้นำสูงต้องกล้าตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดเพื่อเป้าหมายของภารกิจถึงแม้ว่าการตัดสินใจเหล่านั้นจะกระอักกระอ่วนใจก็ตามในที่นี้ผู้เขียนไม่ได้บอกว่าเขาได้ยิงคนคนนั้นไปหรือเปล่าแต่หากคุณผู้ฟังต้องตัดสินใจเราจำเป็นต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคุณผู้ฟัง ต่อให้มันจะกดดันแค่ไหนเนี่ยเราต้องกล้าที่จะตัดสินใจและรับผิดชอบการตัดสินใจของเราในบทที่12นะครับ discipline equals freedom the dichotomy of leadership ความมีวินัยเนี่ยเท่ากับอิสระเสรีหนึ่งในบทเรียนสำคัญที่ผู้เขียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยนาวีซีลเป็นเวลาหลายปีก็คือความมีระเบียบวินัยคุณผู้ฟังผมก็ค่อนข้างถูกฝึกมาให้มีระเบียบวินัยค่อนข้างสูงความมีระเบียบวินัยเนี่ยสามารถก่อให้เกิดอิสรภาพที่มากขึ้นได้โดยระเบียบวินัยและมาตรฐานการทำงานที่สมดุล นั้นมีส่วนช่วยอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของกระบวนการทำงานได้มากผมยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังการมีวินัยในการตื่นเช้ามาช่วยเพิ่มเวลาที่สามารถนำไปใช้ทำงานหรือกิจกรรมอื่นๆได้มากขึ้นผมถึงแนะนำให้คุณผู้ฟังหลายๆครั้งว่าลองตื่นเช้ามาออกกำลังกายแล้วคุณผู้ฟังจะมีเวลาในการพัฒนาอย่างอื่นได้เยอะขึ้นการมีวินัยในการออกกำลังกายช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงและสามารถทำงานที่ต้องใช้พลังงานสูงได้มากขึ้นการกำหนดวิธีการสื่อสารที่สั้นและกระชับจะช่วยให้การส่งสารทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นการสร้างมาตรฐานการทำงานที่เหมือนกันทั้งองค์กรช่วยให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งการฝึกฝนกระบวนการทำงานที่ต้องทำซ้ำๆจนเชี่ยวชาญนั้นเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างมากคุณผู้ฟังในการเพิ่มความรวดเร็วและคุณภาพของการทำงานซึ่งนอกจากเรื่องระเบียบของการทำงานแล้วผู้นำที่มีประสิทธิภาพยังต้องมีความสามารถในการรักษาสมดุลระหว่างองค์ประกอบขั้วตรงข้ามอื่นๆได้ยกตัวอย่างนะครับความสมดุลระหว่างความมั่นใจกับอีโก้ที่สูงเกินพอดีสมดุลระหว่างความกล้าหาญกับความบ้าระหว่างความกล้าหาญกับความบ้าก็มีเส้นขั้นบางๆกั้นไว้อยู่สมดุลระหว่างการเป็นหัวหน้าที่ห่างไกลกับหัวหน้าที่ใกล้ชิดลูกน้องมากจนเกินไปลองคิดสภาพหากคุณผู้ฟังเคยเจอหัวหน้าที่ใกล้ชิดกับเราเกินไปเนี่ยเราจะรู้สึกอึดอัดนะครับเนื่องจากไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยหัวหน้าเขาจะลงมาดูเสมอมันทำให้ลูกน้องไม่กล้าที่จะขยับมากสมดุลระหว่างการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวกับการรับฟังความเห็นของคนอื่นอย่างละเอียดและนำมาตัดสินใจในภายหลังสุดท้ายนี้นะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าผู้นำนั้นจะต้องมีความชอบธรรมทางตำแหน่งในฐานะหัวหน้าการแสดงความรับผิดชอบขั้นสูงสุดกระจายและส่งต่อในสมาชิกทุกคนเพื่อสร้างทีมที่ได้รับชัยชนะนี่ก็เป็นทั้งหมดของหนังสือ Extreme Ownership นะคุณผู้ฟังผมจะอาจจะค่อนข้างอินกับเนื้อเรื่องที่ผู้เขียนได้เขียนไว้เนื่องจากว่าผมก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานประเภทนี้ก็ผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังเนี่ยน่าจะนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ค่อนข้างเยอะอย่างแรกที่ผมเห็นเลยก็คือความมีวินัยเนี่ยมันทำให้เราได้รับอิสรภาพคุณผู้ฟังความมีวินัยสามารถทำให้เวลาในชีวิตของเราเยอะขึ้นเวลาจะมี24ชั่วโมงเท่าเดิมแต่ความ productive เนี่ยมันสูงขึ้นดังนั้นหากเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรก็พัฒนาที่ตัวเราก่อนถือว่าเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดและเราสามารถทำได้ตั้งแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ฟังหากคุณผู้ฟังกำลังนอนและฟังอยู่เนี่ยก็ลองคิดขอบคุณตัวเองคิดขอบคุณว่าเราภูมิใจอะไรในตัวเราและเราจะพัฒนาอะไรในตัวเราให้มันดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะคุณผู้ฟังก็นี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมนำมาสรุปให้คุณผู้ฟังได้ฟังผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะได้ไอเดียในการทำงานหรือพัฒนาองค์กรได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวไว้เราเจอกันในหนังสือเล่มหน้าหรือบทความเล่มหน้านะครับวันนี้เดอะไลบรารีบอดแคสต์ขอลาไปก่อนมิริเตอร์สวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทรธรจันยาครับกรมศุลกากรเตรียมยกระดับมาตรการตรวจเข้มผู้โดยสารขาออกและลูกเรือสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กรมศุลกากรเตรียมยกระดับมาตรการตรวจเข้มผู้โดยสารขาออกและลูกเรือสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดพร้อมนำเทคโนโลยีและสุนัขเคนาย

0: ในการกระทำความผิดโดยการเพิ่มมาตรการครั้งนี้จะมีการนำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์รวมถึงสุนัขดมกลิ่นหรือสุนัขเคนายที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจค้นเน้นย้ำว่าจะไม่ใช้วิธีการสุ่มตรวจแบบ 100% กับผู้เดินทางทุกคนเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีผู้เดินทางเข้าออกกว่า85ล้านคนจึงต้องใช้ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปหลังจากนี้จะบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกรมศุลกากรบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและสำนักงานปปส.เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่รัดกุมและเป็นรูปธรรมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับใช้4แนวทางหลักลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยกรณีรถชนคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหาร
2: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหารโดยย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ4แนวทางหลักได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนขับขี่ยานพาหนะโดยให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังและกำชับผู้ปกครองไม่ให้เด็กหรือเยาวชนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์และไม่มีใบอนุญาตขับรถนำยานพาหนะไปใช้ร่วมถึงจัดเก็บกุญแจรถให้พ้นมือเด็กการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยประสานตำรวจภูธรในพื้นที่กวดขันกรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่การปล่อยให้เด็กหรือเยาวชนนำรถไปขับขี่การขับรถบนไหลทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นและการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดให้ประชาชนลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเมื่อพบคนเดินเท้าหรือคณะพระธุดงค์ริมทางโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดและพลบค่ำที่มีทัศนวิสัยจำกัดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจพระพิรุณตรวจยึดหนังสุกรแช่แข็งเถื่อนกว่า720กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารพร้อมปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
3: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าชุดเฉพาะกิจพระพิรุณได้เข้าตรวจสอบรถกระบะตู้ทึบต้องสงสัยบริเวณตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารพบซากสัตว์ประเภทหนังสุกรแช่แข็งบรรจุในกระสอบจำนวน36กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ720กิโลกรัมมีแหล่งผลิตจากต่างประเทศโดยไม่มีเอกสารแสดงแหล่งที่มาหรือใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการควบคุมตัวผู้ขับขี่พร้อมตรวจยึดของกลางและยานพาหนะไว้ทั้งหมดโดยการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาและนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บซากสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อโรคระบาดก่อนดำเนินการทำลายตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือ

0: าร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
1: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
3: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
4: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
5: หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
6: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
7: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
8: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
9: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดครับข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยกรุงปารีสเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามครับพี่น้องที่รักทั้งหลายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวันที่30มิถุนายน2569เพื่อทรงรำลึกถึงทหารนิรนามก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสซึ่งนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนครับแล้วในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปรากฏพระสิริโฉมอย่างสง่างามในฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยโทนสีเขียวมะกอกเข้มรังสรรค์โดยห้องเสื้อเมชมิวเซียมตัดเย็บจากผ้าไหมลูกท้อ โดดเด่นด้วยฉลองพระองค์แจ็คเก็ตคอปีนแขนยาวตกแต่งกระดุมนิลตัวเรือนเงินทรงกลมจับคู่กับพระภูษากระโปรงทรงเอลายที่เรียบหรูและสง่างามทีเดียวครับทรงประดับเข็มกลัดรูปดอกกล้วยไม้แคทเธอรียาพร้อมพระกุณฑลเพชรล้อมนิลและกระเป๋าทรงถือแบบคลาสทรงกล่องสีเงินประดับคาโบชองแซฟไฟร์เสริมความงดงามอย่างประณีตเลยทีเดียวสะท้อนพระราชนิยมในการทรงฉลองพระองค์ที่ผสมผสานความร่วมสมัยเข้ากับเอกลักษณ์ผ้าไหมไทยได้อย่างสง่างามเลยทีเดียวครับอันเป็นการเผยแพร่คุณค่าศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สายตานานาชาติอย่างงดงามสมพระเกียรติครับพี่น้องไปกันที่ข่าวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บในจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน2ครอบครัวด้วยกันในจังหวัดศรีสะเกษจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568ที่ผ่านมาและทั้งนี้ทั้งนั้นนับตั้งแต่เมื่อวันที่29มีนาคม2569จนถึงณปัจจุบันนี้ได้มีการพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวกำลังทหารกำลังพลทหารและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมแล้วทั้งสิ้น37ครอบครัวนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ยังความซาบซึ้งและเป็นพลังใจสำคัญแก่กำลังพลและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยกำลังใจและความเข้มแข็งนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายด้วยความซาบฝ่าพระบาทเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุได้ประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงมรณภาพและอาพาธหลายรูปเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงปลงธรรมสังเวชและก็มีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้ทั้งนั้นโปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นทรงมีพระบัญชาโปรดให้วยาวัจกรจัดคีลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปครับให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะด้วยและก็โปรดให้เชิญรับสั่งประธานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจักได้สามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ขับเคลื่อนครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ขับเคลื่อนนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อรับส่วนลดค่าโดยสารรถไฟผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น117สถานีทั่วประเทศไทยสามารถชำระค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวเท่านั้นและก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งกันด้วยภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดไว้รวมถึงสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้แต่ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณีนะครับหากไม่ประสงค์เดินทางทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพี่น้องประชาชนแล้วยังช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายหมุนเวียนในทุกภูมิภาคกันด้วยและยังเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางครับพี่น้องและไปติดตามเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันหน่อยครับโดยสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบวาระ3ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณปี2569ไปตั้งเป็นงบกลางรองรับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์สำคัญของประเทศครับพ่อแม่พี่น้องครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.จุดๆๆซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และวาระที่3โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมาธิการวิสามัญได้ชี้แจงว่าคณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ118หน่วยวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและรองรับสถานการณ์สำคัญที่ประเทศไทยอาจเผชิญในปีงบประมาณ2569อย่างเช่นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนกันด้วยแล้วจากนั้นที่ประชุมก็ได้พิจารณาร่างกฎหมายในวาระที่2ซึ่งมีจำนวน5มาตราด้วยกันโดยให้ความเห็นชอบครบทุกมาตราก่อนที่จะมีการลงมติในวาระที่3เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติด้วยคะแนน449เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีและงดออกเสียง2เสียงครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการเดินหน้าไทยช่วยไทยพลัสณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะครับโดยทางกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2สุขเว้นสุขกรกฎาคมถึงกันยายนนี้เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบร่วมกันในการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเฟส2เพื่อลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนหลังจากที่โครงการดังกล่าวในเฟสแรกนั้นประสบความสำเร็จช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ 29.62 ล้านบาทครับซึ่งโครงการในเฟส2นี้ก็จะมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569ครับณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศไทยรวม7ครั้งด้วยกันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเริ่มต้นในวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นี้โดยมีสินค้าพวก House Brand จากห้างค้าส่งและค้าปลีกชั้นนำพร้อมทั้งสินค้าแบรนด์ทางเลือกราคาโปรโมชั่นพิเศษมากมายเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงครับและนอกจากนี้โครงการนี้ยังเปิดพื้นที่ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนกันด้วยและผู้ประกอบการ SME รวมถึงสินค้าโอท็อปต่างๆและผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจัดจำหน่ายได้ด้วยเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในขณะที่กรมการปกครองก็ได้มีการกำชับให้จังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และ ประสานความร่วมมือกับห้างค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูผลสำเร็จสคบช่วยปิดเคสเหยื่อพูลวิลล่าชะอำครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยว่ายังไงพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัย7ขวบถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระว่ายน้ำดูดขณะเข้าพักที่พูลวิลล่าแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569จนได้รับบาดเจ็บสาหัสครับแล้วล่าสุดคู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็สามารถเจรจาตกลงกันได้ด้วยดีแล้วครับผู้ประกอบการเองก็แสดงความรับผิดชอบในการเยียวยาผู้เสียหายอย่างเหมาะสมจนทางครอบครัวของผู้เสียหายพึงพอใจแล้วและสามารถยุติข้อพิพาทได้โดยผู้บริโภคไม่ต้องเสียเวล่ำเวลาและก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีด้วยตนเองครับสะท้อนบทบาทของทางสคบนี่แหละในการเป็นตัวกลางช่วยคลี่คลายปัญหาและก็สร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมถือว่าเป็นผลลัพธ์ของการทำงานเชิงรุกของทางสคบเลยครับที่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่พักพูลวิลล่าทั้งหลายและโรงแรมทั่วประเทศบอกว่าให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณสระว่ายน้ำรวมถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอแล้วครับพร้อมทั้งแนะนำให้ผู้ปกครองตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ก่อนที่จะพาบุตรหลานลงเล่นน้ำในสระว่ายน้ำตามที่พักต่างๆทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นและหากพี่น้องประชาชนพบบริการที่มันไม่ได้มาตรฐานหรือถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและไปตามติดกันที่เรื่องของการเปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งด้วยกันในสังกัดของกรมการแพทย์เพื่อเพิ่มทางเลือกลดความแออัดและก็ลดเวลารอคอยในโรงพยาบาลถือว่าเป็นการยกระดับบริการทางการแพทย์โดยรัฐบาลเลยครับพี่น้องครับรัฐบาลก็มุ่งยกระดับระบบสุขภาพของประเทศไทยให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงบริการที่สะดวกรวดเร็วทางกรมการแพทย์จึงมีการขับเคลื่อนนโยบายนี้โดยเปิดคลินิกพรีเมียมจะช่วยลดความแออัดเพิ่มทางเลือกทางการแพทย์โดยเฉพาะเป็นแพทย์เฉพาะทางนี่แหละครับทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและทันเวลาด้วยครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเรียกว่า SMC และคลินิกรูปแบบพิเศษหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเรียกว่า PMC อันนี้เป็นกลไกสำคัญทีเดียวในการเพิ่มทางเลือกบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพอีกทั้งยังใช้ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของหน่วยบริการให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเลยครับสร้างรายได้ให้กับโรงพยาบาลนำไปใช้เป็นค่าตอบแทนบุคลากรและยังเป็นการพัฒนาศักยภาพการบริการให้ก้าวหน้าโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยคลินิกพิเศษนี้มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการคือพูดง่ายๆว่าคลินิกพิเศษนี้มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้ผู้มีอันจะกินทั้งหลายที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิ์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพและชาวต่างชาติกันด้วยเนื่องจากว่าอาจจะมีค่าบริการที่แตกต่างจากเวลาทำการปกตินั่นเองครับและในปัจจุบันนี้กรมการแพทย์ก็มีพรีเมียมคลินิก16แห่งด้วยกันอย่างเช่นโรงพยาบาลราชวิถีก็มีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีก็มีสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็มีและสถาบันโรคทรวงอกก็มีอย่างนี้เป็นต้นครับ และในอนาคตจะมีการขยายบริการพรีเมียมคลินิกเพิ่มเติมอีกด้วยเพื่อให้ผู้รับบริการได้เข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของนกกระซิบคืออะไรถือว่าเป็นอาวุธลับ AI ดันยอดขายไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละครับเอามาฟังรายละเอียดกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการร้านค้าผ่านนกกระซิบชื่ออย่างนี้นะครับนกกระซิบหรือ AI Chatbotบนแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าถุงเงินนี่แหละครับซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะให้ร้านค้าต่างๆสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและบริหารร้านค้าได้สะดวกรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยหลังจากที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่1มิถุนายน2569นกกระซิบตัวนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสะท้อนให้เห็นว่าร้านค้ารายย่อยต่างๆก็พร้อมนำเทคโนโลยี AI มาช่วยบริหารธุรกิจและใช้ประโยชน์จากบริการดิจิทัลของภาครัฐนี่แหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นจากข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2569ก็พบแล้วครับว่ามีร้านค้าบนแอปพลิเคชันถุงเงินเข้าใช้งานนกกระซิบแล้วกว่า 640,000 รายด้วยกันซึ่งเจ้านกกระซิบนี่นะครับไม่ได้เป็นเพียงระบบตอบคำถามอัตโนมัติเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ช่วยด้านธุรกิจที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านฟีเจอร์สำคัญไม่ว่าจะเป็นการสรุปและวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัติการแสดงช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดการช่วยวางแผนสต็อกสินค้าการติดตามราคากลางวัตถุดิบจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และการประเมินต้นทุนกับกำไรในเบื้องต้นเพื่อช่วยให้ร้านค้าต่างๆตัดสินใจด้านการบริหารธุรกิจได้แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปเกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดเลยไปติดตามการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายยกระดับองค์กรสู่ยุคดิจิทัลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยหรือตัวย่อสวทเลยนี่แหละเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการดำเนินงานแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กันด้วยครับและในโอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆจากหน่วยงานในพื้นที่กันด้วยพร้อมทั้งได้มอบนโยบายบอกว่าให้ทุกหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นี้ร่วมกันยกระดับการบริหารจัดการองค์กรแล้วนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้บุคลากรทุกหน่วยงานเลยครับทำงานอย่างมีความสุขทำงานเป็นทีมเปิดรับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการประชาสัมพันธ์ภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและก็สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วก่อนลากันในวันนี้ก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นความภาคภูมิใจเดียวกันเลยครับคือร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับการประชุมระดับโลกในปี2569ซึ่งประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับ ซึ่งเวทีนี้ถือว่าเป็นเวทีที่สำคัญแล้วครับที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติยังไงก็ตามแต่ครับขอเชิญพี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมกันต้อนรับโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้พบกับดิฉันสิริวรรณบุญมีขอนำทุกท่านมาชมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีเรื่องราวภาพประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและคงอยู่ในใจของชาวจังหวัดระยองมาจนถึงทุกวันนี้จะพาไปชมภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างคร่ำช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป
2: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงช่วงนี้เป็นช่วงตามรอยพระเมตตาจะพาทุกท่านย้อนรำลึกวันประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดระยองความทรงจำนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวไทยไม่รู้ลืมกับสารคดีโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: การพบเต่าทะเลบาดเจ็บในช่วงชีวิตของการเป็นชาวประมงของนายอนุชาจันพรามพบเจอเต่าทะเลบาดเจ็บมากกว่า20ครั้งสาเหตุการบาดเจ็บส่วนใหญ่มาจากเครื่องมือประมงบางตัวป่วยเกยตื้นเนื่องจากการกินขยะเข้าไป
1: บางตัวมันก็ติดอวนผมเก็บมาเป็น10ตัวแล้วคือว่าชาวประมงบางทีเจอเต่ามันป่วยเชื่องติดเชือกมั่งเนี่ยบางทีแขนปีกมันขาดอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเก็บมาให้ที่นี่มันจะมีโรงพยาบาลสัตว์หายากอยู่เขาจะเก็บมาให้มาดูแลเขาจะมีหมอประจำอยู่ที่นี่เลยตรงนี้มันเป็นศูนย์ของกรมันอยู่แล้วก็มาแปลงเป็นโรงพยาบาลสัตว์หายาก
0: ตลอดแนวฝั่งทะเลอ่าวมะขามป้อมจรดปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนี้พบเต่าตโหนกและเต่ากระขนาดใหญ่อายุเกือบร้อยปีรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากจำพวกพยูนโลมาว่ายเวียนให้เห็นอยู่บ่อยครั้งจึงนับเป็นความโชคดีของกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีโอกาสช่วยเหลือสัตว์ทะเลเหล่านั้นเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟู
1: ก็มีเต่ากระเต่าตโหนกที่นี่มีสองสายพันธุ์อยู่ตรงนี้ตโหนกกับเต่ากระมันจะอยู่ในบริเวณเกาะมันเกาะทะลุแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นจะห่าง3ไมล์บางทีก็เจอตัวใหญ่ๆที่นี่มันมีเยอะมันมีเต่าอนุรักษ์เกาะราชินีอยู่รัชกาลที่9อยู่ถ้าอนุรักษ์อยู่เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์เป็นสัตว์หัวแล้วเราก็ต้องช่วยกันสมัยก่อนนะคนก็ไม่รู้คนนี้ก็เอามากินมั่งอะไรมั่งเงี้ยก็มีแต่สมัยนี้ไม่ได้กฎหมายเด็ดขาดด้วย
0: ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรจากอ่าวมะขามป้อมถึงเกาะมันในคือศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ทะเลหายากเกาะมันในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยได้พระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้จัดเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อกำเนิดขึ้นในวันที่11สิงหาคม2522
2: คือตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522นะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานเกาะมันในนะครับให้เป็นสถานที่สำหรับจัดตั้งตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรเต่าทะเลนะครับมีการเลี้ยงอนุบาลลูกเต่าแรกเกิดจนถึงอายุ1ปีนะครับแล้วก็มีการติดเครื่องหมายแล้วก็ปล่อยกลับลงสู่ทะเลไปนะครับพระองค์ท่านประสงค์ให้มีการศึกษาวิจัยด้านเต่าทะเลนะครับรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากนะครับพัฒนาให้พื้นที่เกาะมันในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับให้คนเนี่ยมีความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรเต่าทะเลครับ
0: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากนอกจากจะทำหน้าที่รักษาฟื้นฟูวิจัยพันธุ์สัตว์ทะเลหายากและต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาเกาะมันในให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่าทะเลแล้วยังเป็นการทำงานร่วมกับชุมชนในการยึดมั่นแนวทางการทำประมงอย่างไม่ทำลายล้างใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลเบื้องต้นภายใต้การทำงานของกลุ่มธนาคารปูไข่ในชุมชนประมงต้นแบบอ่าวมะขามป้อม
2: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมักจะมีแนวคิดในการอนุรักษ์ทำประมงโดยที่ไม่ได้รับผิดชอบมีการติดตัวเต่าทะเลอยู่บ่อยๆเขาก็อาจจะกิจการทางการค้าได้การที่พระองค์ท่านมีโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522เนี่ยก็จะเป็นข้อต่อรองว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการอนุรักษ์เต่าทะเลในระดับสากลเหมือนกันเป็นระดับนานาชาติที่ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศที่เจริญแล้วที่เขาได้ดำเนินการอนุรักษ์เต่าทะเลหรือรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาทรัพยากรเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ได้นานๆนะครับเราโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่พระองค์ท่านเนี่ยมีสายพระเนตรที่ยาวไกลที่จะช่วยให้เรามีกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยครับ
0: โดยสายพระเนตรอันยาวไกลในการจัดตั้งโครงการยังเป็นการบ่งบอกว่าประเทศไทยยึดมั่นในสัญญาไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์หรือถูกคุกคามโดยมีข้อกำหนดหากว่าไทยละเลยอาจส่งผลให้ถูกกีดกันทางการค้าและโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงได้กำเนิดขึ้นในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงนับเป็นการยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างจริงจังและมีการพัฒนาองค์ความรู้สู่สากลมากขึ้น
3: เรียนถามมาถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนจนกระทั่งปัจจุบันยังมีการสานต่อพระราชปณิธานหลากหลายเรื่องราวจะพาทุกท่านไปย้อนวันวานติดตามชมโรงฝึกศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ค่ะ
4: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ียดคล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันสิริกิติ์ตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระเป้าองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: แรกๆก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆถึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำแล้วออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะฮะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

ะและนั่นก็คือเบื้องหลังความงดงามของงานประณีตศิลป์ชั้นสูงคือความมุ่งมั่นในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติโรงฝึกศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์แหล่งรวมช่างฝีมือเอกผู้สร้างสรรค์งานศิลปะแผ่นดินงานถมทองงานคร่ำงานจักสานย่านลิเภาและผ้าทอเป็นผ้าทอมืออันทรงคุณค่าที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากลจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงชุบชีวิตงานช่างไทยโบราณให้กลับมาโลดแล่นอย่างภาคภูมิท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองผลิตรายการภายใต้อำนวยการการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองวันนี้ดิฉันสิริวรรณบุญมีพร้อมทีมงานสวทระยองลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีประกาศยกระดับการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรเครือข่ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีประกาศยกระดับการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรเครือข่ายและคุมเข้มมาตรการสนามบินหลังลูกเรือไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าในฐานะกำกับดูแลหน่วยงานปปส.ขอให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่าจะให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่และจะใช้โอกาสในฐานะผู้นำรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับทุกกระทรวงและหน่วยงานทั้งทหารตำรวจ

0: ถึงรายงาน
1: คณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ2รายคดีทุจริตงบอุดหนุนวัดและอดีตเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในคดีร่ำรวยผิดปกติพร้อมส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมาย
2: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญรวม3เรื่องโดยคดีแรกมีมติชี้มูลความผิดนายพนมสอนศิลป์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกกรณีทุจริตเงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้แก่วัดสิทธิสามประดิษฐ์จังหวัดนราธิวาสประจำปีงบประมาณ2558พบการจัดสรรงบประมาณและจัดทำเอกสารโดยมิชอบก่อนมีการนำเงินส่วนหนึ่งคืนในลักษณะเงินทอนวัดส่วนคดีที่2มีมติชี้มูลความผิดนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกรวม4รายร่วมกันมาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารเดนมาร์กและวัดป่าพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียในปีงบประมาณ2555ถึง2556ไม่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐเป็นเงินรวม8ล้านบาทและคดีที่3มีมติชี้มูลความผิดนายวิชัยทิพรักษ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าร่ำรวยผิดปกติจากการมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไม่สัมพันธ์กับรายได้และไม่สามารถชี้แจงที่มาของทรัพย์สินได้รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาททั้งนี้คณะกรรมการปปช.จะส่งรายงานคดีทั้งหมดสำนวนการไต่สวนและพยานหลักฐานไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายชาววิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเปิดอาคาร33ปีบารมีก่อกิจโรงเรียนวชิระบารมีพิทยาคมเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดการเรียนรู้รองรับการขยายตัวด้านการศึกษาน
3: ายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดอาคาร33ปีบารมีก่อกิจของโรงเรียนวชิระบารมีพิทยาคมอำเภอวชิระบารมีเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดการเรียนรู้รองรับการขยายตัวด้านการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้พบปะพูดคุยและถ่ายรูปร่วมกับนักเรียนพร้อมชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปยังวัดเขาพระเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในโครงการคมนาคมร่วมจิตอาสาปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศวิจิตราจันเข็มสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาครับ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถ

0: ครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

างก้าวของพระองค์ที่ทรงงานเพื่อคนไทยพระเมตตาจากแม่ของแผ่นดินดุจดังน้ำทิพย์ชโลมใจไทยทั้งชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้ำพระทัยแม่

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแม่ของแผ่นดินซึ่งจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระองค์โดยข่าวแรกของเราในวันนี้ค่ะจะมาเริ่มกันที่ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันค่ะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้คณะบุคคลองค์กรและสมาคมต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ในวันที่2กรกฎาคม2569เวลา10นาฬิกามีข้าราชการกองบัญชาการกองทัพภาคที่1บริษัท Heritage Snack and Food จำกัดครอบครัวโชติกเสถียรบริษัทสทวีทรัพย์เคมีเกษตรจำกัดและเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดปากน้ำวัดสนามเหนือวัดแก้วแจ่มฟ้าวัดประไมยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีและวัดวสันตารามจังหวัดสุพรรณบุรีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจากนั้นในเวลา 14:30 นาทีบริษัท BEC World จำกัดมหาชนสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD บริษัทพัฒนาดีโฮมมาร์ทจำกัดหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยบริษัทไตรรัตน์369จำกัดและบริษัทลิ้มพัฒนาดีซีเมนต์จำกัดร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารร่วมสวดมาติกาและสดับปกรณ์และในเวลา 17:00 นธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮ้อจำกัดและคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่14ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดวีระโชติธรรมารามวัดปิตุลาธิราชรังสฤษวัดบางสมัครวัดบางปรงธรรมโชติการามและวัดตะพังคีจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมสวดมาติกาและสดับปกรณ์จากนั้นในเวลา 19:00 นบริษัทวินเอ็ดดูเคชั่นจำกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยบริษัทนัทมนเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ตจำกัดมูลนิธิสวนหลวงร.9และบริษัท ENG อินเตอร์เทรดจำกัดร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดราชสิทธารามวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมพิธีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลห้วยทรายจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลท่าขอนยางจังหวัดมหาสารคามองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชและมูลนิธิสิทธิวัดวีระโชติธรรมารามเข้ากราบสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังและนี่ก็นับว่าเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประสบกรณิกรจากทุกภาคส่วนอย่างพร้อมเพรียงนะคะและจากพระราชพิธีในปัจจุบันค่ะดิฉันก็จะขอพาคุณผู้ฟังนะคะไปร่วมกันย้อนรำลึกถึงอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศค่ะพระราชกรณียกิจการเจริญสัมพันธไมตรีระ

ระหว่างประเทศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับการเสด็จเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกา 2-9 กรกฎาคม 2503หากจะกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาในอดีตภาพจำของหลายคนอาจเป็นพระราชกรณียกิจด้านการทูตและงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการหากแต่ในความเป็นจริงตลอดเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินกลับอัดแน่นด้วยการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศภายหลังเสด็จเยือนเมืองวิลเลียมส์เบิร์กแล้วทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังนครนิวยอร์กโดยในวันที่5กรกฎาคมในช่วงเช้าทรงพระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนณโรงแรมวอลดอร์ฟแอสทอเรียจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมขบวนแห่ทิกเกอร์เทฟไปยังศาลาว่าการนครนิวยอร์กท่ามกลางพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่มารอเฝ้ารับเสด็จและโปรยกระดาษสายรุ้งตลอดสองข้างทางซึ่งถือเป็นเกียรติอันสูงยิ่งโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประทับรถยนต์พระที่นั่งเปิดประทุนเคียงคู่กับนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์กลางความสนใจของประชาชนชาวอเมริกันและสื่อมวลชนจากทั่วโลกพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไหมอันเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมสร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งแก่สาธารณชนนับเป็นบทบาทสำคัญในการเจริญสัมพันธไมตรีพร้อมทั้งเผยแพร่ชื่อเสียงและศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติจากนั้นทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังรัฐเทนเนสซีซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์การพัฒนาลุ่มแม่น้ำเทนเนสซีหน่วยงานต้นแบบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการผลิตพลังงานไฟฟ้าและการป้องกันอุทกภัยโดยเสด็จไปทอดพระเนตรเขื่อนฟลอตลาวดันเพื่อศึกษาการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบประตูกลไกควบคุมน้ำนอกจากนี้ยังเสด็จไปทอดพระเนตรฟาร์มตัวอย่างกิจการสหกรณ์เพื่อศึกษาด้านปศุสัตว์และศูนย์วิจัยพลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสีณพิพิธภัณฑ์พลังงานปรมาณูเมืองโอ๊กบริดจ์ซึ่งทุกแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงซักถามรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดเพื่อน้อมนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความอยู่ดีกินดีของประสบกรณิกรชาวไทยอย่างยั่งยืนสืบไปซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นนะคะไม่เพียงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ยังศึกษาความก้าวหน้าทั้งในเรื่องของด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาก็เพื่อที่จะน้อมนำเนาะองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศไทยอีกด้วยนั่นเองค่ะ

0: แต่ปี2513ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครพนมหลังประสบอุทกภัยทำให้นาข้าวเสียหายครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความยากลำบากทรงสังเกตว่าชาวบ้านที่รอนั่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนั้นสวมใส่ผ้าไหมที่ทอเองลวดลายและสีสันสวยงามนับเป็นจุดเริ่มต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชเสวนีให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมไว้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวยามที่ประสบปัญหาการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี
1: นั่นเป็นสิ่งน่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆในระยะแรกทั้งการใช้เส้นไหมจากต่างประเทศมาผสมทำให้คุณภาพผ้าไหมลดลงหรือพันไหมที่ไม่เหมาะสมแต่จากสายพระเนตรอันยาวไกลส่งทุ่มเทและพลิกฟื้นให้ผ้าไหมไทยกลับมามีคุณภาพงดงามเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญผ้าไหมไทยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยผ่านลวดลายผ้าไหมประกอบกับภาพคุ้นตาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทั้งในประเทศโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยจนได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติจากหน่วยงานโลกอาทิเมื่อปี2535องค์การยูเนสโกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองบูโรพุทโธและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรมสิ่งทอรวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไทยไม่ให้สูญหายรวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทเช่นเดียวกับคณะกรรมการหม่อนไหมสากลหรือ ISC ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เมื่อวันที่21กันยายน2545เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมของโลกในปี2550สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานเพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย4ชนิดได้แก่ตรานกยูงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่างประเทศแล้ว35ประเทศ
2: พระองค์ท่านก็รับสั่งว่างานของพระองค์ท่านต้องต่อเนื่องนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องดูแลสมาชิกศิลปาชีพให้เขามีความสามารถแสดงความสามารถออกมาให้ได้มากขึ้นพระองค์ท่านทรงทำเนี่ยตั้งแต่ต้องเรียกว่าเชียร์ให้คนทำแล้วก็มาการตลาดด้วยแต่การตลาดของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มาคูณเท่านั้นเท่านี้เป็นกำไรนะคะซื้อมาแพงมาขายเทียบกันไม่ได้อะนะคะแต่อยากให้คนได้รู้จักผ้าที่เป็นฝีมือของเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเนี่ยแล้วก็ใช้ซิและเป็นยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะไม่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเหมือนแต่ก่อนแต่พระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยยังคงสืบสานต่อไปนานเท่านานดังเช่นผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฎร

และอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจอันสำคัญด้านการต่างประเทศนะคะก็คือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งสร้างความประทับใจแก่ชาวโลกเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะพระราชกรณียกิจเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคม2503ประธานาธิบดีชาลส์เดอโกลแห่งฝรั่งเศสได้จัดเครื่องบินมารอรับและถวายการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท่าอากาศยานออลีอย่างเต็มพระเกียรติตลอดเส้นทางเข้าสู่กรุงปารีสมีขบวนทหารม้าในเครื่องแบบเต็มยศนำเสด็จและมีประชาชนมาเฝ้ารอชมพระบารมีมากกว่าแสนคนในการเสด็จเยือนครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญโดยเสด็จไปทอดพระเนตรกิจการโรงเรียนบริบาลทารกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยปารีสและเสด็จทอดพระเนตรการแสดงแบบเสื้อสำหรับฤดูใบไม้ร่วงซึ่งจัดขึ้นถวายพระเกียรติโดยมีนายปิแอร์บาร์แมงนักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังเป็นผู้นำเสด็จนอกจากนี้ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ยังได้เสด็จเยือนสำนักงานใหญ่ยูเนสโกและเสด็จทอดพระเนตรภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำแซนก่อนเสด็จร่วมพิธีถวายการต้อนรับณศาลาว่าการกรุงปารีสรวมทั้งเสด็จเยือนพระราชวังแวร์ซายอย่างเป็นทางการซึ่งทางการฝรั่งเศสได้เชิญธงมหาราชขึ้นเหนือพระราชวังและไฮไลท์สำคัญได้เกิดขึ้นณโรงอุปรากรปาแลกานิเยซึ่งผู้ชมต่างถวายความชื่นชมแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฉลองพระองค์ชุดราตรีแบบสากลตัดเย็บด้วยผ้าไหมซาตินปักลวดลายแบบไทยอย่างวิจิตรพร้อมทรงรัดเกล้าไทยอันงดงามยิ่งผู้ชมทั้งโรงต่างลุกขึ้นปรบมือและโห่ร้องถวายพระพรดังกึกก้องขณะที่สื่อมวลชนและหนังสือพิมพ์สำคัญในกรุงปารีสต่างพร้อมใจกันเผยแพร่ข่าวและบทความสรรเสริญพระราชจริยวัตรอันงดงามของทั้งสองพระองค์อย่างกว้างขวางนับเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสในครั้งนั้นนะคะไม่เพียงช่วยสานสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของระหว่างทั้งสองประเทศหากยังทำให้ผ้าไทยแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมของไทยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกได้อีกด้วยนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามกันต่อได้ในข่าวถัดไปนี้เลยค่ะมรดกศิลป์เชื่อมไทยใจฝรั่งเศสหัตถศิลป์และผ้าไทยในฐานะทูตวัฒนธรรมในอดีตนะคะชาวตะวันตกส่วนใหญ่มักมองภาพลักษณ์ของไทยว่าเป็นเพียงดินแดนอันไกลโพ้นที่มีแต่วัดวาอารามและก็ชายหาดตลอดจนขาดความเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนและคุณค่าของผ้าทอพื้นเมืองแต่ว่ามุมมองเหล่านั้นได้ถูกพลิกโฉมไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงใช้เครื่องแต่งกายเป็นทูตวัฒนธรรมที่ทรงพลังเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยทรงร่วมกับนายปิแอร์บาร์แมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสยกระดับผ้าไหมและผ้ามัดหมี่ให้กลายเป็นงานโอกุตูระดับโลกการปรากฏพระองค์ในฉลองพระองค์ที่งดงามทำให้ชาวฝรั่งเศสประจักษ์ถึงความศิวิไลและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทยเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อชาติที่ห่างไกลกลายเป็นความชื่นชมและยอมรับอย่างกว้างขวางสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงนำความวิจิตรของหัตถศิลป์ไทยไปเผยแพร่บนเวทีโลกอย่างต่อเนื่องดังเช่นภาพความทรงจำเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลกรุงปารีสในปีพุทธศักราช2540จวบจนปัจจุบันพระราชปณิธานในการใช้ผ้าไทยเป็นทูตวัฒนธรรมยังได้รับการสืบสานและต่อยอด
โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงนำมรดกหัตถศิลป์มาประยุกต์สู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลและยิ่งตอกย้ำความยิ่งใหญ่อีกครั้งผ่านนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์อย่าง The La Mode en Majesté ณพิพิธภัณฑ์ในกรุงปารีสซึ่งจัดแสดงฉลองพระองค์และงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการสู่สายตาชาวโลกผ้าไทยและหัตถศิลป์จึงไม่ใช่เพียงเครื่องแต่งกายหากแต่เป็นทูตวัฒนธรรมที่คอยทำหน้าที่เชื่อมโยงความเข้าใจถักทอความชื่นชมและสารสายใยแห่งไมตรีระหว่างไทยและฝรั่งเศสให้งดงามตลอดมาและทั้งหมดนี้ก็คืออีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่สะท้อนถึงพระปีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงใช้ศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นสะพานแห่งมิตรภาพเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศพร้อมเผยแพร่คุณค่าความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างสง่างาม

ย่างก้าวของพระองค์ที่ทรงงานเพื่อคนไทยพระเมตตาจากแม่ของแผ่นดินดุจดังน้ำทิพย์ชโลมใจไทยทั้งชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้ำพระทัยแม่ของแผ่น

ข่าวทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยสบายได้ประเด็นนะคะวันนี้อยู่กับน้ำหวานเช่นเคยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้ที่ไหนฝนตกกันบ้างเอ่ยก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะคะว่าตอนนี้เราก็ได้ก้าวเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนกันอย่างเต็มตัวแล้วนะคะมองออกไปนอกหน้าต่างทีไรท้องฟ้าก็มืดครึ้มเนาะบรรยากาศก็เป็นใจเป็นใจให้เราแบบว่าไงอะง่วงอยากจะนอนเนาะฝนก็ตกแทบจะวันเว้นวันเลยก็ว่าได้บางวันตกเช้าบางวันตกเย็นยิ่งเวลาเกือบตอนจะกลับบ้านนะคะคุณฟังค่ะโอ้โหตกมาได้เวลาจริงๆเลยเนี่ยบางคนนะก็ถึงขั้นกระบ่นว่าผ้าที่ตากไว้ไม่แห้งกันเลยใช่ไหมคะตากมา3วันแล้วเนี่ยนี่แหละค่ะก็เป็นสิ่งที่เราต้องทนกันเนาะในช่วงฤดูฝนแต่นะคะคุณผู้ฟังค่ะสิ่งที่มาพร้อมกับสายฝนแล้วก็ความชุ่มฉ่ำเนี่ยไม่ได้มีแค่ความเย็นสบายเท่านั้นนะคะยังมีสิ่งที่แฝงตัวมาเงียบๆด้วยกับความชื้นแล้วก็แอ่งน้ำขังนี่คือในเรื่องของเชื้อโรคแล้วก็พาหะนำโรคต่างๆนี่แหละค่ะวันนี้น้ำหวานก็อยากจะมาขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะมาฟังรายการนี้กันแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของโรคในหน้าฝนที่ต้องระวังกันนั่นเองค่ะเพราะว่ารู้ทันไว้ก่อนย่อมดีกว่าต้องไปนอนให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลอย่างแน่นอนเลยนะคะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าเนี่ยพอฝนตกปุ๊บอาการยอดฮิตที่ตามมาเลยก็คือเรื่องอะไรนั่นแหละค่ะอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลไอหรือว่าจามนะคะซึ่งนี่คือกลุ่มโรคแรกค่ะที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เลยนะคะซึ่งสำหรับกลุ่มโรคในหน้าฝนน้ำหวานก็จะขอแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะที่เราเจอกันบ่อยๆเลยเพื่อให้จำกันได้ง่ายแล้วก็คอยสังเกตตัวเองกับคนที่บ้านได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับกลุ่มแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจนะคะโรคยอดฮิตอันดับหนึ่งเลยก็คือโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไข้หวัดธรรมดาค่ะหลายคนนะคะชอบคิดว่าโอ้ยเนี่ยแค่ตากฝนนิดเดียวนิดหน่อยเดี๋ยวก็หายแล้วแต่จริงๆแล้วนะคะหน้าฝนเนี่ยทำให้อากาศมันชื้นเนาะซึ่งก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่ไวรัสชอบมากเลยค่ะแล้วก็จะแพร่กระจายได้ดีที่สุดนะคะอาการที่เราต้องสังเกตก็คือถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่มักจะมีไข้สูงเฉียบพลันปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียมากๆถ้าเริ่มมีอาการเหล่านี้แนะนำว่าอย่าชะลอใจซื้อยากินเองนะคะคุณผู้ฟังคะควรกินยาตามอาการแล้วก็พักผ่อนเยอะๆหรือว่าทางที่ดีนะคะไปพบแพทย์จะดีที่สุดค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มโรคที่มียุงลายเป็นพาหะเนาะเพราะว่าฝนตกทีไรน้ำขังตามภาชนะนอกบ้านเนี่ยก็จะตามมาด้วยเนาะและนั่นก็คือบ้านแสนสุขของยุงลายเลยค่ะคุณผู้ฟังคะและโรคที่น่ากลัวมากแล้วก็ระบาดหนักทุกปีก็คือโรคไข้เลือดออกนั่นเองค่ะซึ่งอาการเด่นๆของโรคนี้นะคะก็คือจะมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันกินยาลดไข้เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยลดเลยหรือว่ามีอาการหน้าแดงปวดหัวปวดเบ้าตาหรือว่าบางคนอาจจะมีจุดเลือดออกตามผิวหนังสามารถสังเกตได้ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะและสิ่งที่อยากเตือนดังๆเลยก็คือห้ามกินยาลดไข้กลุ่มแอสไพรินหรือว่าไอบูโปรเฟน7ขาดเลยนะคะเพราะว่ายาพวกนี้นะคะจะยิ่งไปทำให้เลือดออกง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้ถึงชีวิตกันได้เลยนะคะซึ่งถ้าเป็นไข้สูงในช่วงฤดูฝนให้ใช้ยาพาราเซตามอลแล้วก็เช็ดตัวบ่อยๆรวมถึงให้รีบไปหาคุณหมอทันทีเลยนะคะและกลุ่มที่3ค่ะก็คือกลุ่มโรคที่มากับน้ำขังแล้วก็อาหารการกินนั่นเองนะคะซึ่งหน้าฝนแบบนี้เดินไปไหนก็เจอแต่น้ำรอการระบายใช่ไหมคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือโรคฉี่หนูนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะใครที่มีบาดแผลที่เท้าและต้องเดินลุยน้ำขังเนี่ยเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำก็อาจจะใช้เข้าสู่บาดแผลเราได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะโดยอาการก็จะมีไข้สูงปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงโดยเฉพาะตรงน่องนั่นเองค่ะและนอกจากน้ำขังแล้วนะคะในเรื่องของอาหารการกินก็สำคัญเช่นเดียวกันอากาศชื้นๆแบบนี้อาหารก็บูดเสียได้ง่ายด้วยเช่นกันนะคะถ้ารับประทานอาหารที่ไม่สะอาดไม่ปรุงสุกใหม่ๆก็อาจจะเจอแจ็คพอตเป็นโรคอุจจาระร่วงได้หรือว่าอาหารเป็นพิษได้ง่ายด้วยเช่นกันค่ะฟังแล้วก็ดูแอบน่ากลัวใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปค่ะเพราะว่าโรคพวกนี้นะคะเรามีคาถาป้องกันง่ายๆเลยที่เราสามารถทำตามนี้รับรองว่าหน้าฝนนี้เราจะปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างแน่นอนค่ะโดยน้ำหวานนะคะจะขอสรุปมาให้ซึ่งก็จะเป็นวิธียอดฮิตที่ทำได้จริงมีดังนี้เลยค่ะข้อแรกเลยนะคะพกอุปกรณ์การฝนติดตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นร่ม เสื้อกันฝนหรือว่าถ้าเป็นไปได้นะคะก็ควรจะมีเสื้อผ้าสำรองเพื่อไปเปลี่ยนที่ทำงานหรือว่าที่โรงเรียนกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าตัวเปียกเมื่อไหร่ก็ควรรีบที่จะอาบน้ำสระผมแล้วก็เช็ดตัวให้แห้งทันทีเลยค่ะส่วนสำหรับข้อ2นะคะให้กำจัดแหล่งน้ำขังรอบบ้านค่ะโดยให้เดินสำรวจรอบบ้านสัปดาห์ละครั้งนะคะความกะลาความถ้วยความจานรองกระถางต้นไม้หรือว่าภาชนะที่มีน้ำขังอย่างเช่นพวกฝาปิดโอ่งหรือว่าฝาปิดถังน้ำนะคะเพื่อไม่ให้ยุงลายเนี่ยมาวางไข่ตัดวงจรไข้เลือดออกไปนั่นเองนะคะและข้อ3ค่ะกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือนะคะควรที่จะทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆรวมถึงก่อนที่จะหยิบจับอาหารอะไรเข้าปากเพื่อป้องกันโรคเนี่ยก็ควรที่จะล้างมือกันด้วยนะคะและข้อสุดท้ายเลยค่ะเสริมภูมิคุ้มกันจากภายในนะคะโดยการพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงๆอย่างเช่นผักผลไม้นะคะหรือว่าถ้าใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆเลยนะคะที่จะเดินทางไปฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันนั่นเองค่ะดูแลสุขภาพของคนอื่นกันไปแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังขาเพราะว่าร่างกายของเรามีอยู่ร่างเดียวเท่านั้นค่ะต้องรักแล้วก็ถนอมเขาให้มากๆเลยนะคะซึ่งนอกจากโรคของระบบทางเดินหายใจหรือว่าไข้เลือดออกที่เราต้องระวังกันไปแล้วนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่สาวๆหรือว่าหนุ่มๆหลายคนก็กังวลมากในเรื่องของหน้าฝนเนาะนั่นก็คือผิวหนังนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยความชื้นในอากาศก็สูงมากเดินไปไหนก็เจอละอองฝนอับชื้นง่ายด้วยสิ่งที่ตามมาก็คือโรคผิวหนังจากเชื้อรานั่นเองนะคะอย่างเช่นโรคฮ่องกงฟุตหรือว่าน้ำกัดเท้ายิ่งใครนะคะที่ใส่รองเท้าผ้าใบแล้วลุยน้ำขังอับๆทั้งวันนะบอกเลยไม่รอดนะคะบางคนกลับบ้านมาถ้าไม่รีบเช็ดให้แห้งบอกเลยว่าเชื้อราถามหาแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะแถมบางคนนะคะก็ยังมีอาการผิวหนังอักเสบจากแมลงหรือว่าละอองเกสรที่มากับลมฝนด้วยและที่ละเลยไม่ได้เลยก็คือสัตว์มีพิษค่ะพอฝนตกน้ำท่วมรางของพวกมันไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบแมงป่องมันก็ต้องการที่แห้งๆไว้ให้ซุกหัวนอนเหมือนพวกเรานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งที่ที่มันชอบหนีไปไหนรู้ไหมคะรองเท้าคู่โปรดของพวกเรานี่แหละค่ะที่จอดโอ๊ยที่ถอดวางไว้หน้าบ้านนี่แหละค่ะหรือว่าตามซอกตู้ผ้าใบต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะใส่รองเท้าในช่วงหน้าฝนนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนั้นเคาะรองเท้าทุกครั้งก่อนที่จะใส่กันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเรานั่นเองค่ะจากเรื่องสุขภาพร่างกายกันไปแล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องดูกันเลยในหน้าฝนก็เรื่องในรอบบ้านเรานี่แหละค่ะเพราะว่าหน้าฝนแบบนี้สิ่งที่ต้องเช็คเลยก็คือในเรื่องของระบบไฟฟ้ารอบบ้านนะคะปลั๊กไฟตรงไหนที่อยู่กลางแจ้งหรือว่าเสียงที่น้ำจะท่วมถึงต้องระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าถ้าพายุมาลมแรงแล้วเนี่ยกิ่งไม้ใหญ่ใกล้ตัวบ้านอาจพาดสายไฟไหม้ได้นะคะต้องรีบตัดแต่งด้วยค่ะเพื่อป้องกันไฟดับหรือว่าไฟฟ้ารัดวงจรนะคะแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นอับในบ้านด้วยก็อยากจะแนะนำให้ทุกท่านนะคะหาพวกถ่านกำมันหรือว่าสารดูดความชื้นนะคะไปวางตามตู้เสื้อผ้าหรือว่าปุ่มอับในบ้านเพื่อป้องกันเชื้อราขึ้นเฟอร์นิเจอร์ตัวโปรดของเรานั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นทริคง่ายๆนะคะในการตรวจสอบบริเวณบ้านเราในช่วงฤดูฝนนั่นเองค่ะและในเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วนะคะบ้านก็ปลอดภัยแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่คนทำงานหรือว่าคนเดินทางขาดไม่ได้เลยและต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงหน้าฝนก็คือรถคู่ใจของเรานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะวันไหนที่ฝนตกหนักๆแล้วรถไปดับกลางทางหรือว่าที่ปัดน้ำฝนพังขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าชีวิตเปลี่ยนทันทีเลยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะน้ำหวานก็เลยรวบรวม4จุดสำคัญบนรถนะคะที่ต้องเช็คด่วนๆกันเลยในหน้าฝนนี้มาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันค่ะจุดแรกเลยนะคะก็คือใบปัดน้ำฝนแล้วก็น้ำฉีดกระจกค่ะคุณผู้ฟังคะลองเปิดเช็คดูนะคะว่าใบปัดน้ำฝนของเรายังมีประสิทธิภาพดีอยู่ไหมปัดแล้วกระจกสะอาดหรือว่าทิ้งคราบน้ำไว้ถ้าปัดแล้วมีเสียงดังเอี๊ยดอ๊าดหรือว่ากระจกยังมัวอยู่รบกวนรีบเปลี่ยนกันเถอะค่ะเพราะว่าเวลาที่ฝนตกหนักๆทัศนวิสัยในการมองเห็นสำคัญที่สุดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเติมน้ำในถังฉีดกระจกให้เต็มอยู่เสมอกันด้วยเผื่อเจอโคลนดีดใส่นะคะหรือว่าเศษน้ำขังที่มันเปื้อนบนถนนนะคะแล้วรถเนี่ยขับเร็วรถข้างๆเนาะขับแล้วมันกระเซ็นใส่รถเราเนี่ยตัวนี้มันก็จะได้ฉีดล้างได้ทันทีเลยนะคะ และจุดที่2ค่ะก็คือในเรื่องของล้อแล้วก็ยางรถยนต์นะคะหน้าฝนถนนก็จะลื่นมากเป็นพิเศษสิ่งที่จะช่วยยึดเกาะเราไว้กับถนนก็คือยางรถยนต์นี่แหละค่ะลองไปก้มดูดอกยางกันสักนิดนึงนะคะว่ายังลึกพอไหมหรือว่ายางโล้นไปหมดแล้วนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมเช็คลมยางกันให้เหมาะสมด้วยนะคะเพราะว่าถ้ายางแบนจนเกินไปเวลาขับลุยน้ำอาจจะเกิดอาการเหินน้ำหรือว่าควบคุมรถไม่ได้ซึ่งมันอันตรายมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังขาและจุดที่3ค่ะระบบไฟส่องสว่างรอบคันนะคะทั้งไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะต้องใช้งานได้ครบทุกดวงนะคะเพราะว่าเวลาฝนตกหนักจนมองไม่เห็นทางการเปิดไฟหน้ารถก็จะช่วยให้รถคันอื่นมองเห็นเราได้ชัดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ขอแอบเตือนนิดนึงนะคะไม่แนะนำให้เปิดไฟฉุกเฉินวิ่งตอนฝนตกหนักนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยยังมีภาพจำกันอยู่นะคะว่าเราสามารถเปิดไฟฉุกเฉินวิ่งตอนฝนตกได้จริงๆนะคะเราไม่ควรทำเลยเพราะว่ามันจะทำให้รถคันหลังนั้นสับสนว่าเรากำลังจะเลี้ยวหรือว่ารถเรานั้นจอดเสียกันแน่นั่นเองนะคะให้เปิดแค่ไฟหน้าปกติก็เพียงพอแล้วค่ะแล้วก็จุดสุดท้ายนะคะในเรื่องของระบบเบรกค่ะคุณผู้ฟังคะลองสังเกตดูว่าเวลาเหยียบเบรกนะคะมีเสียงดังผิดปกติไหมหรือว่าเบรกรถแล้วมีอาการปัดหรือเปล่านะคะเวลาขับรถเพราะว่าถนนลื่นๆแบบนี้เนี่ยถ้าระบบเบรกไม่พร้อมใช้งานระยะเบรกจะเพิ่มขึ้นกว่าปกติเสี่ยงต่อการชนท้ายคันอื่นได้ง่ายมากเลยนะคะในเมื่อเช็ครถพร้อมแล้วเวลาขับขี่ก็อย่าลืมเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากกว่าเดิมกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะรวมถึงให้ลดความเร็วลงด้วยค่ะถึงช้าหน่อยแต่ถึงชัวร์แล้วก็ปลอดภัยดีที่สุดนะคะคุณผู้ฟังแล้ววันนี้นะคะน้ำหวานก็ได้นำทริคต่างๆเนาะในการสังเกตร่างกายรอบบ้านแล้วก็เวลาขับรถขับถนนในช่วงฤดูฝนกันแบบนี้ยังไงนะคะใครที่ฟังอยู่ในขณะนี้สามารถนำวิธีการองค์ความรู้หรือว่าข้อมูลต่างๆที่น้ำหวานได้บอกไปนำไปปฏิบัติใช้ต่อตนเองแล้วก็ครอบครัวได้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเรานั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะช่วงคุยสบายได้ประเด็นก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะน้ำหวานและทีมงานสปท.สักแก้วต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะหน้าฝนนี้ก็ขอให้ทุกคนร่างกายแข็งแรงพกร่มก่อนออกจากบ้านทุกวันแล้วก็มีรอยยิ้มที่สดใสกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ทันข่าวทันเหตุการณ์กับคุยสบายได้ประเด็น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการปราบปรามยาเสพติดบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางพร้อมทบทวนมาตรการตรวจสอบของสนามบินทางการปากีสถานระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งต่อไปจะมีขึ้นภายหลังพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงพยาบาลมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน8รูปและเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายประมวลศรีคำแพงที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารโดยมีคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลมุกดาหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเข้าเยี่ยมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้และวันนี้จังหวัดมุกดาหารได้จัดพิธีเคลื่อนย้ายร่างพระภิกษุที่มรณภาพในเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน10รูปกลับภูมิลำเนาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารร่วมกับหน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งร่างกลับเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีโดยเคลื่อนย้ายไปยังจังหวัดอุบลราชธานี7รูปและมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามทำพิธีนิมนต์พระภิกษุทั้ง7รูปกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดน้ำขุ่นนอกจากนี้ยังเคลื่อนย้ายไปที่จังหวัดร้อยเอ็ด1รูปจังหวัดนครราชสีมา1รูปและจังหวัดขอนแก่น1รูปโดยจังหวัดมุกดาหารยังคงอำนวยความสะดวกประสานงานและให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยเด็กที่ขับรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารจดทะเบียนผู้พิการเป็นผู้ป่วยออทิสติก
2: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเด็กอายุ11ปีขับรถชนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารว่าในส่วนของตัวเด็กทางศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพแล้วเนื่องจากเด็กอายุต่ำกว่า12ปีต้องได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเบื้องต้นทีมสหวิชาชีพประเมินว่าขณะนี้เด็กต้องเข้ารับการประเมินรักษาสภาพจิตใจและร่างกายโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์นอกจากนี้จากการตรวจสอบข้อมูลของเด็กอายุ11ปีพบว่ามีการจดทะเบียนคนพิการและมีบัตรผู้พิการประเภท7คือเป็นความพิการออทิสติกในส่วนของครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกระทรวงพม.ได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิตวางแผนลงพื้นที่เข้าประเมินและดูแลช่วยเหลือโดยเร่งด่วนทั้งครอบครัวเด็กและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบส่วนคดีความก็มีการประสานงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการเยียวยาต่างๆรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

0: ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหาร
1: นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าเหตุการณ์รถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจต่อพระสงฆ์ครอบครัวประชาชนทั้งในพื้นที่และประชาชนทั่วไปที่รับข่าวสารกรมสุขภาพจิตจึงได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานณโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อประเมินและให้การดูแลด้านสุขภาพจิตและจิตสังคมแก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะวิกฤตและระยะฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บญาติและครอบครัวที่เฝ้าดูแลรักษารวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรงผ่านการประเมินระดับความเครียดความต้องการด้านสุขภาพจิตและการให้การปฐมพยาบาลทางใจเพื่อลดความตื่นตระหนกสร้างความรู้สึกปลอดภัยและช่วยให้ผู้ประสบเหตุสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียให้สามารถเผชิญและปรับตัวกับความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนใช้แนวทางหลัก4ด้านลดความเสี่ยงซ้ำรอยอุบัติเหตุรถชนคณะสงฆ์เดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหารโดยย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ4แนวทางหลักได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนขับขี่ยานพาหนะโดยให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังและกำชับผู้ปกครองไม่ให้เด็กหรือเยาวชนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์และไม่มีใบอนุญาตขับรถนำยานพาหนะไปใช้รวมถึงจัดเก็บกุญแจรถให้พ้นมือเด็กการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยประสานตำรวจภูธรในพื้นที่กวดขันกรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่การปล่อยให้เด็กหรือเยาวชนนำรถไปขับขี่การขับรถบนหลายทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นและการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดให้ประชาชนลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเมื่อพบคนเดินเท้าหรือคณะพระธุดงค์ริมทางโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดและพลบค่ำที่มีทัศนวิสัยจำกัดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางทั้งไฟฟ้าส่องสว่างป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรตามเส้นทางสายหลักและสายรองให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการปราบปรามยาเสพติดบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางพร้อมทบทวนมาตรการตรวจสอบของสนามบินจากกรณีลูกเรือลักลอบขนยาเสพติดไปออสเตรเลีย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดณทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่าจะให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่และจะใช้โอกาสในฐานะผู้นำรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและกระทรวงยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากเดิมที่เน้นสกัดกั้นและจับกุมรายเดือนให้ยกระดับการเดินหน้าปราบปรามและทำลายกระบวนการค้ายาเสพติดให้ถึงต้นตอเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพราะปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความปลอดภัยและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศในสายตาของนานาชาติ
3: ตัวผมมากำกับดูแลด้วยตัวเองแล้วเนี่ยตามหน้าที่ในกฎหมายตามหน้าที่ในระเบียบราชการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขอให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมให้การสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดเนี่ยได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไปนะครับในภายใต้ขอบเขตหน้าที่ที่เรามีอยู่ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับถือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องป้องกันแก้ไขใช้โอกาส จากการที่

0: สถานะที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคองค์กรอิสระต่างๆได้นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ผมคิดว่าใช้โอกาสนี้แสวงหาความร่วมมือ
1: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือเร่งด่วนถึงมาตรการการทบทวนและแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดออกนอกประเทศโดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่ลูกเรือสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดซึ่งในรอบครึ่งปีนี้พบผู้เดินทางจากประเทศไทยถูกตั้งข้อหาในลักษณะดังกล่าวที่ออสเตรเลียแล้วอย่างน้อยถึง6คดีโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตรวจสอบช่องทางพิเศษของลูกเรือและบุคลากรสายการบินในท่าอากาศยานว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่พร้อมได้อุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนส่งยาเสพติดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าได้เสนอมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารขาออกและกลุ่มลูกเรือสายการบินให้มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เน้นหนักในการตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าเนื่องจากปัจจุบันพบว่ากลุ่มผู้รับจ้างขนยาเสพติดเริ่มเปลี่ยนช่องทางมาใช้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นลูกเรือในการกระทำความผิดโดยการเพิ่มมาตรการในครั้งนี้จะมีการนำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์รวมถึงสุนัขดมกลิ่นหรือสุนัขเคนายที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจค้นโดยใช้ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปไม่ใช่การตรวจผู้เดินทางทุกคนเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีผู้เดินทางเข้าออกกว่า85ล้านคนการตรวจสอบแบบหวานแหอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความล่าช้าให้แก่ผู้เดินทาง
3: บ้านเรามีผู้เดินทาง85ล้านคนเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกถ้าเกิดเรามีการบริหารความเสี่ยงไม่ดีคือตรวจสอบละเอียดทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นภาระกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้เกิดมูดที่ไม่ดีในการเดินทางเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่เคยเอาหมาเคนายขึ้นไปดมที่ผู้โดยสารขาออกนะครับเราต้องเรียนตรงๆว่าไม่ได้สกรีนเรื่องยาเสพติดกับลูกเรือเลยเพราะว่าความเสี่ยงต่ำมากๆเพราะว่าทุกคนที่เข้าทำงานเนี่ยเขาก็ต้องเช็คประวัติอาชญากรรมความเชื่อมโยงต่างๆแล้วนะครับเราใช้เทคโนโลยีกับเคนายเนี่ยไปลงที่ตัวพัสดุพันธุ์เป็นหลักปัจจุบันช่องทางที่พบมากที่สุดคือช่องทางพัสดุพันธุ์กับคาร์โก้เพราะว่าไม่มีความเสี่ยงของการต้องติดคุกการมาใช้ผู้โดยสารเนี่ยเพราะว่าเราเข้มงวดด้านคาร์โก้ด้านพัสดุพันธุ์มากขึ้นก็อาจจะเป็นให้หลีกเลี่ยงมาใช้เส้นทางผู้โดยสารแล้วก็ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างเช่นลูกเรือครับ
2: ส่วนพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งพัสดุหรือไรเดอร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีกรายที่เป็นคนหิ้วกล่องพัสดุซึ่งขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาส่งนอกจากนี้ในส่วนของการควบคุมตัวสองสามีภรรยาชาวลาวจากจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลซึ่งผู้ต้องหาให้การยืนยันถึงต้นตอของขบวนการนี้โดยพบว่ามีตัวการใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนทำหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งยาเสพติดแยกเป็น2เส้นทางคือเส้นทางไปยังประเทศออสเตรเลียและเส้นทางไปยังไต้หวันทั้งนี้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเพียงทางผ่านในการลำเลียงโดยกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายในต่างประเทศจะติดต่อซื้อขายกันโดยตรงส่วนจะมีคนไทยระดับสั่งการเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดระบบซิลยกระดับความร่วมมือนานาชาติในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์
4: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีปิดการหารือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่2ณกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสนี้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดตัวระบบชิลซึ่งเป็นระบบปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์ระบบแรกของโลกที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศต่างๆเบื้องต้น11ประเทศได้แก่ ไทยออสเตรเลียจีนอินเดียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นมาเลเซียเนปาลฟิลิปปินส์สาธารณรัฐเกาหลีและเวียดนามโดยพลตำรวจเอกชัดชัยกล่าวว่าภายในระบบนี้จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญระหว่างกันเช่นที่ตั้งของกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติความเชื่อมโยงของเส้นเงินต่างๆรวมถึงแนวทางป้องกันผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เพื่อยกระดับการปราบปรามกระบวนการอาชญากรรมออนไลน์และกระบวนการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5: คาดหวังว่าหลังจากเปิดตัวระบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นการจับกลุ่มหรือการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเนื่องจากว่าจะมีประเทศต่างๆเข้ามาร่วมมาทำงานด้วยกันครับก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ทดลองครับใช้ระบบด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ดูข้อจำกัดมีข้อยิ่งเรื่อง PDPA ของประเทศต่างๆว่ามีข้อจำกัดอย่างไรบ้างเรื่องของภาษาเรื่องการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ
4: ขณะที่การสอบถามตำรวจจากประเทศที่ใช้งานระบบชิลผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซียเปิดเผยว่าระบบนี้ช่วยตำรวจจากนานาประเทศสามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันเพื่อการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ที่เป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคทำได้ง่ายขึ้นพร้อมขอบคุณตำรวจไทยที่ได้พัฒนาระบบนี้จนนำมาสู่การใช้งานจริงในวันนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: นายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเข้มงวดมั่นใจจากร่องรอยหลักฐานที่ชัดเจนจะสามารถเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตได้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าขณะนี้มี7หน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินและเอาผิดผู้ที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอย่างเต็มที่วันนี้ก็ต้องมีระบุว่าการสอบแข่งขันครั้งนี้มีการใช้ TOR ฉบับใหม่ที่รัดกุมกว่าเดิมมีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดำเนินการจัดการสอบและตรวจคะแนนที่ส่วนกลางเพื่อความโปร่งใสแต่ผู้กระทำผิดได้ลักลอบเข้าไปแก้ไขไฟล์ในข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งมีร่องรอยหลักฐานวันเวลาที่ชัดเจนและไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ทั้งนี้ได้สั่งการให้ชะลอการบรรจุแต่ทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ยืนยันให้บรรจุตามกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้ทำหน้าที่ในขอบเขตอำนาจเพื่อปกป้องความถูกต้องไว้แล้วมั่นใจว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตได
7: ้ทุกอย่างมีคณะกรรมการมีอะไรมากกสทหรืออะไรเดี๋ยวก็ไปดูตรงนั้นนะครับทราบเรื่องผมก็บอกให้ชะลอการบรรจุพอผมชะลอการบรรจุคณะกรรมการก็บอกไม่ให้ชะลอให้บรรจุเลยนี่ไงผมยิ่งไม่ต้องกังวลใหญ่เลยเพราะผมได้ทำในขอบเขตอำนาจของผมไปเรียบร้อยแล้วใครที่ทำเกินอำนาจที่ผมมีอยู่คนนั้นก็ต้องไปรับผิดชอบไม่ได้บอกว่าเขามาก้าวไก่อำนาจผมนะอำนาจใครอำนาจมันแต่ในส่วนของผมผมได้โปรเทคไว้หมดแล้ว
6: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายเข้าข่ายมีพฤติกรรมส่อเอื้อต่อการทุจริตโดยระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อเตรียมลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการสอบชุดใหม่โดยยืนยันว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วหากพบว่ามีการทุจริตก็จำเป็นจะต้องเรียกตัวกลับทั้งหมดโดยยอมรับว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุบางส่วนอยู่ในกระบวนการทุจริตซึ่งถือว่ามีความผิดแม้จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก็ตามกฤตรวิวรรณรายงาน
2: ด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทบทวนมาตรการกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวเป็นความขัดแย้งภายในของข้าราชการประจำแต่กลับส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบโดยสุจริตจำนวนมากจึงเสนอให้พิจารณาตรวจสอบเป็นรายกรณีพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปราบปรามขบวนการทุจริตและเครือข่ายสีเทาอย่างจริงจัง
8: คือในขณะที่พวกเราเองได้รับข่าวมาตัวผมเองก็ได้รับข่าวมานะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความขัดแย้งนะครับของข้าราชการประจำข้างในที่ขัดแย้งกันเองแต่พอมันปูดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่ได้รับผลกระทบกลายเป็นว่าคนที่เข้าสอบโดยสุจริตเป็นจำนวนมากตัวผมเองเมื่อวานเองเนี่ยก็เพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนนะครับซึ่งคนที่เขาเข้าสอบอย่างสุจริตเนี่ยครอบครัวเขามีความหวังกับตัวเขาครับที่เขาได้รับการสอบแล้วสอบผ่านแล้วควรจะได้รับการบรรจุเขาแจ้งผมว่ามีคนเข้าร่วม ร่วมลงรายชื่อเนี่ยเป็นพันคนนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่ามีคนที่ได้รับผลกระทบที่เป็นคนสุจริตเนี่ยอีกมากมายเป็นจำนวนมากนะเพราะนั้นก็อยากจะให้รัฐบาลเองตัวนายกเองเนี่ยลองทบทวนดูนะครับว่ามาตรการที่มีการสั่งการออกไปเนี่ยแล้วทำให้เกิดผลกระทบกับคนสุจริตเป็นจำนวนมากเนี่ยควรจะต้องมีการทบทวนตับใหม่ไหมนะครับแล้วก็ดูเป็นรายกรณีอันนี้ประเด็นแรกที่สำคัญที่สุด
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กด้วยสมุดสีชมพูโฉมใหม่ที่พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและองค์ความรู้สำคัญเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR code คุณแม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามการฝากครรภ์และการดูแลสุขภาพแม่ลูกได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศเพื่อให้แม่ปลอดภัยเด็กไทยเติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการปากีสถานเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งต่อไปเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะมีขึ้นภายหลังพิธีศพของอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมเดอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งพิธีศพจะจัดขึ้นในวันที่4ถึงวันที่9กรกฎาคมนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทางการปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางเจรจาร่วมกับกาตาร์ยังเปิดเผยว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งล่าสุดที่จะจัดขึ้นที่กรุงโดฮากาตาร์เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมามีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีนายซามูเอลโรเจอร์คัมบ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเรียกร้องให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทดลองทางคลินิกของแอนติบอดีชนิดโมโนโคลนอลและพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการรักษาทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,406 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตกว่า400รายโดยศูนย์กลางการระบาดอยู่ในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของดีอาร์คองโกขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงมีความรุนแรงมากเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่3เมื่อเวลา 16:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนหรือทางตอนใต้ของเกาะไหหลำโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ400กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือลาติจูด 18.3 องศาเหนือรองจิจูด 109.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนืออย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในค่ำคืนนี้หลังจาก ากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมสักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่3ถึงวันที่4กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.eh หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีมุกดาหารและยะโสธรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 น ทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4นาฬิกา39นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรเวลา16นาฬิกา36นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา31นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา55นาที
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาครับศุกร์ที่3เดือนกรกฎาคม2569นะครับมีผมณทนนท์ชูเมืองนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งคุณสวิทย์สมนัสนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณอัครเดชคำพิราคุณเดชธรชัยโสดาคุณคุณากรสิมพิทักษ์นะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับไปติดตามเรื่องของเทนนิสนะครับวันนี้เราจะขอแรงใจแรงเชียร์เชิญชวนทุกท่านนะครับส่งกำลังใจเชียร์น้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสหญิงไทยในการแข่งขันวิมเบิลดันนะครับเทนนิสวิมเบิลดันแชมเปี้ยนชิพ2026ที่อังกฤษนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยน้องไหมมนัญชยาจะลงแข่งขันนะครับไหมมนัญชยาสว่างแก้วจะลงแข่งขันสร้างประวัติศาสตร์นะนักเทนนิสไทยอีกคนหนึ่งนะซึ่งลงแข่งขันรอบที่3เทนนิสวิมเบิลดันนะครับเจอกับคาร์โลลีน่ามูโความือ9ของโลกจากเช็กเกียนะครับซึ่งไหมตอนนี้ยังไม่เป็นยังอันดับโลกยังไม่เป็นทางการนะครับ164ของโลกนะครับถึงแม้ว่าจะชนะนะครับเดี๋ยวรอเป็นทางการก่อนขยับตอนนี้ถ้าผมดูคะแนนนะ114แล้วนะครับยังไม่ติดท็อป100นะครับอยู่ที่114นะครับก็สร้างความฮือฮานะผ่านรอบ32คนนะฮะชนะในรอบที่แล้วชนะทางด้านของอาริเซียพาร์คนะครับมือ80ของโลกจากสหรัฐ20นะ20เซต75และ60นะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเป็นนักเทนนิสคนที่2นะที่สามารถผ่านเข้าถึงรอบที่3ในศึกวิมเบิลดันต่อจากพี่แทมมี่แทมมารินธนสุการนะครับเป็นคนที่3นะที่ผ่านเข้าถึงรอบ3ของการแข่งขันระดับแกรนด์สแลมก่อนนั้นก็ยังมีลักษิกาคำขำนะก็ถือว่าอย่างน้อยๆนะครับคะแนนอันดับโลกจะขยับเข้ามาคือตอนนี้นะครับยังไม่เป็นทางการนะคืออันดับล่าสุดก็คือ164นะที่ยังไม่ขยับเดี๋ยวเขาจะประกาศหลังจบวิมเบิลดันนะครับตอนนี้ที่ดูคะแนนเนี่ยผมดูจากแรงกิ้งก็คือบวกแต้มเรื่อยๆเนี่ย117แล้วล่ะนะครับก็จะได้เงินรางวัลนะครับนอกจากอันดับโลกจะขยับขึ้นมานะครับจะเงินรางวัลอย่างน้อยๆก็ตอนนี้การันตีก็คือ 185,000 ปอนด์นะครับหรือว่า 8,200,000 บาทนะครับนะเงินรางวัลได้อันดับโลกขยับเนี่ยนะครับภาวนานะว่าถ้าอันดับโลกขยับต่ำในเข้ามาสู่ท็อป10ของ100เนี่ยนะครับจะได้เข้าสู่รอบเมนโรได้เลยโดยไม่ต้องไปคัดเลือกประมาณนี้นะฮะเราก็รอเชียร์นะมนัญชยาสว่างแก้วนะครับจะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้ไหมนะครับเจอกับคาโรลีน่ามูโควานะครับตามโปรแกรมของเราที่รอเชียร์ในค่ำคืนนี้เป็นคู่ที่3คอร์ทที่3นะครับประมาณ 21:50 โดยประมาณนะครับดึกหน่อยนะครับรอเชียร์กันได้ส่วนเทนนิสอีกรายการหนึ่งเป็นชายนะครับการสนิทสำเร็จกับแม็กซิมัสพาราดอนขออภัยนะครับการสนิทสำเร็จกับแม็กซิมัสพาราพลโจน2นักเทนนิสไทยนะก็คว้าชัยชนะต่อเนื่องหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในประเภทชายเดี่ยวศึกเทนนิสอาชีพชาย ITF Men World Tennis Tour M15 โตเกียวเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่า 5,550 บาทที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งวันนี้รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับการสนิทสำเร็จนะครับมือ388ของโลกเป็นมือ2ของรายการเอาชนะชินทาโร่อิมาอิมือ801ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เซต4-6-6-1และ7-6ไทเบรก8-6นะครับการสนิทผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับซินซันฮุยมือ449ของโลกแล้วก็มือวางอันดับที่4ของรายการจากเกาหลีใต้นะครับขณะเดียวกันนะครับแม็กซิมัสนะครับนักเทนนิสลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือ437ของโลกมือวางอันดับที่3ของรายการก็ชนะทางด้านของโคโคโรอิโซมุระนะครับมือ557ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งมือ8เป็นมือวางอันดับ8ของรายการนะครับ2-1เซต6-3 3-6 และ6-1นะครับแม็กซิมัสเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับเจอกับแมทธิวเดลาโดวามือ339ของโลกและมือ1ของรายการจากออสเตรเลียนะครับคือหมายความว่าพรุ่งนี้ถ้ารอบรองชนะเลิศเนี่ยเราชนะทั้งคู่เราจะได้เห็นนักเทนนิสไทยชิงกันเองครับนะภาวนานะครับในการแข่งขันรายการระดับITF World Tour นะฮะ M15 ที่โตเกียวนะครับพรุ่งนี้นะครับรอลุ้นกันนะครับว่าทั้ง2คนทั้งกาซิดิตทั้งแม็กซิมัสเนี่ยจะได้ชนะในรอบรองหรือไม่นะครับและจะไปชิงกันเองหรือไม่รอติดตามกันนะครับส่วนกาซิดิตสำเร็จเนี่ยลงแข่งขันในชายคู่ด้วยนะครับนะจับคู่กับคาซูมะคาวาจินะครับแต่ก็แพ้คู่ของญี่ปุ่นนะฮะก็คือซินจิฮาซาวะจับคู่กับโกคุสกะโอคุระนะครับไป 1-2 เซตตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนี่คือเรื่องของเทนนิสนะครับจากเทนนิสที่ญี่ปุ่นมาบ้านเราครับไปที่นครราชสีมาไปติดตามการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิงนะครับอายุ18ปีชิงแชมป์แห่งเอเชียนะฮะที่นครราชสีมาตอนนี้เนี่ยรอบ8ทีมเนี่ยที่ดูคร่าวๆแล้วนะทีมที่น่าจะผ่านเข้ารอบนะจีนแชมป์เก่านะแชมป์เก่าแชมป์5สมัยญี่ปุ่นรองแชมป์เก่าแล้วอดีตแชมป์9สมัยไทยเจ้าภาพนะแชมป์ Princess Cup 2สมัยและอันดับ4ครั้งที่แล้วเกาหลีใต้อันดับที่5ครั้งที่แล้วคาซัคสถานอันดับที่7ครั้งที่แล้วเนี่ยน่าจะผ่านรอบ8ทีมสุดท้ายไปแข่งขันในรอบต่อไปนะฮะซึ่งรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยไปแข่งกันวันอาทิตย์นะพรุ่งนี้หยุด1วันนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันทั้ง2สนามนะทั้ง2สนามนะเมื่อวานนี่ไทยชนะไปแล้วนะไทยชนะ นักตกค้างไทยชนะออสเตรเลียไปเมื่อวานเนี่ยนะคู่ของไทยก็คือชนะไป 3-0 เซตนะ 25-18 25-14 แล้ว 25-11 นะครับคู่สุดท้ายวันนี้นะครับวันนี้เริ่มที่เทอร์มินอลฮอล์นะครับสนามเทอร์มินอลเทวินติวันที่โคราชนะครับก็เป็นการแข่งขันระหว่างญี่ปุ่นกับอิหร่านนะในกลุ่ม C นะครับแล้วก็เป็นญี่ปุ่นชนะอิหร่านไป 3-0 เซตนะ27 25 26 24แล้วก็25 16นะครับญี่ปุ่นชนะ3นัดรวดนะเป็นที่1ของสาย C ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับไปเจอกับที่2ของสาย E นะสายของไทยแหละนะส่วนอิหร่านก็ไปเล่นจากอันดับ9ถึง16นะครับส่วนคู่แรกของวันนี้นะสาย B นะสนามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะฮ่องกงเจอคีร์กีสถานนะครับทั้ง2ทีมนี่ก็ไม่หมดสิทธิ์นะที่จะเข้ารอบเพราะว่าแพ้มาเลยนะไม่ชนะทีมใครไม่ชนะทีมไหนเลยนะครับแล้วก็คราวนี้ก็ปรากฏว่าคีร์กีสถานนะก็เล่นกับฮ่องกงไปอย่างสนุกนะครับก่อนที่ฮ่องกงจะกลับมาชนะนะ3-2เซตคีร์กีสถานนำไปก่อน2-0เซตนะแต่ฮ่องกงแซงมาได้นะชนะไปนะ3-2เซตฮ่องกงจบที่3ของสาย B นะไปเจอที่4ของสาย D นะในการแข่งขันในวันที่5กรกฎาคมนะครับคู่ที่2ของสาย A ครับมองโกเลียเจอออสเตรเลียนะแพ้ชนะกันมาทีมละนัดนะครับทีมชนะจะผ่านเข้าสู่รอบ8ได้ลุ้นนะครับปรากฏว่าทางด้านของมองโกเลียนั้นดีกว่าเอาชนะออสเตรเลียไปนะฮะ3-1เซตนะ25-17 25-11 13-25 และ25-18นะครับมองโกเลียก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะอันดับที่2ของสาย A นะจะไปเจอกับอันดับที่1ของสาย C ต่อไปนะครับแล้วก็คู่ที่2ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับเกมนัดสุดท้ายนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเวียดนามที่เจอกับอินเดียและเวียดนามก็ต้องชนะเท่านั้นนะครับที่จะสามารถจะผ่านเข้ารอบได้นะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมก็ชนะ1แพ้1เช่นเดียวกันแล้วก็เวียดนามก็ไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังครับชนะอินเดียไป 3-0 เซตนะ25-6 25-11 และ25-19เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่2ของสายนะครับแล้วก็รอบก่อนรองชนะเลิศนะเวียดนามก็จะไปเจอกับอันดับ1สาย B นะส่วนอินเดียก็ไปจัดอันดับ9ถึง16นะครับฟิลิปปินส์เจอกับอินโดนีเซียนะคู่นี้ก่อนหน้านั้นเจอกันมาแล้วในการแข่งขันปรินเซสคัพล่าสุดนะตอนนั้นเนี่ยทางฟิลิปปินส์ชนะอินโดนีเซียมานะ3-2เซตในการเจอกันรอบชิงที่3 Princess Cup นะครับนั้นฟิลิปปินส์ชนะอินโดนีเซีย 3-2 เซตมาเจอกันในชิงแชมป์เอเชียปรากฏว่าอินโดนีเซียไม่ประมาทครับล้างแค้นฟิลิปปินส์ได้ชนะ 3-0 เซตนะชนะขึ้นมา 3-0 เซตเลยก็ทำให้อินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะอันดับที่2สาย4ไปเจอใครครับไปเจอกับไทยครับไทยอันดับที่1สาย A ครับอินโดเจอกับไทยในวันที่5กรกฎาคมนะส่วนฟิลิปปินส์ก็ไปเพลย์ออฟอันดับที่9ถึง16ต่อไปนะครับส่วนกำลังแข่งขันกันอยู่ไทยที่เข้ารอบไปแล้วนะเป็นที่1ของสายเจอกับอุซเบกิสถานนะฮะกำลังแข่งขันกันอยู่ซึ่งในเซตที่1ไทยชนะ25-14นะครับเซตที่2ไทยนำอยู่20-15ก็ไม่ได้มีปัญหาไทยก็น่าจะมีการโลสเตชันในการแข่งขันนะเพื่อที่จะเก็บนักกีฬาให้สดที่สุดนะครับในการเจอกับอินโดนีเซียเคยเจอกันในปรินเซนคัพนะฮะจำได้ว่าเราชนะมาด้วยนะครับไทยกับอินโดนีเซียนะฮะก็รอเชียร์กันนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่กำลังแข่งขันกันอยู่นะจีนนะชนะคาซัคสถาน 3-0 เซตนะครับจีนก็จะเป็นที่1นะของสาย B เขารอบรองก่อนรองชนะเลิศนะส่วนคาซัคสถานจบอันดับที่2ของสาย B เจอเกาหลีใต้นะครับและกำลังแข่งขันอีกคู่หนึ่งก็คือไทเปกับเกาหลีใต้นะครับกำลังแข่งขันกันอยู่พรุ่งนี้พัก1วันนะแล้วก็จะมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่5นะครับก็ไปรอเชียร์กันเชียร์ทีมไทยด้วยเพราะว่าเราจะเจอกับอินโดนีเซียนะซึ่งเราเคยเจอกันมาแล้วในปรินเซนคัพก่อนหน้านั้นนะซึ่งไทยเป็นแชมป์มานะครับได้เชียร์กันนะครับแล้วก็สนามเทอร์มินอลฮอล์นะเทอร์มินอล21โคราชนะครับน่าจะเป็นสนามที่ไทยแข่งขันเวลาก็ประมาณนี้แหละ 19:00 นนะครับไปเชียร์ไทยกันนะครับแล้วก็ให้กำลังใจทีมต่างๆที่ไปแข่งขันทั้งในรอบจัดอันดับ9ถึง16แล้วก็รอบน็อกเอาท์ใน8ทีมสุดท้ายด้วยนะครับ เป็นกำลังใจกันส่วนทีมชุดใหญ่ของเรานะที่เตรียมแข่งขันเนชั่นลีกนะครับณสนามสัปดาห์ที่3นะครับก็เตรียมบินไปโอซาก้าที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็เตรียมการแข่งขันรอบแรกสัปดาห์ที่3นะสนามสุดท้ายแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อนะซึ่งรายชื่อในการประกาศเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้มีใครบ้างนะครับประกาศรายชื่อมาน่าจะพรุ่งนี้จะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับว่ารายชื่อนะครับชุดนี้ที่เราจะไปแข่งขันสนามสุดท้ายเนี่ยเป็นอย่างไรมีใครบ้างนะครับส่วนคู่แข่งขันนะที่เราต้องเจอมีตุรกีด้วยตุรกีเขาไม่มีเคอร์ลาเคิร์ดนะครับเคอร์ลาเคิร์ดนักวอลเลย์บอลตบหัวเสาหนักๆอ่ะไม่มีนะแต่ว่าจะมีวากัสนะตัวแบกของทีมนะคนนี้ก็เก่งนะเก่งกับเคลเคอร์อีกนะวากัสนะตัวทำทีมตัวตบทำแต้มอ่ะนะก็เป็นจุดหนักของเราอีกคนหนึ่งที่ต้องกัดแว่ได้นะวากัสเนี่ยตัวแบกของทีมตุรกีเลยนะก็ยังน่ากลัวอยู่นะในวอลเลย์บอลนะครับจากนั้นนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลผ่านไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเราไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับไปตามฟุตบอลโลกนะครับนะไปตามฟุตบอลโลกเรื่องของฟุตบอลโลกที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับนักของสเปนนะครับสมราคาอดีตแชมป์โลกนะครับก็เอาชนะออสเตรเลียไป3-0นะครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะครับตามคาดเลยนะครับมิเกลโอลาซาบันยิง2อีกลูกนึงเปโตรปาโรนะครับอีก13-0นะกระทิงดุนะเหนือกว่าชัดเจนนะครับมิเกลโอลาซาบันยิง2เลยชนะนะครับชนะ3-0นะครับอดีตแชมป์โลกปี2010ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับจะไปเจอใครครับผู้ชนะระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชียซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าโปรตุเกสชนะโครเอเชียไป2-1ท่ามกลางดราม่ากันเยอะแยะมากมายคู่นี้นะโปรตุเกสนะเจอโครเอเชียเป็นโครเอเชียบุกยิงไปก่อนและนำไปก่อนด้วยนะอีวานเปริซิชนะครับนาทีที่53โปรตุเกสตีเสมอได้จากคริสเตียโนโรนัลโดนะครับจุดโทษนาทีที่68แล้วก็กอนซาโลรามอสนะยิงประตูนะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที90+4ให้ทีมนำ 2-1 โปรทางด้านของโครเอเชียมีโอกาสที่จะตีเสมอและยิงเข้านะฮะล้ำหน้าโดยเฉพาะลูกตีเสมอช่วงทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยนะครับในครึ่งหลังเนี่ยนะครับตีเสมอ 2-2 แต่ล้ำหน้าโอ้โหดราม่ากันมากมายนะครับสุดท้ายนะลูกโทษนะของโปรตุเกสนะในตีเสมอ 1-1 และลูกมงนะนาทีบาปของกอนซาโลรามอสเนี่ยให้ฝอยทองชนะ2-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนโครเอเชียนะต้องผิดหวังกับ VAR ครับแม่จับล้ำหน้าไปหลายลูกเลยทีเดียวนะครับโปรตุเกสก็โดน VAR ล้ำหน้าเหมือนกันนะครับสุดท้ายโปรตุเกสเจอกับสเปนในวันที่7กรกฎาคมนี้นะครับเมื่อคืนใครได้ดูคู่2คู่นี้นะก็สายตาก็จับจ้องไปที่2นักเตะกัปตันทีมทั้ง2ทีมอดีตเพื่อนร่วมทีมเรอัลมาดริดแล้วก็เป็นตำนานนักเตะทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับลูก้าโมริสนะครับกัปตันทีมโครเอเชียกับคริสเตียโนโรนัลโดกัปตันทีมโปรตุเกสอดีตเพื่อนร่วมทีมเรอัลมาดริดนะฮะทั้งคู่ทักทายกันอย่างอบอุ่นคนหนึ่งเป็นมิดฟิลด์อัจฉริยะอีกคนหนึ่งเป็นแบกแนวรุกของโปรตุเกสนะเจอกันนะฮะลูก้าโมริสอดีตนักเตะยอดเยี่ยมของโลกด้วยคนนี้นะล้วนนักเตะยอดเยี่ยมของฟีฟ่าเนี่ยผมไม่แน่ใจขออภัยนะกับคริสเตียโนโรนัลโดเจอกันนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้รับชัยชนะนะฮะคริสเตียโนโรนัลโดนะก็สวมเสื้อหมายเลข21นะครับรำลึกถึงเดียโก้โชต้านะครับซึ่งเป็นกองหน้าอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลอดีตกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสที่ล่วงลับจากอุบัติเหตุทางรถยนต์จากเขาไปเขาจากไปครบรอบ1ปีในวันนี้พอดีเลยนะครับเนี่ยชัยชนะมอบให้กับทางด้านของเดียโก้โชต้าก็น้องชายนะฮะที่เสียชีวิตลงไปนะครับหมายเลข21นะครับอีกคู่หนึ่งสวิตเซอร์แลนด์นะเจอกับแอลจีเรียนะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่มีปัญหานะครับได้ประตูจากต้นครึ่งแรกและต้นครึ่งหลังนะครับนะทางด้านสวิตเซอร์แลนด์เมืองแห่งนาฬิกาเอาชนะทางด้านของนักรบทะเลทรายครับแอลจีเรียไป2-0ครับเบรลเอมโบโลแล้วก็เดียดเอนดอยนะฮะคนละประตูนะครับก็คงความได้เปรียบนะตั้งครึ่งแรกและต้นครึ่งหลังอีกนะฮะก็เรียบร้อยนะทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ผ่านเข้ารอบไปนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับผ่านก็มาสู่ในเส้นทางของการแข่งขันที่โอ้โหสนุกนะน่าติดตามนะครับส่วนในค่ำคืนนี้ก็ยังมีอยู่สำหรับเรื่องของฟุตบอลโลกนะรอเชียร์รอติดตามกันโปรแกรมฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้นะก็ยังมีอยู่นะก็ยังมีทางด้านของออสเตรเลีย คือออสเตรเลียก็เป็นทีมในโซนโอเชียแหละแต่มาย้ายมานะในโซนเอเชียนะครับเพราะว่าอยู่ในโซนโอเชียไปเตะกับหมู่เกาะฟิจิไปเตะกับนิวซีแลนด์ยังไงก็ชนะแต่มองแล้วเนี่ยความพัฒนาเรื่องของฟุตบอลของออสเตรเลียไม่ได้พัฒนาไงเจอกับหมู่เกาะกวมเจอกับฟิจิเจอนิวซีแลนด์ผูกปีไงก็ชนะสุดท้ายพอชนะปั๊บก็ไปเพลย์ออฟก่อนหน้านั้นยุคเก่านะไปเพลย์ออฟกับทีมอเมริกาใต้อย่างเม็กซิโกปารากวัยทางนู้นมักจะแพ้ไงเอ้ยมาทางเอเชียดีกว่าอย่างน้อยๆเข้ามาในทางด้านของสหพันธ์เอเชียนะครับมาเตะฟุตบอลยังมีโอกาสและสุดท้ายก็พอออสเตรเลียมาก็ได้ไปตลอดเลยนะครับเออนะออสเตรเลียเจอกับอียิปต์ครับมัมมี่ในค่ำคืนนี้นะออสเตรเลียนะสกอรูนะออสเตรเลียนะครับเจอกับอียิปต์เมื่อก่อนถ้าพูดถึงออสเตรเลียเขาเก่งเรื่องของรักบี้นะฮะรักบี้ออสเตรเลียนะเจอกับอียิปต์นะมัมมี่อียิปต์โมซาล่าสินะโมซาล่านะก็จะแบกความหวังแนวรุกของอียิปต์ด้วยนะเออนะฮะเจอกับออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีกองกลางคนหนึ่งแนวรุกคนหนึ่งที่เป็นเล่นในกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในอียิปต์ด้วยนะครับและคู่เอกเต็งแชมป์ต้องบอกว่าเต็งแชมป์ครับในค่ำคืนนี้อาร์เจนตินานะที่มีเลโอเมสซี่นะซึ่งเป็นคองดาวซันโวอยู่ในขณะนี้เจอกับทีมที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นทีมรองบอลอย่างแคปเวิร์ดนะฮะอู้ตีห้านู่นนะก็รอลุ้นกันนะครับว่าเมสซี่จะยิงประตูได้อีกหรือไม่หรือว่าแคปเวิร์ดนะจอมเสมอจะยันเสมอได้อีกหรือไม่โอ้น่าสนใจนะพรุ่งนี้เช้าตีห้าแต่ว่าออสเตรเลียเนี่ยเจอกับอียิปต์เนี่ยตีหนึ่งนะครับดึกหน่อยแต่ว่าพรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหมก็ถือว่าได้พักผ่อนด้วยนะคนที่มีวันหยุดในวันพรุ่งนี้นะแต่ว่าใครที่ทำงานมารอติดตามผลการแข่งขันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะก็จะมีรายงานผลให้ฟังกันนะครับเพราะว่าไม่สามารถฟังวิทยุได้ก็เปิดมือถือนะผลการแข่งขันก็ทางด้านของทั้งคลิปทั้งผลเนี่ยทางช่องทางของผู้จัดเนี่ยเขามีคลิปแล้วก็มีผลให้ติดตามกันนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้นะครับจากฟุตบอลโลกนะครับเรื่องของตะกร้ออ้อเดี๋ยวยูเลียนนาเกมันเนี่ยนะครับมีข่าวหลายสำนักของฝั่งเยอรมันนะแล้วก็ทางฝั่งของยุโรปด้วยบอกว่าทางด้านของยูเลียนนาเกมันเนี่ยโดนปลดออกจากบุนเดสเทรนเนอร์ของเยอรมันเรียบร้อยแล้วนะครับข่าวบอกว่าลาออกนะแต่ว่าทางด้านของอีกสื่อหนึ่งบอกว่าอีกข่าวหลายข่าวบอกว่าโดนไล่ออกนะโดนปลดโดนไล่ออกประมาณนี้แต่หลายข่าวบอกว่าลาออกเองนะครับก็นะอะไรแล้วแต่คือระดับเยอรมนีอดีตแชมป์โลกเนี่ยนะถ้าไม่ประสบความสำเร็จนะตกแค่รอบ32ทีมอะไรต่างๆเนี่ยสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีคงทนไม่ไหวอ่ะนะเพราะว่าระดับเยอรมันอย่างน้อยๆก็รอบ8รอบรองอ่ะนะครับหรือเข้าชิงประมาณนี้นะครับก็ปลดเรียบร้อยแล้วนะครับมองไปถึงทางด้านของเจเกนคอปนะซึ่งตอนนี้ไปดูแลเรื่องเป็นผู้อำนวยการเรื่องของทางด้านของเรดบูลอยู่นะจะมาคุมเยอรมนีหรือไม่ก็ต้องติดตามกันนะครับตะกร้อเอเชียนเกมนะจะเป็นอย่างไรนักกีฬาของเรา5คนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอีก3คนนะครับซึ่งโดนห้ามอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ว่าสมาคมตะกร้อก็มาสนใจครับนะฮะก็เตรียมแต่งตั้งแล้วไม่ได้เตรียมแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วนะทางด้านของอาจารย์กมลตันกิมหงครับนะลุยศึกตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ประจำปี2569ครับอาจารย์กมลตันกิมหงกลับมาแล้วในฐานะผู้จัดการทีมนะครับส่วนโค้ชนะแล้วก็ผู้ช่วยก็มีผู้ช่วยผู้จัดการทีมครับคุณอํานวยจันทรมนตรีผู้ฝึกสอนเซปตะกร้อทีมชายก็คือพรชัยขาวแก้วมาแล้วตัวทำทีมชาติไทยวัย40กว่าปีถ้าไม่เลิกเล่นน้องก็ไม่ได้ขึ้นนะฮะเพราะเก่งจริงๆ40กว่าปีแล้วเป็นตัวทำที่เก่งมากนะพรชัยขาวแก้วจะมาช่วยน้องนะครับผู้ฝึกสอนเซปตะกร้อทีมชายรวมถึงภัทรพงษ์ยุพดีมาด้วยนะในตะกร้อทีมชายนะครับส่วนผู้ฝึกสอนตะกร้อทีมหญิงครับมีวิราชัยแสงสว่างแล้วก็จักรีพวงเจริญนะครับนี่คือการแข่งตะกร้อนะครับนะชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชคิงคัพครั้งที่39นะที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับจัดการแข่งขันในเดือนหน้านะครับ 3-11 สิงหาคมนะที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รามอินทรานะครับจากตะกร้อนะครับเรื่องของฟุตบอลถ้วยเยาวชนนะอีกรายการหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยก็คือโค้กคัพอายุ17ปี Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคใต้นะครับซึ่งถือว่าเป็นภาคที่4ของการแข่งขันนะรอบคัดเลือกนะเดือนหน้าต่อเนื่องครับเข้าสู่ วันที่4ของการแข่งขันนะครับรายการนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยนะครับประกอบด้วยโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดนะไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนนะจัดการแข่งขันฟุตบอลโคคับรอบโซนภาคใต้แข่งกันที่จังหวัดสงขลานะครับวันนี้4คู่นะ4คู่นะครับก็น่าสนใจนะครับที่สนามฟุตบอลราชภัฏสงขลานะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสงขลาเอาชนะพัทลุงยูไนเต็ด2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ DX นครศรีอะคาเดมี่ครับเอาชนะ Republic Academy 2ประตูต่อ0นะ2ทีมนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับขณะเดียวกันที่สนามฟุตบอลอำเภอนาทวีนะครับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์นะครับเอาชนะโรงเรียนสตูลวิทยา2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เข้าอีกทีมนึงที่ชนะก็คือโรงเรียนพีระยานาวินครองหินวิทยานะครับเอาชนะร่มเกล้านารายูไนเต็ด3ประตูต่อ0นะครับพรุ่งนี้รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับหาแค่2ทีมพรุ่งนี้ผู้ชนะเท่านั้นจะไปในรอบสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศไทยครับพรุ่งนี้นะครับ4กรกฎาคมแข่งกันที่สนามกีฬาตินสูลานนท์นะครับเป็นการเจอกันคู่แรกนะครับ 13:00 นโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาครับเจอกับ DX นครศรีอะคาเดมี่โอ้โหเชียร์ยะลาเชียร์ยะลาในฐานะคนที่เคยเรียนเทคนิคยะลาต้องเชียร์ยะลาเจอกับ DX นครศรีอะคาเดมี่นะครับอีกคู่นึงครับโรงเรียนสตูลวิทยาครับเจอกับโรงเรียนพีระยานาวินครองหินวิทยา 15:00 นะครับเอาละครับรายการนี้นะใครจะได้เป็น2ทีมนะไปสู่รอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้าย32ทีมทั่วภูมิภาคนะฮะเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 1,500,000 บาทนะครับรอบชิงแชมป์เลิศเนี่ยมีโอกาสเข้าสู่นักฟุตบอลอาชีพและเวทีระดับฟุตบอลโลกระดับโลกต่อไปนะครับจะเข้ามาชิงกันในรอบสุดท้ายเนี่ย12ทีมสุดท้ายนะครับมาชิงชัยกันที่สนามสุพัชราไสนะครับนะ22ถึง23สิงหาคมนะฮะก็รอลุ้นกันสำหรับฟุตบอลโคกครับนะทางใต้นะครับนะฮะคุณฟังครับเรื่องของกรีธานะกรีธาการวิ่งนะครับโคราชมาราธอนนะครับเมื่อวานแถลงข่าวไปแล้วนะครับคอนเซปต์ The Memorable Marathon นะครับมาราธอนแห่งความประทับใจนะครับเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวกันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคุณมนัสสุวรรณรินทร์นะครับเป็นประธานในการแถลงข่าวรวมถึงพลตำรวจโทนะฮะสุคนธรัตน์ชาวพงนะครับขออภัยนะพลตรีสุคนธรัตน์ชาวพงรองแม่ทัพภาคที่2นะครับขออภัยนะพลตรีสุคนธรัตน์ชาวพงรองแม่ทัพภาคที่2ร่วมแถลงข่าวแล้วก็ทางด้านของตัวแทนของเดอะมอลล์โคราชนะฮะคุณปรีชาลิมอัวนะครับแล้วก็คุณอลงกรณ์เจียมอนุกุลกิจนะกรรมการผู้จัดการบริษัท Red Up World จำกัดนะครับร่วมแถลงข่าวนะฮะซึ่งการแข่งรายการนี้นะโคราชมาราธอน2026นะครับ8พฤศจิกายนนะครับคอนเซปต์ The Memorable Marathon Marathon แห่งความประทับใจนะครับเอาลวดลายของโมโนแกรมเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองโคราชมาร่วมกันนะฮะแล้วก็ตั้งเป้านักกีฬากว่า 10,000 คนมาแข่งขันรายการนี้นะฮะทางด้านของท่านรองผู้ว่านะครับคุณมนัสแล้วก็ทางด้านของรองแม่ทัพภาคที่2นะครับพลตรีสุคนธรัตน์นะครับแล้วก็กล่าวเชิญชวนนะฮะบอกว่าโคราชพร้อมแล้วนะในการต้อนรับนะต้อนรับด้วยมาตรฐานของโคราชนะครับแล้วก็จัดยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องของชุมชนสังคมนะแล้วก็ร่วมกันนะมีกิจกรรมเรื่องของสุขภาพนะให้กับประชาชนด้วยนะฮะโคราชมาราธอนนะต้อนรับ 10,000 คนนะต่อย้ำความยิ่งใหญ่นะมาราธอนระดับ World Athletic Road Red Label นะครับนะ Red Up ทางด้านของเดอะมอลล์โคราชก็มีกิจกรรมมากมายในช่วงของโคราชมาราธอนนะครับรอติดตามกันนะครับนี่คือโคราชมาราธอนมีระยะมาราธอนนะครับ 42.195 ระยะฮาล์ฟมาราธอนนะไมโครมาราธอนนะสมัครกันได้นะครับนะแข่งขัน 5-7 พฤศจิกายนนะครับส่วน ATM มาราธอนสมัครไปแล้วนะฮะรายการวิ่งผ่าเมืองครั้งยิ่งใหญ่ของไทยอีกรายการนึงนะครับสมัครไว้แล้วแข่งกัน 28-29 พฤศจิกายนนี้นะครับวันนี้ประมาณกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐรณ์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกระทรวงพาณิชย์วางมาตรการบริหารจัดการทุเรียนปี2569ขยายตลาดส่งออกจีนและอินเดียรักษาเสถียรภาพราคาการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติโปรตุเกสเอาชนะทีมชาติโครเอเชีย2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติสเปนในวันที่7กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสด้วยวันที่3กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลารุสมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเบลารุสได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงมากกว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการบินให้พัฒนาก้าวหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นภายในภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:14 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและผู้ชนะเลิศโครงการประเมินคัดเลือกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยรับเบอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกยางสีข้าวรุ่นฟู้ดเกรดเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางเอกสิริปินทะรุจิประธานมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชนิพนธ์

0: นิจจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:12 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสบชัยยุวเวศนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 13:55 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิระธีรคุณวิบุญธรรมปฏิภาณสุพิธานธรรมวรกิจนิวิทศีลาจาริดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้พร้อมเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนจัดงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นายทิติโลหะปิยพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกริมิวเซียมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีพร้อมกล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตรให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เรียนรู้ทดลองนำปรับไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้จริงภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรทั่วประเทศภายใต้แนวคิดสู้วิกฤตด้วยทฤษฎีพ่อกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริผ่านฐานเรียนรู้และกิจกรรมเวิร์กช็อปครอบคลุมองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารปลอดภัยการทำปุ๋ยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างอาชีพจากทรัพยากรในชุมชน อีกทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงจากร้านค้าเครือข่ายกว่า200ร้านค้าผู้สนใจสามารถร่วมงานได้จนถึง

0: วันที่5กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมความพร้อมจัดพิธีการศพพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพคณะพระภิกษุที่ประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรายกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งรับผิดชอบภารกิจด้านพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจึงมอบหมายให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกรมการศาสนาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามหมายรับสั่งของสำนักพระราชวังรวมทั้งประสานการดำเนินงานกับจังหวัดคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎระเบียบของราชการทางนี้ขอแสดงความเสียใจต่อพระภิกษุผู้มรณภาพและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้พระภิกษุผู้ประสบอุบัติเหตุมีอาการปลอดภัยโดยเร็วมาริชโยรายงาน
1: บริษัทขนส่งจำกัดเตรียมโอนเงินเยียวยากว่า47ล้านบาทให้ผู้ประกอบการรถร่วมที่ได้รับผลกระทบจากการตรึงค่าโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ในวันที่6กรกฎาคมนี้
3: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถร่วมบขส.ถึงประเด็นข้อร้องเรียนจากการจ่ายเงินชดเชยค่าโดยสารค้างจ่ายจากมาตรการตรึงราคาช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่าขณะนี้บขส.ได้รับการโอนเงินงบประมาณช่วยเหลือดังกล่าวจากกองทุนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมวงเงินทั้งสิ้นประมาณ47ล้านบาทโดยบขส.จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเริ่มทยอยโอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการรถร่วมบริการทั้งหมดที่ส่งเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตั้งแต่วันจันทร์ที่6กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งครอบคลุมผู้ประกอบการรถร่วมที่อยู่ในการดูแลของบขส.ทั้งหมดประมาณ 5,000 ถึง 6,000 คันมีผู้โดยสารยื่นความจำนงขอรับสิทธิ์เยียวยาเป็นจำนวนมากเกือบ1ล้านคนซึ่งบขส.จำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้โดยสารที่เดินทางจริงขณะนี้ขั้นตอนการตรวจสอบเกือบเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
4: เงินชดเชยตอนนี้ทางกวท.โอนเงินมาที่บกส.หลังอย่างนี้บกส.ก็ตรวจเอกสารแล้วก็โอนเลยครับก็จะได้ทั้งหมดเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งหมดเอกสารประมาณ1ล้านคนที่ขอรับการชดเชยเราก็ต้องตรวจสอบเอกสารว่าเป็นผู้โดยสารจริงที่เดินทางในวันนั้นจริงเราถึงจะจ่ายเงินชดเชยให้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเอาเงินรับไปจ่าย
3: กรรมการผู้จัดการใหญ่บขส.ยังเปิดเผยถึงข้อเรียกร้องเรื่องการขอปรับขึ้นค่าโดยสารของผู้ประกอบการเนื่องจากภาระต้นทุนที่สูงขึ้นในปัจจุบันว่าอำนาจในการอนุมัติหรือกำหนดอัตราค่าโดยสารเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางบขส.มีหน้าที่เพียงกำกับดูแลเท่านั้นการพิจารณาปรับโครงสร้างราคาในอนาคตจะต้องพูดคุยและหาทางออกร่วมกันจากทุกฝ่ายนพศรแก้วขำรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์วางมาตรการบริหารจัดการทุเรียนปี2569ขยายตลาดส่งออกจีนและอินเดียรักษาเสถียรภาพราคารองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
5: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตและการตลาดทุเรียนไทยว่าแม้ปีนี้ผลผลิตทุเรียนไทยจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ33แต่กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการเชิงรุกตั้งแต่ก่อนฤดูการผลิตทั้งการประเมินสถานการณ์การบริหารสมดุลอุปสงค์และอุปทานการหาตลาดล่วงหน้าและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายเพื่อรองรับผลผลิตรักษาเสถียรภาพราคาลดผลกระทบจากต้นทุนขนส่งภัยแล้งและการแข่งขันจากประเทศคู่แข่งซึ่งปัจจุบันผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ98โดยราคาทุเรียนยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมทุเรียนเกรด A และ B ยังคงมีราคาสูงกว่ากิโลกรัมละ100บาทขณะที่ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูการผลิตมีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ20นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าขยายตลาดส่งออกทุเรียนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าเพื่อสร้างการรับรู้สินค้าไทยในตลาดอินเดียควบคู่กับการขยายตลาดในหลายเมืองของจีนโดยเฉพาะเมืองใหม่ทางฝั่งตะวันตกเช่นคุนหมิงหลานโจวต้าเหลียนและเซี่ยเหมินพร้อมประสานเตรียมช่องทางส่งออกผลไม้ล่วงหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ กระจายตลาดและผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องตุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคขยายจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันณกปภ.สาขาชัยยาช่วยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้ขยายจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันที่กปภ.สาขาชัยยาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยสามารถผลิตน้ำดื่มได้ถึง 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงช่วยสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับน้ำดื่มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสำหรับโครงการนี้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2567ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้าง83แห่งพร้อมเปิดให้บริการ78แห่งทั่วประเทศรวมถึงจุดให้บริการณกปภ.สาขาชัยยาที่เพิ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการด้วยส่วนในปี2570กปภ.เตรียมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มอีก95แห่งเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นนอกจากนี้กปภ.ยังคำนึงถึงการให้บริการที่ครอบคลุมในวงกว้างจึงได้ดำเนินโครงการตู้กดน้ำดื่มสะอาดติดตั้งณสำนักงานกปภ.สาขาทั้ง234แห่งทั่วประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนที่มาติดต่อราชการหรืออาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสำนักงานจะมีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานไว้บริโภคฟรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: ขณะนี้เวลา 20:18 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่าการที่สหรัฐจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้แต่เพียงฝ่ายเดียวถือเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลพร้อมกันนี้ยังกล่าวหาว่านาโต้ไม่ได้สนับสนุนหรือยืนหยัดเคียงข้างสหรัฐและเรียกร้องให้บรรดาชาติพันธมิตรในยุโรปเป็นผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นและสหรัฐก็ได้เริ่มลดระดับพันธกรณีด้านความมั่นคงที่มีต่อยุโรปแล้วความคิดเห็นของผู้นำสหรัฐมีขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้จะจัดขึ้นที่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีระหว่างวันที่7-8กรกฎาคมนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของทางการเวียดนามที่ระบุว่าเศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวถึง 8.4% ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งสูงกว่าที่คาดการเอาไว้ที่ 7.0% จากการสำรวจของสำนักข่าวบลูมเบิร์กและยังเพิ่มขึ้นกว่าช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งอยู่ที่ 7.9% นางเหงียนที่ห่วงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนามระบุว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนามในช่วงครึ่งปีแรกเป็นไปในทิศทางเชิงบวกแม้สถานการณ์เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกจะเผชิญกับความผันผวนก็ตามซึ่งเป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจมหาภาคของเวียดนามยังคงมีเสถียรภาพเนื่องจากอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ควบคุมได้สินค้าที่จำเป็นมีอย่างเพียงพอรวมทั้งการบริโภคภายในประเทศและภาคการท่องเที่ยวเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทางการแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารคันหนึ่งซึ่งบรรทุกผู้โดยสารจำนวน48คนพุ่งตกลงในหุบเหวลึกที่เขตเชรานีในแคว้นบาลูจิสถานในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลขณะที่ประธานาธิบดีอาซิฟอาลีซาดารีแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าวอย่างดีที่สุดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติโปรตุเกสพบทีมชาติโครเอเชียเกมนี้ทีมตราหมากรุกขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากอีวานเปริซิชในนาทีที่53ต่อมาในนาทีที่68โปรตุเกสได้จุดโทษและโรนัลโดสังหารไม่พลาดตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1เกมทำท่าว่าจะต้องต่อเวลาพิเศษแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+3 กอนซาโลรามอสหม่งทำประตูให้โปรตุเกสพลิกขึ้นนำ2ประตูต่อ1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+13 ยอสโกกวาดิโอส่งบอลเข้าประตูให้โครเอเชียได้สำเร็จแต่ผู้ตัดสินเช็ค VAR ก่อนยืนยันว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าทำให้ประตูถูกริบคืนจบเกมโปรตุเกสพลิกแซงชนะโครเอเชีย2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับสเปนที่ไล่ถล่มออสเตรียมา3ประตูต่อ0ในวันที่7กรกฎาคมนี้ส่วนอีกคู่สวิตเซอร์แลนด์ชนะแอลจีเรีย2ประตูต่อ0ไปรอพบผู้ชนะระหว่างโคลอมเบียหรือกาน่าต่อไปหลังจากที่ทัพอินซีเล็กทีมชาติเยอรมนีตกรอบ32ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ล่าสุดบิลสื่อดังจากประเทศเยอรมนีรายงานว่าสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีได้มีการประชุมด่วนกับจูเลียนนาเกลส์มันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทัพอินซีเล็กก่อนที่ทั้ง2ฝ่ายจะได้ข้อสรุปร่วมกันว่านาเกลส์มันจะยุติบทบาทการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเยอรมนีมีผลตั้งแต่วันนี้สำหรับนาเกลส์มันเข้ามารับงานคุมทัพอินซีเล็กตั้งแต่ปี2023คุมไป37นัดชนะ23เสมอ6และแพ้8นัดนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้โดยนายสุรศักดิ์กล่าวว่าเอเชียนเกมส์เป็นมหากรรมกีฬาระดับเอเชียที่มีการแข่งขันเข้มข้นโดยเฉพาะกีฬาแบดมินตันซึ่งต้องเจอกับหลายชาติชั้นนำทั้งจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งตลอดช่วงเวลา 4-5 เดือนที่ผ่านมาทีมนักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนทั้งงบประมาณการฝึกซ้อมและการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อยกระดับผลงานและเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งนี้จะมีการคัดเลือกนักกีฬาเหลือ20คนแบ่งเป็นชาย10คนและหญิง10คนลงแข่งขันครบทุกประเภทและหวังว่าแบดมินตันจะเป็นหนึ่งในกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญทองกลับมาได
11: ้ในครั้งนี้นะครับในการเตรียมครั้งนี้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างชัดเจนนะครับเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะอาจจะ 4-5 เดือนที่ผ่านมานะครับกกท.เองก็สนับสนุนเรื่องของงบประมาณในการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับสนับสนุนในเรื่องงบประมาณที่จะไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อไปพัฒนาฝีมือเพื่อไปคอลิฟายเตรียมโอลิมปิกด้วยอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่กกท.ได้ดำเนินการและสุดท้ายนะครับก็จะมีการที่จะตัดตัวหรือจำนวนที่เข้าร่วมกันจริงๆคือ20คนนะครับก็ส่งครบทุกประเภทการแข่งขันของแบดมินตันนะครับแล้วก็หวังเหลือเกินนะครับว่ากีฬาแบดมินตันจะเป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะเป็นเหรียญทองที่เรามีการนับแล้วอยู่ในอันดับต้นๆของเอเชีย
10: ด้านความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20โดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยส่งจอมเตะไทยเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด10คนแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนและประเภทภูมิเซ่หรือท่ารำ2คนล่าสุดนายธนทิศรักตบุตร เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากนี้นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยมีโปรแกรมไปแข่งขันที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้2รายการประกอบด้วย World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมนี้และ Korea Open ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นจะเดินทางกลับไทยเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมอีกประมาณ2เดือนโดยสมาคมตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองจากประเภทต่อสู้และ1เหรียญทองแดงจากประเภทพุ่มเซ่ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมนำโดยโกเมสสุขประเสริฐพุทธภูมินักแป้นชุติการกิจจวานิสเถียรและหาไทยเพชรใจสว่างเตรียมลงแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคมนี้เพื่อทดสอบศักยภาพกับคู่แข่งในเอเชียเก็บสะสมคะแนนอันดับโลกและเตรียมความพร้อมสู่เอเชียนเกมรวมถึงโอลิมปิกปี2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจครับ
13: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
14: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
9: ้ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

กับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมจากรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยการประกวดผลงานวรรณกรรมนี้นะคะก็เป็นการจัดประกวดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะที่ได้เปิดพื้นที่โลกแห่งวรรณกรรมเชื่อมร้อยกับโลกของการเมืองการปกครองเป็นพื้นที่ของผลงานวรรณกรรมทางการเมืองค่ะที่นักเขียนจะได้ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวเพื่อร่วมกันเสริมสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังนำมาฝากกันในเรื่องคนละโลกเดียวกันค่ะซึ่งก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานนี้โดยเรื่องนี้นะคะก็เป็นโลกเกี่ยวกับอนาคตในศตวรรษที่22ค่ะผ่านสายตาของตัวละครที่ชื่อว่าชนะการนักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวกับด้านพันธุ์พืชโดยชนะการค่ะใช้ชีวิตร่วมกับนิววี่ผู้ช่วยอัจฉริยะที่คอยจัดการทุกอย่างให้ตั้งแต่เตรียมตัวอาบน้ำทานอาหารไปจนถึงเรื่องของการรายงานข่าวสารค่ะในโลกของชนะการค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีที่สะดวกสบายสวยงามสดใสแต่สิ่งที่ชนะการกำลังมองเห็นอยู่นั้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นผลงานการประพันธ์โดยโต้หมูเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

แสงแดดที่เริ่มแยงตาภาพสีขาวเบลอรอบกายและมือของผมที่กำลังคลำหาแว่นตาที่วางไว้อยู่ที่ประจำข้างเตียงยินดีต้อนรับคุณชนะการเข้าสู่โลกใบใหม่ New Vision Version 5.0 สวัสดีนิววี่เปิดนิววี่ได้เปิดน้ำในอ่างน้ำอุณหภูมิ32องศาเซลเซียสแล้วก็ทำกาแฟลาเต้หวาน 25% พร้อมฟองนมลูกฟักทองฉลองการเริ่มปลูกวันแรกเรียบร้อยแล้วยิ่งกว่ารู้ใจนิววี่เวอร์ชั่นใหม่อ่านใจผมออกยิ่งกว่าผมอ่านใจตัวเองซะอีกหลังจากที่ผมทำภารกิจอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวเสร็จวันนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนกับทุกๆเช้าผมออกมานั่งรับลมที่กำลังเย็นสบายจิบกาแฟที่มีหน้าฟักทองเป็นฟองนมตกแต่งพร้อมกับไอของแสงแดดอุ่นๆภาพของท้องฟ้าวันนี้ดูแจ่มใสกว่าที่เคยนั่นคงเป็นเพราะว่าการอัปเดตนิววี่เวอร์ชันใหม่ที่ทำให้อะไรที่เคยดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกเรากำลังอยู่ในโลกที่ทุกอย่างที่เห็นดีกว่าสิ่งที่อยู่ในจินตนาการเว้นแต่ทุ่งหญ้าในตรงหน้าผมวิวเดิมที่ผมคุ้นเคยกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วก็กลายเป็นแปลงปลูกฟักทองภารกิจของผมวันนี้จึงมีแค่นำเอาเมล็ดไปส่งมอบต่อให้กับกระทรวงความมั่นคงทางอาหารเอาไปปลูกแล้วก็รอชิมฟักทองครั้งแรกในรอบ81ปีต่อไปนิววี่พาซิ่งไปที่ทำงานได้เลย

้และเมล็ดฟักทองทุ่งหญ้าสีเขียวกำลังกลายเป็นไร่ฟักทองผมยืนอยู่ท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของพื้นที่ที่เคยเป็นทุ่งหญ้ากว้างสุดลูกหูลูกตาแต่บัดนี้กำลังกลายเป็นพื้นที่แห่งการวางความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนในวันนี้และก็ในอนาคตที่กำลังจะมาถึงเสียงดังอื้ออึงไปรอบบริเวณเพราะว่าการหว่านเมล็ดฟักทองกำลังเริ่มขึ้นหุ่นยนต์และเครื่องจักรมากมายกำลังอยู่ตรงหน้าผมแล้วก็ทำงานกันอย่างไม่หยุดหย่อนมีทั้งโดรนที่ใช้ประเมินพื้นที่เพื่อให้สามารถปลูกได้มากที่สุดมีทั้งการเตรียมหน้าดินแล้วก็เริ่มการลงเมล็ดเพียงแค่อดทนแล้วก็รอคอยไม่นานการนำอดีตมาสู่อนาคตที่ดีกว่าก็จะเป็นจริงพรุ่งนี้ก็น่าจะเห็นต้นกล้างอกคุณแพรเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงทางอาหารเปรยประโยคชวนสงสัยพรุ่งนี้เลยเหรอครับผมกล่าวออกไปด้วยความฉงนเพราะว่าตามการวิจัยคงต้องใช้เวลามากกว่านั้นฟักทองยังคงเป็นเหมือน81ปีก่อนแต่ว่าโลกเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณก็รู้เทคโนโลยีก็คือเวทมนต์ไม่สิยิ่งกว่าเวทมนต์ซะอีกเธอย้ำอีกครั้งด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเวลา18นาฬิกาเย็นนี้ไม่ได้เป็นเหมือนทุกวันไม่มีการวิ่งไม่มีเสียงชายทะเลไม่มีแสงพระอาทิตย์ตกที่ริมขอบฟ้ามีแต่แผนการโต้รุ่งและใจที่กำลังเต้นตึกตักของผมในการเฝ้าดูการเติบโตของต้นฟักทองจากริมระเบียงห้องคนอื่นๆอาจจะตื่นเต้นกับการได้ลองใช้แว่นตา New Vision Version 5.0 เป็นวันแรกซึ่งนับเป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นเช่นกันแต่สิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นได้มากกว่าก็คือการได้รู้ว่าเมล็ดฟักทองที่ผมได้ฟูมฟักมาเป็นระยะเวลานานสามารถที่จะเติบโตขึ้นด้วยเทคโนโลยีแบบข้ามคืนนิววี่ซูมเข้าไปที่แปลงฟักทองใกล้เข้าไปอีกใกล้ได้อีกยิ่งซูมปรับระยะการมองให้ได้เห็นถึงการปลูกแบบใกล้มากขึ้นเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมรอคอยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการร่ายเวทมนต์ให้เกิดเร็วมากขึ้นเท่านั้นพระจันทร์และดวงดาวไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยวในค่ำคืนนี้หากแต่มีเครื่องจักรน้อยใหญ่ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเช่นเดียวกับเข็มนาฬิกาที่เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแสดงเวลาที่ผ่านไปและตาของผมที่คอยจะเผลอหลับไปเสียทุกทีเวลา4นาฬิกานิววี่ทำไมปล่อยให้หลับได้ผมลืมตาขึ้นมาจากการหลับไปอย่างไม่รู้ตัวแล้วก็มองออกไปภายนอกระเบียงด้วยภาพประหลาดตาที่ต่างออกไปจากช่วงของหัวค่ำแปลงฟักทองเต็มไปด้วยหุ่นยนต์ที่แปลกตาซูมเข้าไปใกล้ๆนอกจากความตกใจจากภาพตรงหน้าแล้วก็มีแต่ความเงียบที่ดังที่สุดในหัวของผมสิ่งที่ผมเห็นแม้แต่เพียงไม่กี่วินาทีกลับติดอยู่ในหัวของผมยังไม่อาจสลัดความคิดนี้ออกไปได้หุ่นยนต์ตรงหน้าของผมกลายเป็นคนมากมายที่กำลังทำงานกันอย่างหนักร่างกายเต็มไปด้วยเหงื่อที่บ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าและหน้าตาอิดโรย

แสงอาทิตย์มาเยือนอีกครั้งย้ำเตือนว่านี่คือปัจจุบันแล้วก็วันใหม่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆกำลังส่งเสียงเริ่มทำงานแต่วันนี้ผมกลับรู้สึกว่าแตกต่างออกไปจากทุกวันเพราะว่าในหัวของผมนั้นเต็มไปด้วยความหนักอึ้งภาพที่เห็นยังคงถูกฉายซ้ำวนไปมาแล้วก็ไม่อาจทำให้ผมข่มตานอนหลับได้หลังจากที่ได้เห็นมันคืออะไรกันแน่มันเป็นแค่ความฝันรู้ว่าเป็นความจริงยังคงเป็นคำถามที่ดังอยู่ในหัวของผมและผมไม่อาจจะหาคำตอบนั้นได้ด้วยตัวเองผมพยายามลุกจากเตียงนอนแล้วก็เบิกตามองให้กว้างที่สุดแต่ก็เห็นเพียงแต่ความพร่ามัวรอบข้างมือของผมควานหาแว่นตาแต่วันนี้มันกลับไม่อยู่ที่เดิมนิววี่ได้เตรียมน้ำในอ่างอาบน้ำกลิ่นดอกกุหลาบช่วยคุณชนะการผ่อนคลายจากความเครียดพร้อมกาแฟเพิ่มช็อตจากการนอนไม่เพียงพอเรียบร้อยแล้วผมได้ยินเสียงนิววี่อยู่ใกล้ๆแต่ก็ยังคงหาไม่เจอคงเป็นเพราะว่าความตกใจของผมในตอนนั้นที่ได้เห็นเหตุการณ์หุ่นยนต์กลายเป็นคนจนถอดนิววี่ทิ้งไว้ที่ใดสักที่หนึ่งในห้องผมลุกขึ้นจากเตียงไปอาบน้ำแบบไม่มีแว่นตาเป็นครั้งแรกการใช้ชีวิตแบบไม่มีนิววี่ช่างยากลำบากห้องน้ำมีกลิ่นหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นดอกกุหลาบแต่ผมไม่อาจมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนซึ่งมันอาจจะเป็นข้อเสียเดียวที่เราทุกคนต้องแลกมานั่นก็คือเมื่อไม่มีแว่นตา New Vision โลกในการมองเห็นของเราก็แทบจะกลายเป็นสีขาวโพลนเรากำลังใช้งานสายตามองผ่านแว่นตา New Vision มากเกินไปจนไม่อาจมองโลกด้วยดวงตาแรกกำเนิดแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นผมก็เต็มใจจะแลกดวงตาแห่งความเป็นจริงให้อยู่ภายใต้การมองผ่าน New Visionเพราะว่ามันทำให้โลกของผมสวยงามและอาจจะสวยงามมากกว่าการได้มองโลกด้วยสายตาที่แท้จริงของผมซะอีกหลังจากที่ผมอาบน้ำเสร็จผมก็ยังคงเดินไปมารอบห้องเพื่อหาเจ้าแว่นนิววี่จนพบว่ามันมาตกอยู่ที่ระเบียงของผมโลกของผมกลับมาสดใสแล้วก็ชัดเจนอีกครั้งหลังได้สวมแว่นหากแต่ปัญหาเดียวก็คือนิววี่แบตลดลงไปอย่างมากจากการที่ผมไม่ได้ชาร์จแบตเมื่อคืนผมได้แต่หวังว่าแบตที่เหลืออยู่คงจะเพียงพอกับการใช้งานวันนี้เพราะผมไม่มีเวลาเพียงพอที่จะชาร์จและถึงเวลาที่จะต้องไปดูแลการเพาะปลูกที่แปลงฟักทองต่อแล้ว

แปลงฟักทองขอโทษด้วยครับผมมาสายไปนิดนึงผมกล่าวขอโทษหลังจากมาสายไป5นาทีไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณชนะการมาตอนต้นกล้าเริ่มงอกพอดีทางกระทรวงความมั่นคงทางอาหารเนี่ยมีเวทมนต์จริงๆสินะครับเสกต้นกล้าให้ขึ้นข้ามคืนได้ผมพูดทีเล่นทีจริงกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเรียกว่าเทคโนโลยีดีกว่าค่ะเพราะว่าเรามีหุ่นยนต์ทำงานทั้งคืนนั่นสิครับเมื่อคืนน่ะผมตื่นเต้นมากก็เลยแอบมองมาจากระเบียงห้องนอนมาที่แปลงฟักทองเห็นหุ่นยนต์ทำงานไม่หยุดทั้งคืนแต่แปลกตรงที่ว่าช่วงตีสี่ที่ผ่านมาหุ่นยนต์พวกนี้กลับกลายเป็นคนทำงานด้วยสภาพเหน็ดเหนื่อยว่ายังไงนะคะคุณชนะการพูดเล่นอีกแล้วนะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่หลบสายตาผมแล้วก็มองไปที่ยังแปลงฟักทองสงสัยคงเป็นแค่ความฝันละมั้งครับผมกล่าวก่อนเดินตามไปสำรวจส่วนอื่นของแปลงฟักทองต่อไปยิ่งเดินไปภาพตรงหน้าของผมกลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆสีที่สดใสของแปลงฟักทองกลับซีดลงไปตามจำนวนแบตเตอรี่ที่ลดลงของนิววี่หุ่นยนต์รอบข้างทางเดินของผมก็เริ่มส่งเสียงแปลกๆต่างไปจากครั้งแรกที่ได้ยินเหมือนเป็นเสียงคนกำลังร่ำไห้แล้วก็วิงวอนให้หยุดการทำงานได้ยินเสียงหุ่นยนต์กำลังร้องไห้ไหมครับเสียงอะไรกันคะคุณชนะการคุณแปลกๆไปนะคะวันนี้คำเตือนแว่นตา New Vision ของคุณเหลือแบตเตอรี่ 10%แว่นตาของผมเริ่มส่งเสียงแจ้งเตือนถึงแบตที่ใกล้จะหมดเอ๊ะเป็นเพราะว่าแว่นตาของคุณชนะการเนี่ยแบตใกล้จะหมดหรือเปล่าคะกลับไปพักผ่อนก่อนดีไหมคะเดี๋ยวทางนี้แพรจะดูแลต่อค่ะไม่เป็นไรครับผมยังไหวอยู่ผมยังคงอยากเดินสำรวจแปลงฟักทองต่อไปแม้รู้ตัวว่าแว่นตาของผมกำลังจะใช้งานไม่ได้ในไม่ช้าและยิ่งก้าวเดินต่อไปภาพที่ผมเห็นก็ได้กลายเป็นคนมากมายกำลังทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยพวกเขาไม่ใช่หุ่นยนต์สิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความจริงเสียงของพวกเขาร้องขอความยุติธรรมจากการใช้ชีวิตที่ทุกข์ยากสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาต่างออกไปจากชีวิตของผมอย่างสิ้นเชิงรอบข้างแปลงฟักทองที่ผมเคยเห็นเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในยามเช้าจากระเบียงบนตึกสูงที่ผมอาศัยกลับกลายเป็นบ้านแออัดน้ำขังแล้วก็กองขยะสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยฝุ่นควันพร้อมกับมีเสียงร้องไห้ดังออกมาตลอดเวลาเสียงของพวกเขาเต็มไปด้วยความโกรธแต่ไม่สิ้นหวังและก็ดังขึ้นในทุกนาทีเว้นตา New Vision เหลือแบตเตอรี่ 1%เสียงแจ้งเตือนสุดท้ายที่ผมได้ยินมาท่ามกลางเสียงร้องอื้ออึงก่อนภาพรอบตัวของผมจะกลายเป็นสีดำและร่างของผมก็ได้ล้มลงไปข้างแปลงฟักทอง

โลกที่ไม่มีนิววี่เป็นอีกครั้งที่ผมลืมตาขึ้นมาแสงอาทิตย์ส่องมาที่หน้าผมเสมือนพร้อมที่จะแผดเผาทุกสิ่งรอบตัวให้มลายหายไปและไม่ได้เป็นเพียงแสงที่อบอุ่นเหมือนที่ผมเคยได้รับรอบข้างผมเป็นภาพเบลอผมอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยห้องสี่เหลี่ยมดูแออัดมีสภาพเก่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลาหลายปีผมเดินไปรอบๆพยายามที่จะเบิกตามองให้กว้างที่สุดจนมาพบกับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่มีตัวอักษรมากมายกำลังปรากฏขึ้นบนหน้าจอคล้ายกำลังเจาะข้อมูลการมองเห็นของแว่นตา New Vision นี่พวกคุณน่ะแฮกแว่นตา New Vision ของผมอย่างนั้นเหรอพวกคุณเป็นใครอ่ะแล้วภาพที่ผมเห็นที่แปลงฟักทองคืออะไรผมเห็นคนจำนวนหนึ่งเดินเข้ามาล้อมรอบตัวผมอยู่กลางๆนั่นคือพวกเราคนที่ต่อสู้เพื่อจะอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่โลกแห่งความฝันที่กระทรวงวิจัยเทคโนโลยีของพวกคุณสร้างขึ้นพวกเราต่างก็เป็นคนในยุค2111เหมือนกันคำตอบของเขาชวนให้ผมประหลาดใจโลกของคุณไม่ใช่โลกของผมคุณอยู่กับสิ่งสวยหรูแล้วก็ความสะดวกสบายที่พวกเขาอยากให้คุณเห็นแต่นั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นหากแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงคำตอบนี้ยิ่งชวนทำให้ผมสับสนแต่ผมกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงโลกในวันพรุ่งนี้จะต้องดีขึ้นเพราะว่าผมคิดค้นฟักทองแหล่งอาหารสำคัญของคนในยุคเราได้แล้วต่อไปอ่ะจะไม่มีความอดอยากอีกผมพูดด้วยความจริงจังแต่เขากลับหัวเราะเพราะฟักทองอะสิพวกเราอะถึงมีงานเพิ่มเวทมนต์เดียวที่พวกคุณมีไม่ใช่เทคโนโลยีแต่เป็นการกดขี่คนที่อยู่ต่ำกว่าเท่านั้นคำตอบที่พอทำให้ผมปฏิปต่อทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนพอจะเข้าใจผมขอโทษแทนกระทรวงความมั่นคงทางอาหารด้วยผมไม่รู้ว่าเขาจะใช้รายงานพวกคุณแบบเนี้ยสิ่งที่ผมเห็นในตอนแรกคือเรากำลังพัฒนาด้วยเครื่องจักรและก็หุ่นยนต์ไม่ใช่การขูดรีดแรงงานคนอย่างเหี้ยมโหดไม่ใช่เขาแต่เป็นคุณนั่นแหละผมเหรอผมอ้ำอึ้งก็พวกคุณน่ะใช้พวกเราเหมือนหุ่นยนต์ตั้งแต่การทดลองสร้างเมล็ดของคุณเพื่อสร้างอาหารที่เราไม่มีวันได้กินมีแต่คนแบบพวกคุณที่อยู่บนตึกสูงเท่านั้นที่ได้กินเพราะว่าคนที่อยู่ในความเป็นจริงกำลังอดอยากมากขึ้นทุกวันผมพูดไม่ออกแล้วก็ไม่สามารถตอบกลับเข้าไปได้อีกมีแต่ความเงียบและความรู้สึกอันหนักอึ้งได้ท่วมท้นหัวใจและก็ความคิดของผมผมไม่ใช่ฮีโร่เหมือนที่ตัวเองคิดไว้คุณไม่เคยเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงของพวกเราโลกของพวกคุณน่ะมีแค่มุมมองเดียวจากแว่นตา New Vision และตอนนี้เราก็แค่กำลังต่อสู้ให้คุณเห็นตัวตนของพวกเราแต่คุณจะมองเห็นพวกเราหรือไม่มันก็อยู่ที่พวกคุณมันคงเป็นอย่างที่เขาพูดโลกของเราช่างต่างกันทั้งที่ผมกับเขาเป็นคนในยุค2111เหมือนกันแต่ว่าเรากลับอยู่ในคนละโลกเดียวกันระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็โลกนิววิชั่นที่ถูกสร้างขึ้นถ้าผมยอมรับก็เท่ากับสิ่งที่ผมทำลงไปทั้งหมดจะไม่มีความหมายแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงอย่างนั้นสิผมกล่าวออกไปด้วยความรู้สึกเศร้าใจผมคิดว่าตัวเองได้สร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้โลกนี้น่าอยู่กว่าเดิมแต่สุดท้ายกลับเป็นแค่คนขี้แพ้อีกคนที่มองเห็นแต่ในสิ่งที่อยากมองแว่นนิววิชั่นของคุณน่ะชาร์จเต็มแล้วอยู่ที่คุณน่ะจะเลือกว่าจะอยู่กับความจริงหรือว่าโลกที่ถูกสร้างขึ้นตาของเราเหนื่อยล้าเกินไปที่จะมองเห็นความเป็นจริงหรือความเป็นจริงมันยากเกินกว่าที่จะยอมรับชีวิตที่ดีก็คือการมองเห็นในสิ่งที่อยากมองหรือคือการมองเห็นแล้วก็โอบกอดความจริง
แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นผมใช้เวลาทบทวนกับตัวเองสักพักถึงสิ่งที่ผมกำลังจะสูญเสียไปโลกที่เคยเป็นของผมสิ่งที่ผมเคยทำความสุขของผมที่เคยมีแต่ทั้งหมดจะมีความหมายอะไรถ้าการเปลี่ยนแปลงที่ผมปรารถนาเป็นแค่สิ่งจอมปลอมผมเหนื่อยที่จะใส่มันแล้วคำพูดที่เปล่งออกมาแสนยากลำบากแต่บทลงโทษของการไม่มีแว่นนิวิชั่นก็คือคุณต้องอยู่กับปัญหามากมายในโลกแห่งความเป็นจริงเขากล่าวเตือนผมผมเลือกแล้วล่ะครับผมไม่อยากอยู่ในโลกที่ปกครองการมองเห็นของผมแต่อยากอยู่ในโลกที่การปกครองมองเห็นความเป็นมนุษย์ของทุกคน

0: มตื่นมาพร้อมกับโลกที่ร้อนขึ้นทุกวันเพราะภาวะเรือนกระจกผมอยู่กับอากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นแล้วก็ทำให้หายใจไม่ออกในบางวันผมยังเห็นความอดอยากเกิดขึ้นอาหารมีทั้งยาฆ่าแมลงแล้วก็ไมโครพลาสติกเจือปนผมมีข่าวชวนปวดหัวให้รอฟังอยู่ในทุกเช้ามีผู้คนที่กำลังตึงเครียดเพราะเศรษฐกิจเราไม่ใช่คนที่ดีกว่าคนในอดีตที่ผ่านมาเราแค่พยายามแล้วก็เรียกร้องอย่างหนักเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงที่ไม่ใช่แค่ชั่วคราวแล้วก็ผิวเผินยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ศตวรรษ22ในความเป็นจริง
1: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมในเรื่องที่ชื่อว่าคนละโลกเดียวกันค่ะประพันธ์โดยโต้หมูก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นพร้อมกับวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับไทยและฝรั่งเศสร่วมลงนามร่างแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ไทยและฝรั่งเศสร่วมลงนามร่างแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเพื่อให้ความร่วมมือสองประเทศสำเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรมและกระชับสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
6: นายเสียสัตว์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายชองโกปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยร่วมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสคริสตศักราช 2026 ถึง 2028นายกระทรวงการต่างประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการลงนามครั้งนี้จะเป็นเสมือนแผนที่นำทางและเป็นตัวกำหนดทิศทางของไทยและฝรั่งเศสในอนาคตโดยเฉพาะความร่วมมือใหม่ๆระหว่างกันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาตลอดจนการบินและอวกาศเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันนั่นคือการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศอย่างเต็มรูปแบบขณะที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกล่าวว่ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่การลงนามครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่วาระการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจะสิ้นสุดลงในวันที่15กรกฎาคมนี้ถือเป็นการสานต่อแผนปฏิบัติการร่วมฉบับเดิมที่สิ้นอายุลงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสทั้งด้านการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคมนาคมการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากวาดล้างทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมลงนามคำสั่งสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่เข้าข่ายกระทำผิดพร้อมสั่งสุ่มตรวจคะแนนผู้บรรจุแต่งตั้งย้อนหลัง
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบพฤติการชัดเจนในการแก้ไขคะแนนกระดาษคำตอบซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครอบคลุมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหน่วยงานเอกชนและบุคคลภายนอกส่วนของกระทรวงมหาดไทยขณะนี้สำนวนการตรวจสอบได้ส่งถึงกลุ่มงานวินัย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะสามารถลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ในข่ายความผิดเบื้องต้น5รายยืนยันจะขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตามโดยประสานงานร่วมกับกองประชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดทั้งนี้ยังได้มีการสั่งการให้สุ่มตรวจสอบคะแนนย้อนหลังของผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปก่อนหน้านี้กว่า 15,000 รายหากพบความผิดปกติหรือการทุจริตจะยกเลิกการบรรจุแต่งตั้งทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับสิทธิ์รายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงคมนาคมพร้อมรับการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศของท่าอากาศยานหัวหินหลังยกระดับ

0: อำเภอหัวหินซึ่งมีศักยภาพสูงในการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจึงได้ผลักดันการเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงความปลอดภัยทางวิ่งให้ได้มาตรฐานสากลธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงแรกมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับมะเขือเทศหลายๆท่านนะคะก็คงชอบรับประทานมะเขือเทศใช่ไหมคะเพราะมะเขือเทศนั้นก็มีประโยชน์แล้วก็ช่วยรักษาผิวแล้วก็มีสรรพคุณต่างๆมากมายเลยค่ะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปหยิบจับมะเขือเทศค่ะในตู้เย็นหรือเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะนำมารับประทานกันเพื่อที่จะใช้มะเขือเทศนี่แหละค่ะให้มีสารพัดประโยชน์เชื่อนะคะว่าหลายๆท่านคงคิดว่าพืชสีแดงอย่างมะเขือเทศเนี่ยเรารู้จักกันดีว่าประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยจะช่วยบำรุงผิวพรรณแต่ความจริงแล้วค่ะสรรพคุณของมะเขือเทศยังมีมากมายเลยค่ะทั้งบำรุงความสวยแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะวันนี้ค่ะมะเขือเทศอยากจะมาบอกคุณผู้ฟังว่าสรรพคุณของมะเขือเทศนั้นมีประโยชน์ครบครันเลยและบางครั้งนะคะคุณผู้ฟังอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวหนึ่งเลยนะคะมะเขือเทศนั้นช่วยเติมความอูมามิอูมามิหลายคนคิดว่าอ้าวเป็นการปรุงอาหารด้วยการเติมความอร่อยและรสอูมามิกลมกล่อมโดยการใช้สารสังเคราะห์ต่างๆจากธรรมชาติแต่จริงแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศนั้นมีรสอูมามิในตัวเองเลยค่ะเพราะเขามีกลูตาเมตอยู่ในนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าหลายๆครั้งถ้าเรานั้นปรุงอาหารโดยใช้มะเขือเทศเข้าไปรสชาติอาหารจะรู้สึกกลมกล่อมค่ะ2ค่ะมะเขือเทศนั้นช่วยบำรุงหัวใจหลายคนก็ไม่ค่อยทราบนะคะว่ามะเขือเทศนั้นสามารถช่วยบำรุงหัวใจได้เพราะมะเขือเทศอุดมไปด้วยสารไลโคปีนซึ่งไลโคปีนเนี่ยค่ะมันจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะหัวใจวายช่วยลดความเสี่ยงเรื่องหลอดเลือดแข็งตัวลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ค่ะ3นะคะมะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคเบาหวานประโยชน์ของมะเขือเทศอีกข้อนึงที่เด่นๆก็ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเพราะมะเขือเทศค่ะปรุงรสปรุงสุกสรรพคุณที่จะช่วยลดการเกิดออกซิเดชันและความเสียหายของเนื้อเยื่อต่างๆอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานนั่นเองค่ะอย่างที่4มะเขือเทศช่วยสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งประโยชน์ของมะเขือเทศนอกจากจะบำรุงความสวยแล้วนะคะยังช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้อย่างเยี่ยมยอดเพราะในมะเขือเทศนั้นมีวิตามินซีสูงมากซึ่งตัววิตามินซีนี่เองค่ะที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้แล้วก็มะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งด้วยนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศหลายๆข้อก็อาจทำให้เราคิดเกินคาดไปได้ว่าสรรพคุณของมะเขือเทศจะมีได้ขนาดนี้ซึ่งต้องยกความดีความชอบนี้ให้กับสารสำคัญในมะเขือเทศอย่างไลโคปีนค่ะเพราะว่านอกจากจะช่วยบำรุงหัวใจแล้วยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันมะเร็งต่างๆได้อีกด้วยนอกจากนี้ค่ะมะเขือเทศยังช่วยเราลดน้ำหนักด้วยค่ะแค่ได้ฟังแค่นี้เราก็ลุกตาเป็นวาวแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยมีคุณสมบัติมากมายส่วนการที่จะให้มะเขือเทศเนี่ยลดน้ำหนักเพราะมะเขือเทศค่ะสรรพคุณของเขาจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงเพราะมะเขือเทศจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการผลิตสารคาร์นิทีนซึ่งสารตัวนี้ค่ะจะเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญไขมันในร่างกายมากขึ้นได้ถึง 30% เลยทีเดียวช่วงนี้ค่ะเลยจะพาคุณผู้ฟังนั้นมาคิดครีเอทเมนูที่จะช่วยดึงประโยชน์ของมะเขือเทศแบบสุดปังเลยค่ะรับรองว่าเอาไปจัดแน่นจัดเต็มมากกว่าความสวยเลยนะคะเมนูแรกค่ะก็คือเมนูแซนด์วิชมะเขือเทศผัดไข่ก็น่ารับประทานนะคะทำไม่ยากเลยเมนูที่2ค่ะซุปมะเขือเทศอันนี้หลายคนอาจจะโปรดปรานเพราะซุปมะเขือเทศถ้าใส่ใบกระวานเพิ่มกลิ่นหอมและปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยตามชอบรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสุดท้ายค่ะมะเขือเทศอบชีสมะเขือเทศอบชีสนั้นใส่กับหมูสับและมอสซาเรลล่าชีส
ก็ทำให้เราทำมะเขือเทศอบชีสได้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอบไฟกลางนะคะประมาณ15นาทีมะเขือเทศจะนุ่มและสามารถทานได้เลยค่ะ3เมนูที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังในวันนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยประโยชน์ที่จัดเต็มทำง่ายทานอร่อยไม่มีเบื่อค่ะสามารถนำไปลองทำตามกันได้นะคะเมนูมะเขือเทศแล้วก็ประโยชน์เคล็ดลับแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันในการสาระสารพันค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสารพันกันต่อค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยผมก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์ทีนี้นะครับคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องนึงนะครับผมไปเจอข่าวที่น่าสนใจอยู่ข่าวนึงนะครับข่าวนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไวรัลลงกันทุกสำนักข่าวเลยนั่นก็คือข่าวที่พูดถึงเรื่องของการต่อต้าน AI ของคนรุ่นใหม่นั่นเองนะครับคุณฟังไม่ผิดแล้วนะครับเอ๊ะทำไมคนรุ่นใหม่เนี่ยทำไมถึงต่อต้าน AI ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่น่าจะเป็นคนที่ใช้ AI กันมากที่สุดไม่ใช่เหรอครับสำนักข่าวหลายๆที่นะครับก็รายงานว่าในพิธีรับปริญญาหลายแห่งของอเมริกาเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นโดยเวลาเขารับปริญญาเนี่ยเขาก็จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิศิษย์เก่าดีเด่นหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆมาเป็นผู้ทรงเกียรติให้โอวาทกับนักศึกษาที่กำลังจะจบใหม่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกๆมหาลัยเลยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีปรากฏการณ์หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังก็คือผู้ทรงเกียรติไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆเวลาเขามาให้โอวาทเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยนะครับมาพูดถึงเรื่องของประเด็น AI ว่า AI มันกำลังจะเปลี่ยนโลก AI มันจะกำลังเปลี่ยนทุกสาขาอาชีพและคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องไปฝึกฝนไปใช้ AI ให้อย่างคล่องแคล่วโอ้เท่านั้นแหละนะครับยังพูดไม่ทันจบเลยเนี่ยนักศึกษาของแทบทุกมหาลัยเลยนะครับโห่ไล่กันทั้งฮอเลยเนี่ยนะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับโอ้ผมอ่านข่าวนี้แล้วนะครับคุณฟังแต่ไม่ได้คิดถึงเรื่อง AI เลยนะครับแต่คิดถึงเรื่องของนักศึกษาหรือว่าคนรุ่นใหม่เหล่านั้นเนี่ยคนที่กำลังโห่ไล่คนที่มาพูดถึงเรื่องการใช้ AI เนี่ยนะครับเขาไม่ใช่คนที่ไม่รู้จัก AI เลยนะครับตรงกันข้ามเลยเนี่ยเด็กพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่น่าจะใช้ AI กันมากที่สุดในชีวิตประจำวันมากกว่าคนทุกเจนกันเลยด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นการใช้ ChatGPT ใช้ AI สร้างภาพใช้ AI ทำการบ้านทำรายงานหลายๆคนเนี่ยก็เรียกว่าใช้ทุกวันและก็น่าจะพูดได้เต็มปากนะครับว่าหลายๆคนเนี่ย
4: ไอ้เล่มจบหรืองานวิจัยจบของแต่ละคนเนี่ยก็ใช้ AI ทำทั้งนั้นทำไมคนกลุ่มนี้เนี่ยถึงเริ่มที่จะไม่อยากฟังใครมาอวยหรือว่ามาพูดถึงความดีเรื่องของ AI นะครับผมว่าคำตอบเนี่ยมันอยู่ในประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีเรานะครับคุณผู้ฟังเวลาที่มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมักมีปฏิกิริยาคล้ายๆกันเสมอไม่ว่าจะเป็นตอนเครื่องคิดเลขเข้ามาเขาก็บอกว่าหลายๆโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ยอมให้ใช้เพราะกลัวเด็กจะคิดเลขไม่เป็นสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีใครไม่ใช้เครื่องคิดเลขในการคิดเลขหลัก3หลักขึ้นไป4หลักขึ้นไปบ้างนะครับแต่เราก็ยังคงสอนวิชาเลขกันใช่ไหมครับไม่มีใครบอกว่าพอมีเครื่องคิดเลขแล้วเด็กไม่ต้องเข้าใจการบวกลบคูณหารเครื่องมือเนี่ยมันเข้ามาแทนที่การคำนวณไม่ได้เข้ามาแทนที่เรื่องของความเข้าใจนะครับหรืออย่างเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันคนจำนวนมากเนี่ยเขาก็พูดว่าห้องสมุดไม่มีความหมายอีกแล้วหนังสือกำลังจะหายไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ข้อมูลเนี่ยหายากขึ้นมันทำให้ข้อมูลเนี่ยมันมีมากจนโอเวอร์โหลดนะครับเมื่อข้อมูลมันโอเวอร์โหลดเนี่ยสิ่งที่มีค่ามันกลับไม่ใช่การค้นหาสิ่งนั้นนะครับหรือว่าการหาข้อมูลแต่มันเป็นการเลือกการหยิบใช้ข้อมูลต่างหากล่ะครับหรือว่าพอเข้ายุคของโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเราก็เชื่อกันไปอีกว่าโลกเนี่ยมันกำลังจะเชื่อมหากันทุกคนกำลังจะเข้าใจกำลังจะสื่อสารกันได้มากขึ้นแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับเราก็กลับพบว่าการสื่อสารที่มันมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าใจมันมากขึ้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยกลับยิ่งทำให้เขาเนี่ยอยู่ในโลกของตัวเองมากขึ้นลองสังเกตนะครับคุณผู้ฟังเทคโนโลยีแทบทุกอย่างเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่พอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยโหคนก็หลงรักมันเห็นคุณประโยชน์ของมันก่อนที่จะเห็นด้านที่จะต้องแลก AI ก็กำลังจะเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับวงจรชีวิตของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับมันต่างกันตรงที่มันไม่ได้เข้ามาช่วยจดจำเหมือนอินเทอร์เน็ตไม่ได้เข้ามาช่วยคำนวณเหมือนเครื่องคิดเลขแต่มันเริ่มที่จะมาช่วยคิดและคำว่าช่วยคิดนี่เองนะครับก็ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมีความแตกต่างออกไปจากเทคโนโลยีอื่นๆแน่นอนนะครับคุณฟังผมเคยถามนักศึกษาของผมนะครับว่าใช้ AI กันบ้างไหมโอ้โหมีใครไม่ใช้บ้างครับใช้ทุกวันนะครับใช้กันทุกเรื่องด้วยซ้ำไปแม้แต่เรื่องการทำงานเรื่องชีวิตประจำวันหรือแม้แต่การดูดวงเนี่ยโดยเฉพาะวิชาเรื่องการสร้างสื่อการสร้างภาพยนตร์เนี่ยนะครับผมเคยลองถามว่าไอเดียนี้เนี่ยมันเป็นของใครของคุณหรือว่าของ AI นะครับโอ้โหแน่นอนนะครับหลายๆครั้งนะเด็กก็เงียบไปเลยนะครับพอเริ่มสับสนกันไปแล้วว่าไองานชิ้นนี้เนี่ยเด็กคิดขึ้นมาเองหรือว่า AI คิดกันแน่มีผลสำรวจนะครับของบริษัทกอลอัฟที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยผลสำรวจเนี่ยเขาพบว่าคนรุ่น Gen Z หรือว่ารุ่นใหม่เนี่ยก็ยังคงใช้ AI และก็ยังใช้กันเยอะมากแต่ความรู้สึกที่มีต่อ AI เนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับเด็กรุ่นใหม่ที่บอกว่าเขาเคยตื่นเต้นเขาเคยรู้สึกสนุกเคยรู้สึกสะดวกสบายในการใช้ AI ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลายๆคนนะครับจากการสอบถามเด็กเหล่านี้เนี่ยหลายๆคนเริ่มที่จะโกรธ AI กังวล AI และก็กลัว AI นั่นเองนะครับคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเริ่มรู้สึกว่าความเสี่ยงของ AI เนี่ยมีมากกว่าประโยชน์ของมันซะอีกทั้งที่เขาก็ใช้งานมันอยู่ทุกวันหรือถ้าเราจะคิดดูดีๆนะครับที่เขาเริ่มเห็นโทษของมันเนี่ยก็เพราะว่าเขาใช้งานมันเยอะใช้งานมันทุกวันจนเริ่มที่จะเห็นอีกด้านหนึ่งของ AI ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่นักศึกษาเนี่ยโหไล่คนที่มาอวย AI ในวันรับปริญญาพวกเขานี่กำลังโหอะไรนะครับผมไม่คิดว่าเขาน่าจะโห AI หรือเขาก็ไม่น่าที่จะโหผู้ทรงเกียรตินะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะโหด้วยความโกรธด้วยความกลัวว่า AI เนี่ยมันจะมาแย่งโอกาสในการทำงานของเขามาทำให้กระบวนการเป็นคนที่เก่งขึ้นของเขามันลดลงนะครับแน่นอนนะครับผมไม่ได้คิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต่อต้าน AI แต่เขาเริ่มที่จะกังวลมากกว่าว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไง AI จะมาแย่งงานเขาไหมเขาจะหางานทำได้ไหมหรือแม้แต่ AI เนี่ยมันจะทำให้ความเป็นคนเก่งของเขาเนี่ยมันถูกลดคุณค่าลงหรือเปล่าเพราะว่าคนที่อาจจะสอบไม่ได้ลำดับที่ดีเท่าเขาแต่ก็อาจจะสามารถทำงานได้มีคุณภาพเหมือนกับเขาเพียงแค่ใช้ AI นั่นเองนะครับถ้าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับทุกครั้งที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเนี่ย สุดท้ายเนี่ยมนุษย์ก็ไม่ได้ปฏิเสธมันนะครับแต่มนุษย์เนี่ยเขาจะค่อยๆเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกับมันเราไม่ได้เลิกใช้เครื่องคิดเลขใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราควรที่จะคิดเลขเองและเราก็ไม่ได้เลิกใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมล่ะครับเพราะเรารู้ว่าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างหรือว่ามีความจริงซะทั้งหมดนะครับมันต้องเป็นข้อมูลที่เรารู้จักที่จะเลือกใช้รวมไปถึงโซเชียลมีเดียด้วยนะครับเราก็ไม่ได้เลือกใช้โซเชียลมีเดียแต่ถ้าเราใช้โซเชียลมีเดียเป็นเนี่ยเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะเข้าเมื่อไหร่ที่เราควรจะเล่นคอนเทนต์โพสหรือว่าโพสแบบไหนที่ทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันน้อยลงไปเราก็ต้องมีความรู้เท่าทันนั่นเองนะครับผมคิดว่า AI เนี่ยก็น่าจะมาคล้ายๆกันแบบนี้เลยนะครับวันนึงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาตั้งคำถามแล้วก็ได้ว่าเอ๊ะจะให้คนหรือว่าเด็กเนี่ยนะครับเขาใช้ AI หรือเปล่าแต่เราอาจจะต้องมานั่งคิดแล้วนะครับว่าเรื่องไหนเนี่ยที่ควรจะให้ AI ทำหรือว่าเรื่องไหนเนี่ยที่ควรจะให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยทำเองนะครับคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงบ้างครับทำไมเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาถึงต่อต้าน AI แล้วก็ไม่ชอบ AI หรือแม้กระทั่งว่าเรื่องไหนที่ควรที่จะออกกฎไปเลยไหมว่าเรื่องไหนเนี่ยให้ AI ทำเรื่องไหนเนี่ยไม่ควรให้ AI ทำไปกำกับดูแลเจ้าของ AI ต่างๆว่าคำถามไหนควรถามได้คำถามไหนถามไม่ได้มีคนไปกำกับดูแลมีระบบป้องกันคล้ายๆกับเว็บไซต์ที่ล็อกเว็บบางเว็บอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณฟังในเบรกนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพ้อๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณฟังอยู่ครับ
2: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่3ของรายการสาระสารพันนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในเบรกนี้นะครับผมก็จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของสุขภาพซึ่งสุขภาพในที่นี้นะครับไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของสมองด้วยนะครับผมไปเจอบทความหนึ่งนะครับจากกรุงเทพธุรกิจเขาก็พูดถึงเรื่องของงานวิจัยสมองนะครับจากนายแพทย์เดวิดโดดิกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องของการดูแลอายุให้ยืนยาวเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะเป็นเรื่องที่โอ้โหอยู่ในกระแสมากๆเลยซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกด้วยนะครับว่าลองจีวิตี้หรือถ้าในวงการแพทย์เนี่ยเขาก็เรียกว่าศาสตร์เวชศาสตร์อายุยืนหรือว่า longevity medicine นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็คิดว่าการดูแลสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะเริ่มเมื่อเราอายุมากแล้วใช่ไหมล่ะครับหรือหลังจากที่เริ่มที่จะมีอาการหลงๆ ลืมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับนักประสาทวิทยาเขาก็บอกว่าโรคทางสมองหลายชนิดเนี่ยโดยเฉพาะภาวะสมองเสื่อมและโรคหลอดเลือดสมองมักจะค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างเงียบๆหลายสิบปีเลยก่อนที่มันจะเริ่มแสดงอาการให้เห็นการที่เริ่มที่จะลืมอะไรเล็กๆน้อยๆเช่นเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรเมื่อวานทำอะไรมาหรือว่าเราแปรงฟันหรืออย่างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวงการเวชศาสตร์อายุยืนเนี่ยนะครับก็หันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการรักษาโดยมีนายแพทย์เดวิดโดดิกนะครับท่านก็เป็นนักประสาทวิทยาที่มาหันมาศึกษาเรื่องของเวชศาสตร์การป้องกันหลังพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากเนี่ยมาหาแพทย์เมื่อสายเกินไปซะแล้วนะครับโดยเขาก็ได้มีมอตโต้แนวคิดสำคัญไว้ด้วยนะครับว่าอยากปกป้องสมองคุณต้องปกป้องทั้งร่างกายเป็นยังไงนะครับมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังโดยคุณหมอเดวิดเนี่ยก็บอกว่าสุขภาพสมองเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาจาก5พฤติกรรมพื้นฐานมากๆเลยในชีวิตประจำวันของเรานะครับซึ่งแม้ว่าเทคโนโลยี longevity หรือการมีอายุยืนยาวเนี่ยจะก้าวหน้าแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มาสนับสนุนมากที่สุดก็ยังคงเป็นพฤติกรรมพื้นฐานของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับการออกกำลังกายการรับประทานอาหารการฝึกสมองรวมไปถึงเรื่องของการจัดการความเครียดซึ่งก็นับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยนะครับโดยในแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหเราไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันสมบูรณ์แบบในทุกๆวันหรอกนะครับแค่ทำได้วันละประมาณ 80% เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราในระยะยาวแล้วนะครับโดยมาที่ฐานแรกกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังก็คือฐานของการออกกำลังกายนายแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือใบสั่งยาที่ดีที่สุดโอ้เห็นด้วยมากๆเลยนะครับกิจกรรมที่เขาแนะนำก็คือการออกกำลังกายโซน2นั่นเองคำว่าการออกกำลังกายโซน2เนี่ยก็หมายถึงการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นแต่ยังคงสามารถพูดคุยเป็นประโยคได้เช่นอาจจะทำกิจกรรมเดินเร็วปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ำช้าๆนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าการออกกำลังกายมันก็จะแยกเป็นโซน1โซน2โซน3อะไรพวกนี้นะครับซึ่งโซน2นะครับวิธีการที่จะดูง่ายๆเลยว่าเราเนี่ยกำลังออกกำลังกายอยู่ในโซน2หรือเปล่าโดยแต่ละโซนเนี่ยเขาวัดกันที่อัตราการเต้นของหัวใจซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอัตราการเต้นหัวใจหรือว่าความแข็งแรงไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมครับเช่นบางคนอาจจะวิ่งในระดับ7บนลู่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงหายใจได้ดียังพูดได้สบายอยู่แต่อย่างผมเนี่ยนะครับวิ่งระดับ7เนี่ยเริ่มที่จะพูดไม่ได้แล้วนะครับเริ่มที่จะหอบแล้วนะครับซึ่งวิธีดูง่ายๆนะครับโซน2ก็คือเรายังสามารถพูดคุยเป็นประโยคได้และนอกจากการออกกำลังกายโซน2เนี่ยนะครับนายแพทย์เดวิดก็บอกว่ายังมีเรื่องของการฝึกยกน้ำหนักด้วยนะครับซึ่งเป็นกิจวัตรที่ขาดไม่ได้เพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะสูญเสียกล้ามเนื้อไปตามธรรมชาติซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความแข็งแรงในการยกของในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะครับแต่กล้ามเนื้อของเราเนี่ยยังสัมพันธ์กับสุขภาพสมองด้วยและก็ยังรวมไปถึงความไวต่ออินซูลีนและระบบเผาผลาญอีกด้วยนะครับและไม่เพียงแต่เราจะออกกำลังกายทางด้านหัวใจและก็กล้ามเนื้อเท่านั้นสมองเองเนี่ยก็ยังต้องการการออกกำลังกายสมองด้วยนะครับคำว่าการออกกำลังกายสมองหมายถึงอะไรนะครับ โดยในแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าสมองเนี่ยตอบสนองต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดีไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาการเล่นดนตรีหรือทักษะใหม่ๆเพราะมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างเครือข่ายของเซลล์ประสาทในสมองเรานั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมที่ใช้ทั้งร่างกายและก็สมองไปพร้อมๆกันเนี่ยเช่นการเต้นรำการชกมวยหรือศิลปะการเคลื่อนไหวต่างๆอาจจะให้ประโยชน์มากกว่าเพราะต้องอาศัยทั้งการประสานงานความจำสมาธิและก็การตัดสินใจไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในฐานของสุขภาพดีของเรานะครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนั่นเองและก็ยังมีเรื่องของการนอนหลับการรับประทานอาหารและศิลปะการจัดการความเครียดอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าโรคสมองเนี่ยเป็นเรื่องของพันธุกรรมหรือว่าอายุแต่แนวคิดของนายแพทย์เดวิดเนี่ยก็สะท้อนให้เราเห็นแล้วนะครับว่าสุขภาพสมองเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากพฤติกรรมเล็กๆในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วการนอนหลับเพียงพอการกินอาหารที่ดีรวมไปถึงการได้ฝึกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยนะครับหากเราต้องการรักษาสมองให้แข็งแรงในวันที่เริ่มที่จะอายุมากขึ้นการดูแลกิจวัตรประจำวันของเราต่างๆเหล่านี้ให้ยังคงเส้นคงวาอาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพอย่างที่คุณหมอเขานิยามไว้นั่นเองนะครับว่าใบสั่งยาที่ดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายนั่นเองครับและนี่นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการเลือกประธานประนอมภาคบังคับยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการเลือกประธานประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาอันคลอสยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยไทยต้องการผู้เชี่ยวชาญทั้งการทูตและกฎหมายเพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้
6: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสว่าวันนี้ได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาและตั้งเป้าว่าต้องพูดคุยกับทุกภาคส่วนเช่นภาควิชาการรัฐสภาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและให้ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสส่วนกระบวนการเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งประธานการประนอมระหว่างไทยกัมพูชายังคงอยู่ระหว่างการสรรหาเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายผู้ประนอมฝ่ายไทยจะรับฟังความเห็นของคณะกรรมการว่าเห็นด้วยกับว่าที่ประธานที่ทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาได้พิจารณาและคัดเลือกร่วมกันหรือไม่สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายแคนดิเดตประธานการประนอมฝ่ายไทยได้ตั้งคุณสมบัติไว้ว่าจะต้องเป็นทั้งนักการทูตและนักกฎหมายจะต้องเข้าใจถึงการหาทางออกให้กับปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายสามารถรับได้และมีความเที่ยงธรรมซึ่งขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสในการดำเนินการตามกระบวนการประนอมภาคบังคับของไทยซึ่งคาดว่าจะทราบความชัดเจนถึงผู้ที่จะดำรงตำแหน่งภายในวันที่19กรกฎาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งพัฒนาระบบ Big Data แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยมุ่งเชื่อมโยงข้อมูลทั่วประเทศสู่การกำหนดนโยบายเชิงประจักษ์
7: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับฟังรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ Big Data ระบบฐานข้อมูลการดำเนินการแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2569พร้อมกล่าวว่าการพัฒนาระบบบริหารจัดการ Big Data เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยยกระดับการดำเนินงานด้านการแก้ปัญหาหนี้สินครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีแก้หนี้ครูทั้ง245เขตพื้นที่การศึกษาเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อรองรับการวิเคราะห์สถานการณ์หนี้สินครูแบบเรียลไทม์การติดตามผลการช่วยเหลือรายบุคคลและการกำหนดนโยบายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งนี้ศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลและต้นแบบระบบอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงแรงงานและสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยร่วมกันยกระดับคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์พร้อมเร่งหารือควบคุมกองถ่ายทำงานไม่เกิน12ชั่วโมงหวังสร้างมาตรฐานการจ้างงาน
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยจัดเสวนารู้ก่อนรับงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ทั้งเรื่องค่าจ้างสวัสดิการความปลอดภัยในการทำงานและการสร้างความรู้ด้านสิทธิแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะจัดหลักสูตรฝึกอบรม upskill และ reskillบุคลากรในอุตสาหกรรมพร้อมออกใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่สามารถใช้ยืนยันทักษะได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสการทำงานและยกระดับรายได้ขณะที่ปัจจุบันบุคลากรในกองถ่ายหลายตำแหน่งต้องทำงานเกิน16ชั่วโมงต่อวันจึงเตรียมตั้งคณะทำงานร่วม

0: เวลา23นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ

0: อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห11ห12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: ครับเหลือแค่2วันนะเสาร์กับอาทิตย์นี้สำหรับมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติวันนี้ผมไปเดินมาแล้วโอ้โหคนเยอะคนคึกคักแล้วร้านรวงต่างๆเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับมีทั้งโซนที่เป็นของภาควิสาหกิจชุมชนต่างๆนะเครือข่ายชาวบ้านจังหวัดนู้นจังหวัดนี้โอ้เขามีองค์ความรู้กันมาน่าสนใจนะครับภาครัฐก็มีหลายๆหน่วยงานเลยภาคเอกชนก็เพียบต้องบอกว่าปีนี้นะเป็นอีกปีหนึ่งซึ่งคนให้ความสนใจเรื่องของสมุนไพรกันเยอะจริงๆนะครับเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้ที่ Impact เมืองทองธานีนะคืนนี้คืนวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็คืนนี้อาจารย์อามาเป็นวิทยากรด้วยอาจารย์อาก็ประจำอยู่ที่บูธของอภัยภูเบศตั้งแต่คืนตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะครับอยู่ทุกวันนะฮะใครที่ไปก็คงจะได้เจออาจารย์อาบ้างแล้วนะก็ประจำอยู่ที่บูธเลยนะครับคืนนี้อาจารย์อามาเป็นวิทยากรก็น่าจะมีเรื่องราวความรู้แล้วก็สาระต่างๆที่จะนำมาฝากแฟนคลับของเรานะครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะฮะเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เหนื่อยไหมครับ
2: เมื่อยขานิดนึงค่ะ
1: เมื่อยหน่อยแล้วเพราะต้องยืนทั้งวันเลยนะแต่ก็มีพักบ้างเชิญเชิญครับอาจารย์ครับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาคุยให้กับแฟนคลับของเราบ้างเชิญเลยครับ
2: ค่ะวันนี้ก็มาเชิญเที่ยวนะคะแล้วก็มาบอกกิจกรรมดีๆนะคะในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะก็จะเหลืออีก2วันนะคะวันพรุ่งนี้แล้วก็วัน
1: อาทิตย
2: ์มะรืนนี้เสาร์อาทิตย
1: ์นะคะ
2: ซ
1: ึ่
2: งวันพรุ่งนี้เราจะแจกเป็นต้นไม้ที่ชื่อว่าภูรงยาค่ะภูรงยาก็
1: เป็นตระกูลภูตระกูลพลูแบบหนึ่งใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแต่เหมือนคนละสายพันธุ์นะคะแล้วก็ตัวนี้เหมือนได้มาจากป่าที่ลึกหน่อยอะค่ะค่ะแต่คงไม่ได้ผิดกฎอะไรดร.ต้อมท่านคงไปหามาให้ได้อะนะคะ
1: ไม่ได้เป็นพืชสงวนอะไรก็แล้วแต่ว่าเป็นสมุนไพรที่สามารถที่จะแพร่พันธุ์ได้กระจายพันธุ์ได้ครับผม
2: ค่ะก็สรรพคุณก็ขับลมนะคะรักษาโรคผิวหนังแล้วก็ต้านการอักเสบได้ค่ะแล้วก็มะรืนนี้วันสุดท้ายนะคะก็จะแจกเป็นต้นกะเพราป่านะคะตัวนี้ก็จะมีสรรพคุณทางยาแก่กว่าเยอะกว่ากะเพราธรรมดานะคะจะช่วยในเรื่องของคลายเครียดช่วยนอนหลับนะคะแล้วก็แก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับลมเวลาเอามาทำเป็นกับข้าวเนี่ยก็จะหอมมากกว่าค่ะแค่ขยี้เนี่ยกลิ่นก็ออกมาแบบมากเลยอะค่ะเหมือนน้ำมันหอมระเหยมันค่อนข้างมีเยอะกว่าค่ะแล้วก็เรายังมีแจกหนังสือด้วยนะคะหนังสือเนี่ยแจกวันละกี่เล่ม
1: 200เล่ม200เล่ม
2: 200เล่มนะคะ
1: 2รอบ
2: ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะถือว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากนะคะเพราะว่าในนั้นเนี่ยจะแบ่งเป็นหมวดโรคที่พบได้บ่อยนะคะแล้วก็หมวดยาสมุนไพรประมาณ100ตัวได้เลยนะคะ
1: ครับ
2: แต่ว่าเป็นเนื้อหาสั้นๆอ่านง่ายเท่าที่หนูเปิดสารบัญดูนะคะหนังสือบันทึกของแผ่นดินเล่มที่16เล่มนี้นะคะสมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติเนี่ยเหมือนกับรวมตัวเด่นๆที่เราหาได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยตั้งแต่บันทึกของแผ่นดินเล่มแรกๆจนถึงเล่มล่าสุดเลยค่ะ
1: คือ
2: มีแบบคิดว่าเล่มเนี่ยเป็นเล่มที่น่าจะมีติดไว้ที่บ้านนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นโรคที่จะใช้ยาสมุนไพรอะไรเนี่ยก็มีตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนอนไม่หลับฤทธิ์สีดวงเจ็บคอท้องอืดท้องเฟ้อตาแดงปัสสาวะขัดและอื่นๆนะคะอีกเยอะแยะนะคะแล้วก็สมุนไพรเนี่ยก็มีทั้งหมดเท่าที่นับดูประมาณ100รายการ
1: ครับ
2: ก็ควรจะมีติดบ้านไว้นะคะแล้วก็ในงานเนี่ยลด
1: 15%
2: ทุกรายการ
1: ไปช็อปมาแล้วอาจารย
2: ์ค่ะ
1: ผมไปช็อปมาแล้วได้ลด 15% แล้วก็ได้ถ้าซื้อ 2,000 ได้หนังสืออีก1เล่มเลย
2: ใช่
1: แล้วก็ม
2: ี
1: ของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นของที่ระลึกจากไพโรเวทด้วยนะครับ
2: ก็หนังสือก็มีทั้งต่อแถวแจกฟรีนะคะหรือว่าได้รับตามโปรโมชั่นยอดซื้อค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็ในงานเนี่ยเรามีเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะคะเป็นยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมนะคะสูตร
1: ไม่ใส่น้ำตาลคร
2: ับ ใช่ค่ะทีนี้รสชาติเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างจากสูตรเก่าเท่าไหร่สูตรเก่าก็ยังมีอยู่นะคะ
1: คือไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่ว่าเราแต่งรสเหมือนกันใช่ไหม
2: เราใช้เป็นย่าหวาน
1: ใช้เป็นย่าหวานแทนน้ำตาลมันก็เป็นหวานแบบย่าหวานแต่ไม่ได้หวานน้ำตาลโอเคครับโอเคครับ
2: ค่ะทีนี้ก็ต้องลองชิมดูแต่ส่วนตัวก็คิดว่ารสไม่ได้ต่างกันมากค่
1: ะ
2: ทีนี้แบบไหนเหมาะกับใครนะคะก็จริงๆแล้วคนที่ไอไม่ได้นานไม่ได้เลื้อรังอะค่ะก็ได้น้ำตาลเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใส่เยอะแยะมากนะคะสูตรเก่านะคะแล้วก็สูตรใหม่ก็อาจจะสำหรับคนที่ซีเรียสเรื่องน้ำตาลหน่อยอยากจะคุมน้ำตาลเคร่งครัดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ามีอาการไอเรื้อรังที่ต้องการใช้ยาแก้ไอยาวๆจิบเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วกังวลว่าน้ำตาลจะขึ้นก็สูตรใหม่แล้วก็ทำออกมาเป็นทางเลือกอะค่ะสำหรับคนที่อยากจะจำกัดปริมาณน้ำตาลที่ได้รับ
1: ใช่ค่ะครับ
2: แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นตัวครีมกันแดดนะคะตัวนี้ก็เนื้อบางเบา
1: อาจารย์ได้ลองบ้างหรือยังตัวนี้
2: อันนี้ลองแต่เนื้อยังไม่ได้ลองที่หน้าค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อลองที่ผิวธรรมดา
2: ใช่ค่ะ
1: ก็
2: เน
1: ื้
2: อมันก็ดีอยู่
1: ถ้ามันได้มันส่วนใหญ่ครีมกันแดดเนี่ยจะเน้นที่หน้าเป็นหลักใช่ไหม
2: จริงๆแล้วคนที่เขากลัวแดดจริงๆเขาจะต้องทาทั้งตัวทั้งหน้าด้วยค่ะ
1: ถ้าคนที่ใส่แบบว่าเปิดผิวตัวก็สามารถทาที่ผิวตัวได้
2: ใช่
1: มันจะได้เซฟผิวตัวทั้งผิวตัวและผิวหน้าใช้ได้หมดเลยนะ
2: ใช่แต่มันค่อนข้างที่จะมีปริมาณไม่ได้หลอดใหญ่มากก็ทำมาสำหรับทาหน้าค่ะ
1: ครับ
2: ทาตัวก็ได้แต่มันก็จะเปลืองเงินหน่อย เพราะว่าจริงๆแล้วมันใส่พวกสารบำรุงผิวมาเข้ามาด้วยค่ะ
1: โอ้ครับ
2: พวกว่านหางจระเข้บัวบกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไฮยาลูโรนิกที่แบบทำให้ผิวมันอุ้มน้ำชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนื้อก็ไม่วอกเท่ากับสูตรเก่าค่ะเป็นกันแดดแบบไฮบริดก็คือเป็นทั้งเคมีแล้วก็กายภาพก็คือกายภาพจะใช้หลักสะท้อนแสงแล้วก็มีเคมีบางส่วนในการซับแสง UV ก็กันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB ที่ทำให้เกิดทั้งริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำเนี่ยแล้วก็กันได้หมดแล้วก็กันแสงสีฟ้าด้วยค่ะ
1: ครับผมครับผม
2: ทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือยาอภัยโบนแคร์ค่ะโบนที่แปลว่ากระดูกนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลกระดูกจากเพชรสังฆาฏนะคะซึ่งเพชรสังฆาฏรุ่นเดิมที่เรามีขายอยู่เนี่ย มันจะเป็นรุ่นรักษาลิสีดวงทวารหนักค่ะซึ่งรุ่นเดิมเนี่ยก็จะมีเพชรสังฆาตอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งในเม็ดหนึ่งอะค่ะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีสมุนไพรตัวอื่นเช่นกดน้ำเต้าอัคคีทวารค่ะที่มันมีส่วนช่วยในการหยุดเลือดหรือว่าลดการอักเสบเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้เป็นฤาษีดวงอยากจะหวังผลจากเพชรสังฆาตเท่านั้นในการดูแลกระดูกเนี่ยก็รุ่นใหม่ก็ทำมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนั้นนะคะเพราะว่าขนาดยาที่เราวิจัยในคนไข้ที่มีปัญหากระดูกบางเนี่ยก็คือเป็นขนาดยาที่ใช้เช้า2เม็ดเย็น2เม็ดเป็นเพชรสังฆาตล้วนๆนะคะก็จะได้ผลดีกว่าคือขนาดยามันจะถึงนะคะซึ่งการที่เราเพิ่งขึ้นทะเบียนได้เนี่ยก็คือมันใช้ระยะเวลานะคะเพราะว่าเราต้องเอางานวิจัยในทางคลินิกในคนเนี่ยไปยื่นกับทางอย.ด้วยนะคะซึ่งงานวิจัยที่เราใช้ยื่นเนี่ยก็จะเป็นงานวิจัยที่เราทำกับคณะเภสัชมหิดลนะคะในหญิงกระดูกบางจำนวน134คนนะคะแบ่งคนไข้ออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มหนึ่งได้ยาหลอกก็คือไม่ได้ยาอะไรเลยนะคะกลุ่มที่2ได้เพชรสังฆาตในขนาดยา 1,200 มิลลิกรัมต่อวันค่ะและกลุ่มที่3ได้ยาเพชรสังฆาตในขนาด 1,600 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
1: ครับ
2: มีการติดตามให้คนไข้กินไปเป็นเวลา6เดือนนะคะประมาณครึ่งปีนะคะแล้วก็มีการวัดมวลกระดูกนะคะมีการวัดค่าเลือดที่บ่งบอกการสร้างและการสลายกระดูกค่ะแล้วก็มีการติดตามความปลอดภัยทั้งค่าตับค่าไตรวมถึงปริมาณออกซาเลตในปัสสาวะของกลุ่มตัวอย่างที่กินเพชรสังฆาตด้วยนะคะซึ่งผลเอาทีละอย่างก่อนนะคะเป็นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจริงๆปลอดภัยมากเลยค่ะนะคะไม่มีผลต่อตับและไตแต่โน้ตไว้นิดนึงว่าคนที่เราเอามาวิจัยเนี่ยก็เป็นคนที่ตับไตปกติค่ะ
1: ครับ
2: นะคะเพราะว่าในการศึกษาวิจัยเวลาเรายื่นคณะกรรมการจริยธรรมก่อนที่จะเริ่มทำการวิจัยอะค่ะส่วนใหญ่บนโลกไปเนี่ยไม่ค่อยมีใครกล้าเอาคนไข้ที่ตับไตมีปัญหาม
1: าทำใช่ใช่ใช่ครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็
1: เอาคนปกติ
2: เข้ามาก่อนนะคะทีนี้ก็เป็นว่ามันไม่มีพิษกับตับและไตในคนไข้ที่ตับไตปกติดีนะคะแต่คำถามที่พบบ่อยคือแล้วถ้าไตไม่ดีล่ะจะกินได้ไหมนะคะประเด็นที่เรากังวลเนี่ยคือประเด็นของแคลเซียมออกซาเลตค่ะที่มันเจอในลำต้นของเพชรสังฆาตเนี่ยค่ะ
1: คร
2: ับ จริงๆแล้วต้องบอกว่าแคลเซียมออกซาเลตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในอาหารหลายๆชนิดเช่นโกโก้ชาแก่ๆเบอร์รี่นะคะคือคนทุกคนเนี่ยโดยเฉลี่ยจะได้รับปริมาณแคลเซียมออกซาเลตในขนาดทั่วๆไปในอาหารอยู่กันอยู่แล้วทุกคนนะคะแต่ว่าคนที่ต้องเขาเรียกว่าต้องจำกัดปริมาณการกินเนี่ยมักจะต้องระวังในคนที่มีปัญหาเป็นนิ่วในไตค่ะทีนี้จากข้อมูลในต่างประเทศเนี่ยปริมาณแคลเซียมออกซาเลตของเพชรสังฆาตที่มีรายงานเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะคะถ้าเทียบกับตัวพวกไอ้มะเฟืองอะไรพวกเนี้ยดูจะมีเยอะกว่าอีกนะคะแต่ว่าวัตถุดิบของอะไพพูเบตเองเนี่ยเรายังไม่ได้ตรวจคือเรายังหาที่ตรวจในประเทศไทยไม่ได้ค่ะทีนี้แคลเซียมออกซาเลตเนี่ยจริงๆมันจะคนละแบบกับออกซาลิกนะคะคือถ้าออกซาลิกเนี่ยมันจะถูกขับออกทางไตแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดนิ่วได้แต่ถ้าแคลเซียมออกซาเลตเนี่ยมันมีค่าการละลายที่ค่อนข้างต่ำมันจะถูกขับออกทางอุจจาระเป็นหลักนะคะทีนี้เราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นวัตถุดิบของอะไพพูเบตเองเนี่ย นะคะซึ่งเราใช้ตัวยาที่อายุนานถึง18เดือนนะคะก็คือเป็นตัวยาที่เราผ่านการตรวจวิเคราะห์มาแล้วว่าถ้าอายุต้นเท่านี้จะให้สารออกฤทธิ์ทางยาค่อนข้างสูงนะคะเราก็เลยใช้ยาเพชรสังฆาที่มีอายุต้นเนี่ย18เดือนค่ะซึ่งในกลุ่มตัวอย่างที่เราเคยทำวิจัย6เดือนนะคะเรามีการวัดปริมาณออกซาเลตในปัสสาวะค่ะซึ่งเราพบว่าทั้งกลุ่มที่ได้เพชรสังฆาตหรือกลุ่มที่ไม่ได้เพชรสังฆาตที่ได้ยาหลอกอะค่ะปริมาณออกซาเลตเนี่ยที่ออกมาในปัสสาวะเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันค่ะคือหมายความว่าไม่ว่าจะกินเพชรสังฆาตหรือไม่ได้กินเพชรสังฆาตเนี่ยไม่ได้ทำให้ออกซาเลตมันต่างกันไม่มีกลุ่มไหนมากหรือน้อยกว่ากันจึงคาดว่าปริมาณของแคลเซียมออกซาเลตในเพชรสังฆาตเนี่ยมันน่าจะขับออกไปทางอุจจาระเป็นหลักค่ะ คือมันน่าจะไม่ละลายแล้วก็มาอยู่ขับออกทางไตอะไรอย่างเงี้ยคาดว่าอย่างนั้นนะจากผลตรวจในกลุ่มตัวอย่างนะคะซึ่งอันนี้เราก็มักจะให้คนไข้ที่ค่าไต GFR น้อยกว่า60เนี่ยต้องระวังการกินตัวเพชรสังฆาตตัวเนี้ยนะคะล้วน 100% ระวังก็คือถ้าอยากจะกินจริงๆก็อาจจะต้องลดขนาดยาลงค่ะเช่นอาจจะเหลือแค่1-2 เม็ดต่อวันและควรจะต้องมีการติดตามค่าการทำงานของไตหลังจากกินสัก 3-4 เดือนดูว่ามีความเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้คือเอาชัวร์นะคะหรือว่าในคนที่ค่าไตระยะท้ายอันนี้ไม่แนะนำอยู่แล้วนะคะก็คือค่า GFR น้อยกว่า15ไม่แนะนำนะคะส่วนถ้าค่าไตปกติเลยระยะ1ระยะ2เกิน60เนี่ยก็คิดว่ากินได้เหมือนคนปกติค่ะ
1: ครับ
2: ก็คือเช้า2เย็น2นะคะใครจะกินน้อยกว่านั้นก็คิดว่าได้นะคะก็คิดว่าได้เพราะว่าแต่อย่างนี้มันอาจผลมันอาจจะไม่สู้กินเยอะคือผลของยามันก็ล้อตามขนาดยาค่ะเพราะว่าที่เราวิจัยเนี่ย 1.2 กรัมเนี่ยผลอยู่นะคะคือดีกว่ายาหลอกแต่ว่า 1.6 กรัมเนี่ยจะดีที่สุดนะคะดีก็คือเราดูตัวค่าการสลายกระดูกเนี่ยมันน้อยกว่าคือกระดูกมันสลายตัวเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ยาเพชรสังฆาตนะคะ
1: ค
2: ือมันช่วยชะลอการสลายตัวของกระดูกค่ะซึ่งก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าในหญิงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยอัตราการสลายกระดูกมันจะอยู่ขาเร่งอะค่ะมันจะเร็วกว่าการสร้างซึ่งบางทีมันสลายมากกว่าสร้างมันก็จะเกิดภาวะกระดูกบางหรือว่ากระดูกพุนตามมาได้ค่ะยาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีทั้งกลุ่มกระตุ้นการสร้างกระดูกหรือว่ายับยั้งการสลายกระดูกค่ะซึ่งหมอมักจะเลือกกลุ่มยายับยั้งการสลายกระดูกเป็นลำดับแรกๆก่อนค่ะ
1: ค
2: ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราพบว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยส่วนตัวมองว่ามีทางตันอยู่เหมือนกันค่ะคือมีข้อจำกัดบางอย่างที่คนไข้อาจจะต้องรับทราบไว้คือถ้าเป็นกลุ่มบิดฟอสเฟเนตเนี่ยหมอจะให้ใช้แค่ 3-5 ปีแล้วต้องหยุดใช้ค่ะอยากจะบอกว่าทำไมนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยชื่อว่าโปเลียยังไม่พูดจะเป็นยาที่ฉีดทุก6เดือนอะไรอย่างนี้นะกันนะคะอีกกลุ่มนึงเนี่ยฉีดได้หลัก10ปีเลยค่ะแต่ห้ามหยุดยานะคะห้ามหยุดยาเด็ดขาดต้องไปฉีดตามรอบที่หมอเขานัดนะคะเพราะอะไรเพราะว่ายากลุ่มนี้เนี่ยมันยับยั้งการสลายกระดูกค่ะทีนี้จริงๆแล้วอ่ะกระดูกที่แข็งแรงเนี่ยค่ะมันจะต้องมีความสมดุลระหว่างการสลายและการสร้างกระดูกค่ะคือกระดูกเก่ามันก็จะต้องถูกทำลายแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะ
1: ค
2: ือในกระบวนการสร้างกระดูกเนี่ยค่ะมันเป็นวงจรต่อกันค่ะคือพอกระดูกเริ่มเก่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องสลาย แล้วก็ทำให้เกิดหลุมแล้วก็กระดูกใหม่ก็จะถูกเติมเข้ามาสร้างใหม่ไซเคิลนึงเนี่ยจะใช้เวลาสัก 6-7 เดือนนะคะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของค่ามวลกระดูกเนี่ยจะใช้เวลาสัก1ปีขึ้นไปถึง2ปีถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมวลกระดูกนะคะซึ่งเวลาเราไปตรวจมวลกระดูกเนี่ยไม่มีใครตรวจทุก3เดือนทุก4เดือนเหมือนตรวจเลือดนะคะเพราะว่ามันจะยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เร็วขนาดนั้นค่ะส่วนใหญ่หมอจะนัดทุก 1-2 ปีนะคะซึ่งในงานวิจัยของอภัยภูเบศเนี่ยก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของมวลกระดูกเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าไปดูตัวเลขดิบเนี่ยมวลกระดูกมันขยับขึ้นนิดนึงค่ะในกลุ่มที่ได้ยาเพชรสังฆาตนะคะทีนี้ต้องบอกว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยมีประสิทธิภาพดีกว่าเพชรสังฆาตแน่นอนค่ะนะคะคือมีความแรงมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นในคนที่เป็นกระดูกคุณแล้วเนี่ยก็คิดว่าเพชรสังฆาตเองอาจจะไม่ได้ทำให้กระดูกกลับมาเป็นปกติแบบไม่พุนเลยอย่างเงี้ยคิดว่าทำไม่ได้ค่ะแต่ว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยการที่มันยับยั้งการสลายกระดูกได้ค่อนข้างแรงเนี่ยนะคะมันมีข้อจำกัดตรงที่ว่ากระดูกมันจะเก่าเกินนะคะนึกออกไหมคะคือมันไม่ถูกสร้างใหม่เพราะว่ามันยับยั้งเอาไว้นะคะแล้วก็บางตัวเนี่ยพอยับยั้งไว้นานๆเนี่ยแล้วเราไปหยุดทันทีเนี่ยในยาบางตัวเนี่ยมันจะทำให้เซลล์สลายกระดูกที่ถูกกดการทำงานไว้เนี่ยเด้งกับแบบบ้าคลั่งหน่อยอะค่ะคือหมายก็ว่าสลายมากกว่าเดิมทำให้มีรายงานเรื่องกระดูกหักผิดธรรมชาตินะคะจากยาตัวที่แบบถ้าอยู่ๆเราไปหยุดนะคะอันนั้นคือฉีดทุก6เดือนแต่ถ้าเป็นฉีดหรือใช้ยาหรือกินยา 3-5 ปีแล้วต้องหยุดเนี่ยอันนั้นหยุดได้นะคะอันนั้นเป็นยาอีกกลุ่มนึงนะคะเพื่อให้กระดูกเนี่ยมันได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะแต่ว่าก็ยังมีรายงานเรื่องของกระดูกขากรรไกรตายหรือว่ากระดูกหักผิดปกติผิดธรรมชาตินะคะเพราะว่าคือต้องบอกว่าบางคนเข้าใจว่ากระดูกที่แข็งแรงเนี่ยดูจากค่า BMD หรือว่า Bone Mass Density หรือว่าความหนาแน่นของกระดูกเท่านั้น 60-70% เท่านั้นค่ะคือหมายความว่ากระดูกเนี่ยมันมีทั้งด้านของปริมาณหรือมวลกระดูกค่ะและมีทั้งด้านของคุณภาพของกระดูกด้วยถ้าพูดง่ายๆคือกระดูกเนี่ยมันต้องแข็งและมันต้องเหนียวด้วยค่ะกระดูกเหนียวนะคะเพราะว่ากระดูกเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่ามันต้องมีคุณสมบัติในการซับแรงกระแทก
1: uh-huh.
2: นะคะต้องมีความยืดหยุ่นนะคะเหมือนคนอย่างหนูเคยกระดูกข้อมือหักเนี่ยนะคะการที่กระดูกมันหักเนี่ยเพราะว่ามันมีแรงกระทำเกินกว่าที่กระดูกจะรับไหวนะเพราะว่าน้ำหนักตัวที่เราเท้าแล้วก็แรงที่กระแทกลงไปเวลาล้มเนี่ยมันก็เลยทำให้กระดูกมันหักคือมันไม่ซับแรงได้อ่ะนะคะเพราะนั้นกระดูกที่แข็งแรงเนี่ยนอกจากมวลกระดูกปริมาณกระดูกที่แน่นแล้วมันต้องมีคุณภาพที่เหนียวด้วยนะคะซึ่งคุณภาพของกระดูกเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเช่นคอลลาเจนที่อยู่ในกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็พบว่าตัวเพชรสังฆาตเนี่ยจริงๆมันมีหลายกลไกที่คาดว่าจะทำให้กระดูกเหนียวด้วยค่ะคือเช่นมันกระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจนนะคะหรือว่าตัวมันเองอ่ะจริงๆแล้วมันมีแคลเซียมฟอสฟอรัสหน่อยๆนะคะมีแคลเซียมฟอสฟอรัสหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้มีเท่ากับแคลเซียมแบบเม็ดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถกินร่วมกับแคลเซียมได้แล้วมันจะช่วยในการอัพเทคหรือว่าเอาเกลือแร่เข้ามาอยู่ในกระดูกได้ดีขึ้นด้วยค่ะนั่นคืออีกหนึ่งกลไกของตัวเพชรสังฆาตค่ะแล้วก็เพชรสังฆาตเนี่ยถ้าดั้งเดิมเลยเนี่ยในตำราโบราณเนี่ยมันเป็นยาสร้างกระดูกนะคะคือมันใช้รักษาเวลาคนกระดูกหักกระดูกแตกกระดูกร้าวเพื่อให้กระดูกเนี่ยมันถูกสร้างใหม่แล้วก็สมานติดดีค่ะทีนี้กลไกเนี่ย ถ้าเป็นสมัยใหม่ๆเนี่ยเขาเริ่มเจอกลไกที่น่าสนใจเช่นมันไปทำให้ระบบภูมิคุ้มกันที่อยู่ที่กระดูกเนี่ยทำงานได้สมดุลขึ้นค่ะคือเราอ่ะเราเคยเชื่อว่ากระดูกเนี่ยมันจะแข็งแรงเนี่ยขึ้นอยู่กับฮอร์โมนหรือว่าแคลเซียมใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันก็มีหน้าที่ที่สื่อสารกันตลอดเวลากับระบบกระดูกค่ะคือมันจะมีระบบภูมิคุ้มกันอยู่ที่ตัวเนื้อกระดูกด้วยอย่างในหญิงวัยทองเนี่ยพอฮอร์โมนมันลดลงเนี่ยภูมิที่กระดูกมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วมันจะไปสั่งให้เซลล์สลายกระดูกอะทำงานค่อนข้างมากทำให้หญิงวัยทองเนี่ยจึงเกิดปัญหากระดูกบางกระดูกพุนได้บ่อยกว่าผู้ชายเพราะว่าลักษณะการตกลงของฮอร์โมนเพศเนี่ยมันจะลดลงหวบภาพไม่ค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับฮอร์โมนเพศชายนะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งมันมีงานศึกษาหนึ่งที่เขาเอาหนูเนี่ยไปตัดรังไข่เพื่อให้หนูเนี่ยจำลองสภาวะขาดฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนหญิงวัยทองนะคะแล้วก็มีการให้เพศสังฆาตก็เพราะว่าเพศสังฆาตเนี่ยสามารถที่จะทำให้มวลกระดูกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้ค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็ยังมีกลไกในเรื่องของการลดการอักเสบเพราะการอักเสบเนี่ยมันเป็นตัวทำลายข้อทำลายกระดูกได้เหมือนคนที่เป็นโรคพวกภูมิแพ้ตัวเองแล้วมันลงข้อพวกนั้นนะคะก็คือการอักเสบเนี่ยมันต้องถูกหยุดถูกชะลอไว้ด้วยค่ะกระดูกมันจะถึงถูกทำลายได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่น่าสนใจว่าตัวเพศสังฆาตเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกว่ามันเหมือนปรับสมดุลคือมันไม่ได้ยับยั้งการสลายกระดูกแรงเหมือนกับยาแผนปัจจุบันนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีกลไกในการช่วยกระตุ้นการสร้างกระดูกด้วยนะคะก็น่าจะเป็นยาที่กินได้นานกว่ายาแผนปัจจุบันแต่ว่าเราก็ยังมีการศึกษานานสุดอยู่แค่6เดือนถ้าใครจะกินนานกว่านั้นเราก็แนะนำให้คนไข้อาศัยผลตรวจเลือดประจำปีเนี่ยติดตามเอานะคะว่าตับไตไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมนะคะก็อันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับงานวิจัยของเพศสังฆาตแล้วก็กลไกที่น่าสนใจของตัวเพศสังฆาตซึ่งในตำรายุรเวทโบราณเนี่ยมีบันทึกไว้ตั้งแต่500ปีก่อนแล้วค่ะ
1: โอ
2: ้ในการใช้เพศสังฆาตดูแลกระดูกนะคะแล้วก็ตั้งชื่อพืชชนิดนี้เนี่ยว่าอัฐิสิงขลับหรือสิงขลาค่ะซึ่งแปลว่าโซ่ร้อยกระดูกโซ่ร้อยกระดูกค่ะแล้วก็มีบางพื้นที่เนี่ยเรียกว่าวัชรวัลลีแปลว่าเถาที่แข็งแรงดุจเพชรเถาที่แข็งแรงดุจเพชร
1: เพชรเลย
2: ก็สอดคล้องกับคนไทยที่เรียกว่าเพชรสังฆาตนะคะหรือว่าร้อยข้อต่อกระดูกค่ะ
1: อ
2: ันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: ประมาณนี้นะครับโอเคครับอ่
2: ะ
1: ให้ทางอาจารย์อาพักแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ตชุดใหญ่ชุดหนึ่งนะหลังจบสปอร์ตแล้วเดี๋ยวใครมีคำถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพอื่นๆกับอาจารย์อาก็ใช้เบอร์เดิมนะครับ022900473นะท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศประจำเนี่ยผมว่างานนี้น่าจะแวะไปที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเลยนะครับเพราะว่าลดตั้ง 15% แล้วมีของแถมให้อีกนะที่ต้องซื้อประจำเนี่ยต้องกินประจำอยู่แล้วเนี่ยใช้ประจำเนี่ยควรแวะเข้าไปนะนะถ้าไม่ไกลเกินไปแล้วก็พอจะหาเวลาไปนะครับเหลือแค่2วันนะวันเสาร์กับอาทิตย์นี้เท่านั้นนะฮะส่วนผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของอภัยภูเบศไม่ว่าจะเป็นอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาตตัวนี้เราทำขึ้นมาเพื่อให้ดูแลสุขภาพของกระดูกและข้อนะอภัยโบนแคร์ตัวนี้นะครับก็มีจำหน่ายในงานหรือถ้าหากว่าต้องการจะสั่งซื้อฝ่ายขายก็ได้นะตอนนี้ฝ่ายขายก็รับจำหน่ายได้แล้วนะสำหรับอภัยโบนแคร์ ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลเอาไปลองดูนะฮะใครที่เป็นคอยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมอยู่แล้วอยากจะลองเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ดูก็ดีเหมือนกันสำหรับผู้ที่จะหลีกเลี่ยงความหวานจากน้ำตาลนะฮะแล้วก็ตัวล่าสุดอีกตัวนึงเป็นอภัยพรีเมียม UV ชิลนะฮะตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ในการปกป้องผิวนะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องผิวครบทุกมิติเลยนะเป็นครีมกันแดดอภัยพรีเมียม UV ชิลนะครับจะสั่งซื้อก็ได้ซื้อในงานก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งฟังสปอร์ตจบแล้วผู้ฟังที่อยากจะคุยสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมกับทางอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญวันนี้ผมไปพบอาจารย์อามาอาจารย์น่ารักมากนะครับใครที่ไปก็ไปขอถ่ายรูปกับอาจารย์ได้นะครับที่งานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติ022900473หลังเบรกครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้ช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
3: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
6: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
6: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
7: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราไม่คงเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 2:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห่อ1112สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ถูกต้องแล้วนะไม่ควรพลาดนะใครที่ชอบในเรื่องราวของสมุนไพรหรือว่าแพทย์ทางเลือกต่างๆนะครับแวะเข้ามาหาเวลามางานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะครับเหลืออีกแค่2วันนะครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์นี้ที่ Impact เมืองทองธานีครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
2: จากกรุงเทพครับ
1: อ๋อเชิญเชิญครับจะมาฟังอยู่ครับเชิญครับ
2: แฟนคลับครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์อาครับมาเริ่มต้นกับที่อาจารย์อาพูดพอดีบังเอิญที่เรามาเมื่อ4ปีก่อนแล้วก็หมอบอกว่ากระดูกบางมากแล้วก็ให้ตรวจเช็คกระดูกแล้วตอนนี้ทานยาโพซ่าแมทพลัสอยู่นะครับ
3: อ๋อค่ะ
2: อาทิตย์ละเม็ดแล้วก็แคลเซียมทุกมื้อเย็นนะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: หมอก็บอกว่ามวลกระดูกดีขึ้นแต่ว่าจะสามารถกินเพศสังฆาตนี่อาจารย์อาบอกได้ไหมครับ
3: สมมติกินได้ค่ะก็คือเพศสังฆาตเนี่ยนะคะสามารถใช้เป็นยาเดี่ยวๆในคนที่กระดูกบางเพราะคนที่กระดูกบางหมอจะยังไม่เริ่มยาแผนปัจจุบันนะคะหรือใช้เสริมกับยาแผนปัจจุบันในคนที่เป็นกระดูกพรุนแล้วนะคะทีนี้หนูขออนุญาตแก้ต่างให้ยาแผนปัจจุบันด้วยนิดนึงเดี๋ยวขอย้ำนิดนึงเดี๋ยวคนจะไปหยุดยาแผนปัจจุบันเองนะคะก็คือผลข้างเคียงที่ร้ายแรงอย่างเช่นกระดูกขากรรไกรตายหรือว่าอะไรอีกอันนึงนะกระดูกหักผิดปกติเนี่ยนะคะไม่ได้เจอในทุกคนที่ใช้ยานะคะก็คือเปอร์เซ็นต์ที่เจอเนี่ยน้อยนะคะส่วนใหญ่แล้วหมอแจ้งคนไข้เนี่ยเคลียร์ฟันอะไรก่อนที่หมอเขาจะพิจารณาเริ่มยานะคะแล้วก็ยาแผนปัจจุบันก็ยังเป็นยาที่มีประสิทธิภาพดีนะคะค่ะ
2: ครับผม
1: ครับกินเสริมได้เนาะอาจารย
2: ์ครับผม
1: กินคู่กันได้เลยครับ
2: ครับที่ผมที่เดือนที่แรกที่บอกว่าไฟมันตีขึ้นเบื้องสูงนะครับ
3: ค่ะ
2: แล้วคุณอาจารย์อาก็บอกว่าให้ไปพบแพทย์ด่วนผมไปพบแล้วที่แผนกอายุรกรรมที่โรงพยาบาลก็บอกว่าก็ไม่เคยได้ยินแล้วเขาก็ให้ยาลดกดผมมาไอ้กดไหลย้อนมาผมก็เลยไม่ทานเพราะผมไม่ได้เป็นอันนี้มันก็จะร้อนตามเวลาของมันไปเรื่อยผมก็ใช้กินยาเขียวหอมเอาแต่ว่าเขียวหอมมันไม่ใช่ของอภัยภูเบศไม่ทราบว่าไปสั่งซื้อได้ไหมครับยาเขียวหอมมา
1: เราไม่มีมั้ง
3: ของพงเงินมีนะคะ
1: ของพงเงินมีของเราต้องไปสั่งที่ร้านโพงเงินครับ
2: ครับใช่ครับผมเคยโทรไปโพงเงินทีนึงแล้วอย่างนี้ว่าไม่เป็นไรว่าพอดีไปลำบากที่พอดีกระดูกหักด้วยแล้วก็ที่หกล้มเลยไป
1: ใช่ไม่พงเงินไม่ต้องไปก็ได้ครับแต่ว่าโทรไปคุยกับทางทีมแพทย์แผนไทยพงเงินก็อาจจะซักประวัติแล้วก็สามารถส่งยาให้ได้ใช่ไหมอาจารย
2: ์ใช่ครับผมรู้เบอร์อยู่ครับขอบคุณมากนะครับ
1: เป็นทางเลือกได้จริงๆแล้วยาเขียวยาหอม
2: ยาเขียวหอมอะไรเงี้ย
1: ทั่วไปมันก็สรรพคุณใกล้เคียงกันไหมอาจารย์
3: ใช่ค่ะเป็นยาฤทธิ์เย็นค
1: ่
3: ะ
1: ก็แล้วแต่เลือกเอาก็เลือกได้ครับจะใช้โพเงินก็ได้หรือว่าจะใช้ยี่ห้อที่มันพอมีชื่ออยู่ก็ได้เหมือนกันครับ
3: ค่ะ
2: ให้ฟังครับแล้วให้หมอให้อาจารย์อาฟังว่าไปหาหมอมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์อาแนะนำมันจะเพิกเฉยปรากฏว่าหมอบอกว่าไม่เคยได้ยินมั้งนะผมก็เลยว่าตามใจว่าไม่เป็นไรแล้วเราหาแผนโบราณเอาในปัจจุบันก็ไม่เคยได้ยินนะครับ
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณมากครับอาจารย์นะครับ
1: ครับ
3: ค่ะ
1: ต
2: ครับสุขภาพด้วยนะครับขออภัยที่ไปไม่ได้ครับ
1: โอ้ไปไม่ได้
2: ของคุณบรรลุ
1: โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีโอกาสก็
2: ไปไม่ไหวครับไปไม่ไหวครับ
1: ครับครับไม่เป็นไรเข้าใจกันครับ
2: ขอบพระคุณมากนะครับ
1: ครับครับโชคดีคร
3: ับ สอง
2: ท่านโชคดีนะครับมีความสุขครับ
1: อ๋อเช่นเดียวกันเช่นเดียวกัน
3: ขอบคุณค่ะ
1: โอ้น่ารักมากน่ารักมากครับครับครับก็ดูแลกันละกันนะเราเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันนะครับเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
4: สวัสดีค่ะวันก่อนได้ยินเรื่องที่ว่าลำไส้เป็นสมองที่สองค่ะที่ฉันก็เลยอยากจะถามว่ายีสต์เนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้หรือเปล่าคะ
5: ยีสต์เหรอคะ
4: ยีสต์นะคะ
5: ยีสต์คิดว่าในลำไส้คนเราทุกคนเนี่ยค่ะน่าจะมีเชื้อจุลินทรีย์หลากหลายค่ะทั้งแบคทีเรียรวมถึงยีสต์ด้วยค่ะแต่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดโรคค่ะทีนี้การที่เรากินยีสต์ที่อยู่ในอาหารแบบเช่นขนมปังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
4: มันก็ถามว่าแบบข้าวหมากเนี่ยเรากินแล้ว มันจะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีไหมอะไรเงี้ย
1: เป็นนะ
5: ก็เป็นจุลินทรีย์ที่
1: ดี
5: น่าจะดี
1: ต่อลำไส้อะครับใช่ครับ
5: แต่นั่นก็แล้วแต่คนด้วยนะคือหมายก็ว่าแล้วแต่สภาแล้วแต่การเวลาช่วงนั้นว่าลำไส้เราเป็นยังไงคือหมายก็ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราไปกินติดต่อกันนานๆนะคะบางทีมันก็เกิดผลเสียได้เหมือนกันเช่นข้าวหมากเนี่ยมันเป็นยาลิดร้อนค่ะ
1: หวานมาก
5: แล้วมันก็มีน้ำตาลเยอะเนาะถ้าเรากินต่อเนื่องกันนานๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้จุลินทรีย์ที่มันสมดุลเนี่ยมันเกินสมดุลอาจจะสร้างแก๊สสร้างลมได้ในบางคนบางจังหวะค่ะ
4: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นที่ดิฉันเคยได้ยินคุณหมอก็พูดอะไรยีสต์มันโอเวอร์โกรสอะไรเนี่ยก็คือมันมากเกินไปใช่ไหมคะ
5: ใช่ใช่ค่ะเช่นบางคนมีปัญหาเชื้อราในลำไส้จากการกินพวกผลิตภัณฑ์จากนมของหวานมากเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้มันจะอยู่ในสัตว์พวกการแพทย์ชะลอวัยซึ่งเขาอาจจะมีวิธีการตรวจจำเพาะที่ไม่ได้อยู่ในการตรวจทางการแพทย์มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: เพราะฉะนั้นถ้ากินข้าวหมากก็กินนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
5: ถ้ากินนิดๆหน่อยๆแล้วเราก็สังเกตตัวเองว่าไม่ได้อืดเฟ้อเลอเปี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นยาบำรุงเลือดลมตัวหนึ่งนะ
1: ถ้าไม่เป็นเบาหวานก็ไม่ค่อยแสลงเท่าไหร
4: ่สรุปแล้วก็คือมีประโยชน์นะยีสต์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วที่เขาเอามาทำขนมปังหรือว่ามาทำซาลาเปาเนี่ยที่ฉันสงสัยว่าเวลาเขาทำเนี่ยมันจะต้องผ่านความร้อนอ่ะอย่างเรากินซาลาเปาเนี่ยเราไม่ต้องคิดว่าจะได้ยีสต์เพราะยีสต์มันตายแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
5: คือคิดว่าเราอาจจะไม่ต้องคิดมากถึงขนาดนั้นคือยีสต์เนี่ยมันก็น่าจะมีหลายสายพันธุ์ค่ะเช่นยีสต์ที่มันสำเร็จรูปหรือว่ายีสต์ที่มันได้จากธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยคือแหล่งของมันน่าจะมีความแบบเหมือนจุลินทรีย์แบคทีเรียที่มันมีหลายสายพันธุ์อะไรทำนองนั้นนะคะตัวยีสต์เองเนี่ยมันก็มีหลายสายพันธุ์ค่ะเช่นอาจจะเคยได้ยินว่าในขนมปังซาวโดหรือว่าบางทีขนมปังที่เขาใช้ยีสต์หมักเองตามธรรมชาติพวกนี้ค่ะมันก็อาจจะมีประโยชน์ในแง่ของการเป็นพรีไบโอติกคือมันเป็นอาหารของเชื้อที่ดีตัวอื่นในลำไส้ได้อีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นยีสต์ที่สำเร็จรูปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่รู้ว่าอาหารที่ขนมปังที่เรากินเนี่ยถ้าเขาทำจากยีสต์ธรรมชาติเขามักจะเคลมคือมักจะเขียนบอกอ่ะเพราะว่ามันก็ดูดีขึ้นมากว่ายีสต์สำเร็จรูปอะไรประมาณนี้แหละค่ะ
4: ค่ะสรุปแล้วก็คือมีประโยชน์นั่นแหละค่ะค่ะขอบคุณมาก
5: แล้วแต่ที่มาค่ะ ถ้ายีสต์ธรรมชาติจะถึงจะย่อยง่ายถ้ายีสต์สำเร็จรูปอาจจะสร้างปัญหาได้ในบางคนค่ะ
6: ค่ะขอบพระค
1: ุ
6: ณนะคะ
1: พอเข้าใจหลักๆนะครับโอเคครับเอาอีกหนึ่งท่านครับด่วนเลยครับมีเวลาอีก4นาทีเท่านั้นนะถ้าถามในรายการไม่ทันนี่ไปงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินี่มีทีมแพทย์แผนไทยให้คำปรึกษาจัดยาให้ด้วยนะครับเชิญเชิญครับอาจารย์นาฟังอยู่ครับเชิญครับ
7: สวัสดีครับสวัสดี
5: ค่ะ
7: สวัสดีคุณบันเลง
1: เชิญครับ
7: เดียร์อาจารย์นาครับ
5: ค่ะ
7: ผมอยากถามว่าไอ้น้ำในหูไม่เท่ากันนะครับเป็นไง
1: มีปัญหาน้ำในหูไม่เท่ากันและโรคอะไรคล้ายๆว่าบ้านหมุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
7: ครับครับ
1: แล้วจะถามอะไรครับ
7: ถามว่าอาการเป็นแบบไหน
1: ตอนนี้ผมไม่เคยเป็นเหรอเคยเป็นไหม
7: ไม่รู้ว่าเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันไหมแต่ว่าผมเวียนหัวตั้งตลอด
1: แล้วบ้านหมุนไหมล่ะบ้านหมุนไหมลักษณะบ้านหมุนไหม
7: บ้านไม่หมุน
1: บ้านไม่หมุนอาจารย์ครับตรงนี้จะพิจารณาว่ามันสามารถเป็นโรคบ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากันอะไรเนี่ยแต่มันไม่ถึงกับหมุนเนี่ยมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับเชิญครับ
5: ค่ะถ้าน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมักจะเวียนหัวแบบค่อนข้างรุนแรงมีบ้านหมุนนะคะแล้วก็แต่ถ้าเอาให้ชัวร์นะคะก็ไปตรวจหูกับคุณหมอหูค่ะ มันอาจจะวินิจฉัยโรคได้แม่นยำกว่าค่ะ
7: เมื่อวานผมไปหาหมอมาหมอก็ให้ยาแก้มีเวียนศีรษะมาอย่างเดียว
1: ก็เบื้องต้นคงได้ประมาณนั้นแหละ
5: ค่ะยาอาจจะใช้ไม่ต่างกันมากค่ะก็คือเป็นยาบรรเทาตามอาการค่ะคนไข้อาจจะต้องลดพวกการกินเค็มนะคะเพราะเค็มเนี่ยมันทำให้ร่างกายเก็บน้ำไว้ในร่างกายมากขึ้นนะคะรวมถึงพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดก็จะมีส่วนช่วยให้อาการเวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยดียิ่งขึ้นถ้าเป็นยาสมุนไพรก็แนะนำให้กินเป็นพวกยาหอมค่ะเมื่อมีอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: ยาหอมผมก็กินประจำยาเป็นอย่างแค่ไออะไรที่ว่
1: ายาหอม
7: บอกก่อนนะเนี่ย
1: ยาหอมมันมีหลายสูตรนะ
7: ยาการใน
1: โอเคยาหอมมันมี4สูตรนะ
7: ครับครับ
1: นวโกดอะไรนะ
5: ทิพโอสด
1: ท
5: ิ
1: พโอสด
5: เท
1: พจิตอะไรเงี้ย
7: ครับครับอาจารย์หมออ่านบอกประจำ
1: กินอยู่อาการที่เป็นมานานหรือยังครับ
7: ผมเพิ่งเป็นมา2-3วันนี้
1: อ้าวดูอาการไปก่อนหมอให้ยามาก็กินยาดูอาการไปก่อนนะ
7: ครับครับเวลาจำได้โอเค
1: ครับถ้ามันไม่ดีขึ้นก็กลับไปหาหมอใหม่นะครับ
7: ครับครับโอเคครับสวัสดีครับ
1: อาจจะไม่ใช่แบบบ้านหมุนครับผมอาจจะเป็นแค่ลักษณะเวียนหัวธรรมดาก็ได้นะครับ
7: ครับครับครับ
1: ส่วนใหญ่จะรุนแรงถ้าเป็นแบบบ้านหมุนโอเคอาจารย์นาทีสุดท้ายมีอะไรจะฝากถึงแฟนคลับสักนิดนึงเชิญครับอาจารย์ครับ
5: ค่ะก็งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติจะมีแค่ปีละครั้งนะคะก็ใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะหรืออยากมาเที่ยวนะคะก็แวะมาได้นะคะเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นนะคะแล้วก็ในงานเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแต่บูธอภัยภูเบศนะคะก็มีบูธอื่นๆที่น่าสนใจมีกิจกรรมมีของแจกของแถมพันไม้อะไรต่างๆวุฒิอื่นๆก็มีเหมือนกันนะคะก็ลองเชิญมาเที่ยวชมดูค
1: ่
5: ะ
1: เขาแต่ละบูธก็จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกแล้วก็มีรางวัลให้ด้วยอ่ะขอบคุณอาจารย์นามากครับ
5: ค่ะ
1: สวัสดีครับให้อาจารย์นาพักผ่อนครับเพราะว่าอาจารย์นาอยู่งานมหกรรมสมุนไพรชาติตลอดเลยนะแล้วก็อยู่หน้างานด้วยนะเป็นพิธีกรในงานนะเป็นพิธีกรบนเวทีโออุตรุมแล้วก็ให้คำปรึกษามีคนมาพูดคุยก็ปรึกษากันไปนะครับอ่ะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะครับโชคดีมีความสุขครับเสาร์ที่ได้เจอกันนะที่งานมหกรรมครับ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับ
6: กรมศิลปากรพบแหวนทองคำสลักอักษรโบราณอายุกว่า 2,000 ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กรมศิลปากรพบแหวนทองคำสลักอักษรโบราณอายุกว่า 2,000 ปีขณะเก็บโครงกระดูกและโบราณวัตถุแหล่งโบราณคดีดอนยายทองจังหวัดเพชรชบุรี
3: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการมอบหมายให้สำนักศิลปากรที่1ราชบุรีจัดเก็บชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์และโบราณวัตถุแหล่งโบราณคดีดอนยายทองจังหวัดเพชรบุรีเพื่อป้องกันความเสียหายจากปัญหาน้ำใต้ดินความเค็มและความชื้นช่วงฤดูฝนนำไปอนุรักษ์ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ของกรมศิลปากรซึ่งระหว่างดำเนินการพบแหวนทองคำเพิ่ม2วงจากโครงกระดูกหมายเลข4สลักอักษรโบราณที่หัวแหวนสันนิษฐานเป็นอักษรอินเดียโบราณพราหมีอายุประมาณ 1,900 ถึง 2,100 ปีแต่อีกวงไม่มีลวดลายด้วยอักษรบนตราประทับดังกล่าวอาจมีลักษณะคล้ายกับแหล่งโบราณคดีบริเวณภาคใต้ของไทยที่แหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่และแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้วจังหวัดชุมพรจึงได้นำแหวนทองคำดังกล่าวส่งมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีเก็บรักษาและอนุรักษ์และศึกษาการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์มาชโยรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานงานของงบกลางกำจัดแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบพร้อมวิจัยพัฒนาการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประมงตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวพบปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำย่านถนนพระราม3กรุงเทพมหานครพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเรื่องนี้โดยมีการติดตามและกำจัดมาอย่างต่อเนื่องและยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บรรจุโครงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำไว้ในแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยอยู่ในหมวดการบริหารจัดการปลาน้ำจืดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในระยะยาวรวมทั้งอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อจัดทำคำขอใช้งบกลางเพื่อดำเนินการ3ภารกิจเร่งด่วนได้แก่การกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศการชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบและการวิจัยพัฒนาเพื่อนำปลาที่จับได้ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเร็วๆนี้ส่วนการแพร่ระบาดของกุ้งกล้ามแดงในแหล่งน้ำจืดโดยเฉพาะในพื้นที่กว้านพะเยาสถานการณ์ไม่รุนแรงเท่าปลาหมอคางดำเนื่องจากกุ้งชนิดนี้แพร่พันธุ์ช้ากว่าชาวนันท์มาลีรายงาน
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติอาร์เจนตินาพบทีมชาติเคปเวิร์ดโดยประธานาธิบดีเคปเวิร์ดแสดงความเชื่อมั่นทีมชาติจะสร้างปาฏิหาริย์ผ่านเข้ารอบครั้งนี้ได
5: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบเคปเวิร์ดน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่ผ่านรอบแรกมาได้อย่างเกินความคาดหมายลงสนามเวลา 5:00 นสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพฟ้าขาวยังต้องเช็คสภาพของคริสเตียนโรเมโรและนิโคลัสตายาฟิโกกองหลังตัวหลักชุดแชมป์โลกแต่หากทั้ง2คนนี้ไม่พร้อมยังมีนิโคลัสโอตาเมนดีและฟากุนโดเบดิน่าที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงในทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนตัวหลักคนอื่นทั้งเอนโซเฟอร์นันเดสลาวตาโรมาร์ติเนสและลีโอเนลเมสซี่ที่ทำไปแล้ว6ประตูพร้อมลงลาดตาข่ายส่วนทัพฉลามสีน้ำเงิน ไม่มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนำทับโดยไดลอนลิฟลาเมนโตจามิโรมอนเตโรเดลอยดูอาเต้ซิดนีย์โรเปสคาบาวขณะที่โฮเซ่มาเรียเนเวสประธานาธิบดีเคปเวิร์ดมั่นใจว่าทีมชาติเคปเวิร์ดจะสร้างปาฏิหาริย์ด้วยการเอาชนะอาร์เจนตินาในคืนนี้ได้ส่วนโปรแกรมการแข่งขันคู่อื่นๆออสเตรเลียพบอียิปต์เวลา 1:00 น.โคลอมเบียพบกาน่าเวลา 8:30 น.ปุริมพันธ์สอนการรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

บทอาเซียรวาทวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4กรกฎาคม2569สมเด็จพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีศรีสมัยพระกรณียกิจที่มากมีเพื่อคนไทยตั้งพระทัยทรงธรรมเพื่อประชาชนแม้พระวรกายทรงอ่อนแอทรงมุ่งแก้ปัญหาพาส่งผลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทรงคิดค้นโรคภัยพ้นประชาสุขทั่วหน้ากันพระทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ทรงเปรื่องปราดวิทยาการทุกสิ่งสรรวันประสูติ4กรกฎาเวียนมากรันอภิวันถวายพรชัยมงคลขอพระองค์สิริสุขสวัสดิ์ภูลพิพัฒน์สถาพรสถาผลเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลดลขอพระชนนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญไทยทั้งชาติทรงบำราชโรคภัยปีติสารบารมิ่งมหามงคลการนบกราบครานขอพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรและแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วังควัตวรคัตติยราชนารีมีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสัตวแพทย์พร้อมเสด็จเยือนนานาประเทศเพื่อแสวงหาความร่วมมือและนำองค์ความรู้สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศโดยทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลที่ยังเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระองค์จึงทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เมื่อพุทธศักราช2530เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศเมื่อทรงเล็งเห็นว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจึงทรงก่อตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในปีพุทธศักราช2554พระองค์มีพระดำริให้จัดตั้งโครงการสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและทรงก่อตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งมีส่วนสำคัญในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและสัตว์ป่วยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นรูปธรรมพระกรณียกิจนานับประการที่ทรงอุทิศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาธรรมอันหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ปวงชนชาวไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM891กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แน่นอนว่าพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นก็จะเป็นช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกค่ะซึ่งดิฉันก็จะขอนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งขณะนี้ท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาบรรยายขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันเหมือนเช่นทุกเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
3: เจริญพรเจริญพร
2: สาธุเจ้าค่ะ
3: ทุกวันเสาร์เป็นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎก
2: เจ้าค่ะ
3: ที่เราจะมาพูดคุยเรื่องพระไตรปิฎกกันขึ้นในหมวดทางกุตรนิกายข้อ5ก็คือปัญจกนิบาต
2: เจ้าค่ะคือเป็นธรรมะ5ข
3: ้
2: อ
3: ใช่
2: ถูกไหมเจ้าค่ะ
3: ถูกต้องค่ะเวลาเราศึกษาในหมวดนี้มันก็จะค่อนข้างง่ายในความที่ว่านับข้อให้ถูกทำความเข้าใจเป็นลำดับแล้วก็เขาก็จะรวบรวมอะไรที่เหมือนกันคล้ายๆกันก็จะมารวบรวมกันเอาไว้อย่าง
2: เจ้าค่ะ
3: ตอนนี้เราอยู่ในวรรคที่ชื่อว่าสุมนาวรรคเป็นวรรคที่เกี่ยวกับเรื่องของอุบาสกอุบาสิกาที่ว่าการให้ทานการอยู่คล่องเรือนหรือการจะต้องทำอะไรยังไงเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องการคล่องเรือนก็จะในเนื้อหานี
2: ้
3: วันนี้ก็อยู่ในข้อที่34ข้อ34เป็นพระสูตรที่ชื่อว่าสีหะเสนาปฏิสูตรว่าด้วยสีหะเสนาบดี
2: เจ้าค่ะ
3: เรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นที่กรุงเวสาลีซึ่งตอนนั้นมีเสนาบดีที่ชื่อว่าสีหะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
2: เจ้าค่ะ
3: ก็ได้มาถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องของผลแห่งทานที่จะเห็นได้ด้วยตนเองว่าทำทานแล้วจะเห็นผลอย่างไรยังไง
2: เจ้าค
3: ่ะในข้อนี้ท่านว่าไว้ว่าอย่างไรคือข้อที่หนึ่งบอกว่าคนที่ให้ทานท่านใช้คำว่าทานบดีคือคนที่ให้ทาน
2: เจ้าค่ะ
3: ย่อมจะเป็นผู้ที่รักที่พอใจของคนหมู่มากข้อนี้จะเป็นสิ่งที่เห็นได้เอง

0: คำว่าเห็นได้เองเนี่ยหมายถึงคุณรู้ได้ด้วยตัวเองพยากรณ์ได้ด้วยตัวเองคือไม่ต้องให้คนอื่นมาพยากรณ์ให้ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็จะเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มากสองสัตว์บุรุษย่อมคบหากับทายกคือผู้ให้ทานคือคนดีๆเขาจะคบหากับบุคคลที่ให้ทานนี้เดี๋ยวเราหัวข้อกันนะคุณใจนะแล้วเราจะค
1: ่อ
0: ยอธิบายไปในรายละเอียดแต่ละประการแต่ละประการ
1: ได้เจ้าค่ะ
0: ข้อที่สามกิตติศัพท์งามของผู้ให้ทานย่อมกระจายกระจายไปนี่ข้อที่สามแล้วก็ที่สี่เวลาเข้าไปสู่บริษัทใดไม่ว่าจะเป็นหมู่ของกษัตริย์หมู่ของพราหมณ์หมู่ของข้าราชการจะเป็นผู้ที่ไม่เก้อเขินเข้าไปจะเป็นผู้ที่มีความกล้ากล้าเข้าไปอันนี้ข้อที่สี่ทีนี้ถัดมาข้อที่ห้าก็คือเมื่อตายแล้วก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์นี่จะเห็นได้เองทีนี้พอท่านกล่าวอย่างนี้แล้วสิงห์เสนาบดีเนี่ยก็ย้ำซ้ำในคำของพระพุทธเจ้านะว่าที่ว่ามาห้าข้อนี่นะเห็นได้เองเห็นได้เองเนี่ยเห็นแค่สี่ข้อเองนะคือจะเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มากอันนี้ข้าพเจ้าเห็นอยู
1: ่
0: เวลาให้ทานแล้วคนเขาก็จะยกย่องสรรเสริญมีความรักใคร่พอใจอย่างเช่นว่าสมมติคุณไปสร้างโรงเรียนเลี้ยงเด็กกำพร้าอย่างนี้นะสร้างโรงเรียนให้เด็กโอ้ยคนแถวนั้นเขายกย่องคุณเต็มที่เลยก็เลยให้ทานเขาจะยกย่องเห็นได้คนที่สองคนที่เขาเป็นสัตว์บุรุษเขาก็จะคบหาเรา
1: ค่ะ
0: คนที่ดีๆเขายกย่องเราเขามีศรัทธามีศีลมีจารคะมีปัญญาเขาก็เข้ามาหารู้ว่าคนนี้เป็นคนให้ทานมีจิตใจดีก็เข้ามาหาอันนี้ก็เห็นได้
1: เขาก็อยากคบหาด้วยถูกไหมเจ้าคะ
0: ใช่
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่มาก็เห็นรู้ว่ามีกิตติศัพท์งามกระจองกระจายไปแล้วก็เข้าสู่บริษัทได้ไม่กลั้นกลั้นอันนี้เห็นอยู่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ในข้อที่ว่าตายไปแล้วจะไปเกิดในสวรรค์เนี่ยยังไม่เห็นนะยังไม่ทราบนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เ
1: จ้าค่ะ
0: เพราะยังไม่ตายไง
1: ใช่เจ้าค่ะลุงก็ว่าอย่างนั้น
0: ข้อนี้จะเป็นข้อดีนะคุณใจที่ว่าในทางคำสอนนี้เราต้องตรวจสอบได้แล้วอันไหนที่เราตรวจสอบไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องยกไว้ก่อนอย่าเพิ่งแบบฟันธงลงไปว่าอย่างนั้นจริงหรืออย่างนี้ไม่ใช่คือทุกอย่างมันต้องตรวจสอบได้เนี่ยคนนี้ก็เป็นคนฉลาดคือสิงห์เสมนาบดีเนี่ยเป็นคนฉลาดมาก
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้เรากลับมาในข้อที่ว่า5ข้อนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรอันดับแรกจะเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มาก
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่2ที่พูดว่าคนที่ดีๆจะเข้าหาก็คือว่าคนที่มีศรัทธาศีลจากข้าปัญญาอันนี้จะมาสอดคล้องกับข้อที่จะไปต่อๆจากนี้ไปนะว่าเวลาพระอรหันต์เขาจะเทศให้คนฟังเนี่ยเขาก็จะต้องดูก่อนแล้วว่าไอ้คนที่ฟังเนี่ยเขาจะมีศรัทธาไหมคือจะเปรียบเทียบระหว่างสองคนนะว่าคนนี้ให้ทานกับคนนี้ไม่ให้ทานพระอรหันต์ก็จะเทศให้ฟังเขาก็จะต้องเทศให้คนให้ทานฟังก่อนถูกไหม
1: เจ้าค่ะใช
0: ่
1: เจ้าค่ะ
0: เทศให้คนที่ให้ไม่ให้ทานฟังทีหลังตอนนี้ไม่ใช่ว่าเห็นแก่ทานนะแต่ว่าเพื่อให้เกิดความเข้าใจก็ต้องเหมือนกับว่าหว่านข้าวไปในแปลงนาที่ดีซะก่อน
1: เจ้าค่ะถึงจะได้ผลนะเจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ใช่ตรงนี้ท่านหมายถึงอย่างนี้ว่าสัตว์บุรุษหมายถึงเราพระเจ้าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเข้าหาคนที่ให้ทานก่อนในการที่จะแสดงธรรม
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้เราก็ต้องมาแยกแยะในข้อนี้ด้วยว่าบางทีมิจฉาชีพหรือคนที่ไม่หวังดีก็อาจจะฉกฉวยโอกาสนี้ได้เราก็ต้องรู้จักที่จะดูทำความเข้าใจในสถานการณ์จะให้หรือไม่ก็ดูที่ว่าจิตใจเรามีศรัทธาไหมแล้วก็พิจารณาไปตามนั้นโอเคข้อถัดมาข้อที่สามที่ผมว่ากิตติศัพท์งามจะกระจอนกระจายไปอย่างรวมถึงว่าเวลาเราให้ทานแล้วคือจิตใจของเราเนี่ยกว้างขวางไปแล้วก็คนเข้าหาก็จะมีคนที่รู้จักมากมายขึ้นคนที่รู้จักมากมายขึ้นเนี่ยเขาก็จะเอาชื่อเสียงของเราเนี่ยไปเที่ยวบอกกล่าว
1: พูดต่อๆกัน
0: ใช
1: ่บอกต่อๆกันว่าโอ้คนนี้เป็นคนดีมากเลยใจบุญสุนทานอะไรอย่างนี้เจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆกิตติศัพท์เนี่ยจะกระจายไปแบบนี้ในยะที่สาม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มาเวลาเข้าสู่บริษัทใดไม่ครั่นกรามอ อันนี้จะสอดคล้องข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5เนี่ยจะสอดคล้องกับอานิสงส์ของศีลเป๊ะเลยศีลศีลคือการเว้นกาจากการฆ่าสัตว์เป็นต้น
1: เ
0: วลาเราเข้าสู่บริษัทใดจะไม่เคร่งครามเพราะว่าจะมีความไม่ร้อนใจทานก็เหมือนกันทานก็เหมือนกันถ้าเราเป็นธนบดีเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางมีความไม่ตระหนี่เวลาเข้าสู่บริษัทเนี่ยเราจะไม่ถูกตำหนิคือคนที่จะครั่นคร้ามหวาดกลัวหรือหงอเนี่ยก็เพราะว่ากลัวเขาตำหนิด้วยความตระหนี่ของเราแต่ถ้าเราไม่มีความตระหนี่จิตใจเรามีการให้ทานจะไม่ต้องกลัวเขามาตำหนิในเรื่องนี้ได้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จึงมีความแกล้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไป
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สุดท้ายที่ศีลสีหาสินาบดีเขาไม่สามารถตรวจสอบได้ก็คือไปสู่สวรรค์
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นสิ่งที่เห็นได้เองในภพหน้าในภพหน้า
1: เจ้าค่ะ
0: ก็แน่นอนว่าคนให้ทานก็จะมีสวรรค์เป็นที่ไปนะ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่เป็นข้อที่5ในท้ายพระสูตรปกติในส่วนของอังคุตตรนิกายก็จะมีคาถาที่สรุปไว้ท้ายพระสูตรเหมือนกับว่าเป็นตัวสรุปของข้อความที่ว่ามาแล้วว่าคือข้อสรุปตรงนี้มีข้อความจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าขณะสีหาเสนาบดีเป็นเสนาบดีนะคือหมายว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แน่นอนว่าโอ้โหท่านนี้มีทั้งยศมีทั้งตำแหน่งมีทั้งเงินทองต่างๆคือเพียบพร้อมด้วยกามกุณฑานะว่างั้นเถอะ
1: เจ้าค่ะ
0: คนที่เพียบพร้อมด้วยกามกุณฑาไม่หลงระเริงไม่ตระหนี่แต่มีการให้ทานโอ้ต้องได้อานิสงส์5อย่างนี้แน่นอนคือบางคนจะแบบว่าเผลอเพลินจนกระทั่งลืมไปลืมทำความดีเหม
1: ือ
0: นพวกเทวดาเนี่ยนะเขาจะมีความสุขมากมีความสุขมากจนบางทีลืมสร้างความดีก็เลยตกสวรรค์คือบุญหมดวางเดิมอาหารหมด
1: ก็มีให้เห็นอยู่ถูกไหมเจ้าคะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราไม่เพลินในกามคุณ5ทั้งนั้นที่มีมากมีกามวัตถุมากแต่กามกิเลสเราอยากให้มีมากแล้วกำจัดความตระหนี่ด้วยการให้นี่จะเป็นสิ่งดีสรุปไว้ในข้อ34นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ต่อมาก็ข้อ35แล้วก็เอาข้อ34เนี่ยมาสรุปโดยที่ลักษณะแบบนี้จะเป็นลักษณะของอภิธรรมคือเอาเฉพาะตัวหัวข้อธรรมะไม่ได้เอาบุคคลสถานที่บทสนทนาอะไรต่างๆไม่เอา
1: เจ้าค่ะ
0: เราเอาเฉพาะตัวเนื้อหาของธรรมะอย่างเดียว
1: ของธรรมะล้วนๆนะเจ้าค่ะ
0: เจ
1: ้าค่ะ
0: เราก็เลยใช้บริบทว่าพูดกับภิกษุทั้งหลายโดยที่ไม่ได้มีใครถามไม่ได้มีใครโต้ตอบอะไรยังไงด้วยก็ได้พูดถึงว่าอานิสงส์ของทานห้าอย่างก็คือเหมือนกับเป๊ะเลยเราย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มากสัตว์บริสุทธิ์ย่อมเข้าคบหากิจสัมพันธ์งามย่อมขจรกระจายไปข้อที่4คือผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของเรื่องนี่จะมีนัยยะแตกต่างกันตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ข้อที่4ที่ว่าผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของเรื่องธรรมะของเรื่องคืออะไรในที่นี้ไม่มีคำอธิบายนะว่าธรรมของเรื่องคืออะไร
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าจะให้พระอาจารย์ตีความในข้อนี้ก็คือว่าคฤหัสถ์เนี่ยก็จะต้องไปมาหาสู่กับคนนั้นคนนี้คือถ้าจะตีความให้สอดคล้องกัน
1: เจ้า
0: ค่ะหมายว่าเวลาคุณไปมาหาสู่กับคนนั้นคนนี้คุณก็ไม่เคร่อเขินไม่เคร่งครามก็จะตรงกันเป๊ะหรือถ้าเราจะตีความไปในลักษณะอื่นก็คือต้องมีศีลธรรมของคฤหัสถ์ก็ต้องมีศีลต้องมีการที่จะเกี่ยวข้องด้วยที่ทั้ง6ที่ทั้ง6ก็คือหมายว่าคุณก็ต้องไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เคร่งครามด้วย
1: พ่อแม่ครูอาจารย์ใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: ทุกภพทุกทิศเจ้าค่ะก็ไม่เคร่งครามเพราะว่าเราเป็นคนดีเป
0: ็
1: นคนแบบให้ทานนะเจ้าค่ะ
0: ใช่แล้วเวลาให้ทานเวลาแบบเป็นที่พึ่งของคนได้เช่นบางทีให้ยืมเงินหรือบางทีส่งรักเขาด้วยเรื่องอะไรเราก็สร้างกัลยาณมิตรขึ้นมาได
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ธรรมะของก็ได้อย่างอื่นเช่นก็จะเต็มขึ้นมาเนาะคือการมีกัลยาณมิตรความขยันขันแข็งศีลแล้วก็พอมีความรู้อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นก็สามารถใช้ใจทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
1: okay.
0: คนที่รู้จักให้ทานก็จะไม่เหินห่างจากธรรมของคฤหัสถ์ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองแล้วก็เกี่ยวข้องด้วยกับบุคคลต่าง
1: ๆเจ้าค่ะ
0: ข้อที่5ก็เหมือนกันคือเมื่อตายไปแล้วย่อมอยู่ในสุคติโลกสวรรค์อันนี้คือข้อที่35ว่าด้วยอานิสงส์ของการให้ทาน
1: 5ประการด้วยกันนะเจ้าค่ะ
0: ประมาณ
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาแต่มาในข้อที่36คือพระสูตรที่ชื่อว่ากาลทานว่าด้วยทานที่เป็นเฉพาะเวลาที่เป็นเฉพาะเวลาเวลายังไง
1: เจ้าค่ะ
0: เวลาก็คือเฉพาะการนั้นๆมีอะไรบ้างเราจะยกไว้5อย่างคือการให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตน 2. ให้ทานแก่ผู้ที่เตรียมจะไป 3. ให้ทานแก่ผู้เป็นไข้ 4. ให้ทานในสมัยที่มีภิกษาหายากและ 5. ให้ข้าวอย่างดีและผลไม้ใหม่แก่ผู้มีศีลอธิบายไปทีละข้อเอาคำนี้ก่อนว่ากาลทานคำนี้หมายถึงว่าเฉพาะเวลานั้นเท่านั้นที่จะสามารถทำอย่างนั้นได้กาลเนี่ยคือเฉพาะเวลาซึ่งคำว่ากาลเนี่ยจะแปลได้หลายอย่างบางทีก็ทำกาลก็คือตายใช้คำนี้ก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: หรือในที่นี้เรากำลังหมายถึงกาลคือช่วงเวลายกตัวอย่างเช่นยังไงเช่นว่าราคาของสินค้าเนี่ยอันนี้เราบอกได้เลยว่าเป็นตามเวลา
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าคุณขายน้ำมันปาล์มตอนนี้ราคาดีโอ้ยแต่ราคานี้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้เมื่อปีก่อนนู้นปีก่อนๆนู้นโอ้ราคาตกราคาต่ำเออตอนนี้ราคาสูงขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นคุณขายได้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นเป็นการเวลานี้เท่านั้นอันนี้คือกาลทาน
1: เจ้าค่ะ
0: หรือตัวอย่างเช่นงานกฐินอย่างนี้เป็นต้นเป็นกาลทานทำไมเพราะว่าเป็นเฉพาะเวลาที่ออกพรรษาแล้ว
1: แค่30วันนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง30วันก่อนถึงวันลอยกระทงเท่านั้นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เป็น30วันเนี้ยเป็นช่วงเวลานี้เท่านั้นก็จะเป็นกาลทานกาลทานเนี่ยอาจจะกำหนดได้ด้วยลักษณะของเวลาอย่างกรณีของกฐินก็คือเริ่มตรงนี้จบตรงนี้คือกำหนดด้วยเวลาที่ชัดเจนนะ
1: เจ้าค่ะ
0: วันนี้ถึงวันนี้อันนี้กำหนดไว้หรือกำหนดด้วยเงื่อนไขที่เกี่ยวกับเวลาเช่นราคาสินค้าเงื่อนไขของราคาก็คือช่วงเวลานี้หรือกำหนดด้วยลักษณะการเดินทางอย่างเช่นในที่นี้คือผู้ที่มาสู่ถิ่นของตนคือเป็นอาการตุกะนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นอาการตุกะเอาถ้ามาแล้วแล้วเขาอยู่แล้วก็อยู่ไปเลยมาเป็นอาการตุกะของเขาเนี่ยหายไปแล้วเพราะฉะนั้นการละทานเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มและจุดจบจุดเริ่มและจุดจบไม่ใช่ว่ามีไปตลอดโอเคนะมันจึงสเปเชียลจึงเป็นเฉพาะมันของมันตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: หรือกรณีของคนที่เป็นไข้ก็เฉพาะเวลาที่เป็นไข้เวลาอื่นก็ไม่ได้ล่ะก็ถ้าคุณหายไข้แล้วก็ให้ทานแบบนี้ไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: หรือกรณีที่ว่ากำลังจะไปนี่ก็คือเตรียมการว่าจะไปแต่ถ้าอยู่ต่อมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้ก็ตาม5ข้อนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เรียนที่น่าสนใจตรงนี้ถ้าทุนใจหรือว่าท่านผู้ฟังได้เคยฟังเรื่องของนางวิสาขานางวิสาขาเนี่ยเคยขอพรกับพระพุทธเจ้าไว้8ประการเกี่ยวกับเรื่องว่าการให้ทานของเธอก็คือมี8ข้อโดยที่บอกว่าจะมีซ้ำกับใน5ข้อนี้ก็มีนะแล้วก็ที่แตกต่างก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: โดยไล่ไปตามลำดับข้อแรกก็คือขอถวายผ้าน้ำฝนกับน้ำฝนซึ่งตรงนี้ทำให้พระภิกษุเนี่ยมีประเพณีที่ว่ามีผ้าอาบน้ำฝนเฉพาะนี่จึงเป็นข้อที่ว่าได้ประโยชน์จากการขอพรของนางวิสาขา
1: เจ้าค่ะ
0: คือในวิสาขาเนี่ยเธอเป็นผู้เลิศในการให้ก็จึงมีการขอพรในความที่ว่าเกี่ยวกับการให้แล้วก็การจัดแจงต่างๆที่มีความประณีตในข้อแรกคือขอถวายผ้าอาบน้ำฝนข้อที่สองขอถวายพัดแก่พระอาคันตุกะที่กำลังจะเดินทางไปคือหมายถึงว่าเพิ่งเดินทางมาถึงแล้วบางทียังไม่ชำนาญในการที่จะไปบิณฑบาตเส้นทางไหนก็ขอถวายเฉพาะเจาะจงพระที่เป็นอาคันตุกะมา
1: เจ้าค่ะ
0: นี่จะสอดคล้องกันกับในข้อที่เรากำลังพูดอยู่นี้ข้อ36แล้วในประการที่1
1: เจ้าค่ะ
0: กับผู้ที่มาสู่ถิ่นของตนจะมาสอดคล้องกับข้อที่2ของเธอนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ข้อที่3ที่เธอขอไว้ก็คือกับภิกษุเพื่อที่จะเตรียมเดินทางไปที่เธอขอไว้อย่างนี้เพราะว่าเวลาที่จะเดินทางไปเนี่ยมันจะต้องไปเกี่ยวเนื่องด้วยว่าไปกับกองเกวียนมีการเตรียมสิ่งของเข้าของบางทีจะไม่ได้สะดวกเนื่องจะไปการบิณฑบาต ก็เอาสะดวกง่ายๆก็มารับพระจักรของเธอได
1: ้
0: มีแต่คิดอย่างนี้อันนี้ก็จะมาสอดคล้องกันกับข้อที่2ของกาลทาน5อย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามาอีกเธอก็ขอว่าให้อาหารกับภิกษุผู้อาพาธเพื่อไม่ให้อาการกำเริบเมื่อสักครู่คือข้อที่4นะที่เธอขอพรไว
1: ้เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่5คือถวายพัดแก่ภิกษุผู้พยาบาลพระอาพาธเพราะว่าพระอาพาธนี่ต้องมีคนดูแลใช่ไหมเธอเนี่ยละเอียดลงไปอีกมีความรับคอบเอาพระดูแลบางทีไม่สะดวกเรื่องการไปบิณฑบาตไม่สะดวกเรื่องอาหารก็ขอถวายพัดกับภิกษุผู้ดูแลพระป่วยด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วบางทีพระผู้ดูแลพระป่วยก็ไม่ได้จะแบบสะดวกในเรื่องอาหาร
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็บางทีบางคนก็ลืมนึกไปแล้วก็ได้รับข้อยกเว้นเหมือนกับพระป่วยในบางเรื่องบางอย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นพระป่วยบางทีก็จะสามารถรับประทานอาหารตอนหลังเที่ยงได้อย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่อที่จะระงับเวทนาเอาพระผู้ดูแลก็จะไม่ได้รับอนิสงส์นั้นเพราะตัวเองไม่ได้ป่วย
1: เจ้าค่ะ
0: แต่พระพุทธเจ้าก็อนุญาตเป็นการเฉพาะให้ในที่นี้นางวิสาขาก็เริ่มต้นจากนางวิสาขานี่แหละที่ว่าขอให้ได้ถวายอาหารกับผู้ที่พยาบาลภิกษุป่วยด้วย
1: เจ้าค่ะท่านรอบคอบมากเลยนะเจ้าค่ะ
0: มีความรอบคอบ
1: คิดรอบคอบเจ้าค่ะ
0: นี่ข้อที่5ส่วนข้อที่6สำหรับคนที่หายแล้วหายแล้วนะแล้วก็ถวายอาหารประเภทที่ว่าหายแล้วอีกหายใหม่ๆเนี่ยเพื่อไม่ให้อาพันธ์น่ะกำเริบหรือ ถ้าป่วยอยู่ใหม่ๆก็ถวายอาหารชนิดที่ให้อาการนั้นน่ะทุเลาลง
1: เจ้าค่ะ
0: จะเป็นอาหารคนละแบบจะเป็นลักษณะที่เป็นคนละอย่าง
1: เจ้าค่ะจะเป็นคนเริ่มป่วยกับคนที่ฟื้นไข้หร
0: ือ
1: เพิ่งหายป่วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นก็จะมีความแตกต่างกันในข้อที่4กับข้อที่6นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นอาหารคนละประเภทคือเธอมีความคิดอย่างนี้นะคุณใจว่าโอ้ถ้าป่วยแล้วเนี่ยจะไปบิณฑบาตก็ยากงั้นก็จะถวายอาหารเพื่อให้อาการทุเลา
1: เจ้าค่ะ
0: หรือถ้าหายแล้วใหม่ๆบางทีเรื่องแรงยังไม่เต็มที่ฉันก็ขอถวายอาหารอีกแบบนึงเพื่อที่ว่าจะให้อาการนั้นมันไม่กำเริบ
1: เจ้าค่ะให้มีกำลังขึ้นมาก่อน
0: มีความรับครอบนั่นนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อมาข้อที่7ขอถวายยาคูเป็นประจำแก่สงฆ์ยาคูในที่นี้หมายถึงข้าวต้มนั่นเองน้ำต้มข้าว
1: เจ้าค่ะ
0: ก่อนที่จะออกไปบิณฑบาตเนี่ยเธอขอถวายยาคูนี้ก่อนให้พระได้ดื่มก่อนเพื่อที่ว่าอาการหิวมันจะไม่ได้ทำให้เกิดทุกขเวทนามาก
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ที่8ก็คือขอถวายผ้าอาบน้ำแก่ภิกษุณีนี่คือ8ข้อที่เธอขอพรทีนี้เราจะสังเกตได้ว่ามีความแตกต่างกันมีที่เหมือนกันก็มีที่ต่างกันก็มีแต่ที่ต่างกันในเคสของนักวิชาการก็คือเกี่ยวกับผ้าน้ำฝนเกี่ยวกับอาพาธแล้วก็เกี่ยวกับใช่อาการทุเลาเข้ายาคู
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นเฉพาะการละ
1: ถวายอาหาร
0: ใช่
1: ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: เป็นทั้งสองอย่างก็คือส่วนที่เป็นการละทานก็มีส่วนที่เป็นนิจทานก็มีคือเราจะเปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างการละทานก็ต้องเปรียบเทียบกับนิจทานนิจทานเนี่ยหมายถึงให้ประจำซึ่งลักษณะที่เธอขอไว้เป็นประจำก็อยู่อย่างหนึ่งคือการถวายข้าวยากูเป็นประจำ
1: โอเค
0: แล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนคำว่าผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยก็คือเป็นเฉพาะการด้วยล่ะไม่ใช่ประจำเฉพาะการในความที่ว่าเฉพาะเวลาฤดูฝนหมดฤดูฝนไปเดือนหนึ่งก็ต้องสละผ้านี้ออกใช้งานต่อไม่ได้โอเคนี่คือข้อที่36
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าด้วยการละทานคือทานที่เป็นเวลา
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าไม่อยู่ในข้อที่37วันนี้เป็นพระสูตรที่4ก็เรื่องทานเป็นเรื่องที่คิดว่าเข้าใจกันง่ายๆเราเอาตามนัยยะไล่กันไป
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าพูดถึงทายกผู้ให้โภชนะคืออาหารนี่เจาะจงมาเฉพาะอาหารนะไม่ได้ไปเรื่องผ้าเรื่องเสนาสนะอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้ที่ให้อาหารเนี่ยชื่อว่าอะไรชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ผู้รับทายกคือผู้ให้ก็เปรียบกับผู้รับคือปฏิกา6ปฏิกา6ถ้าคำนี้คุณเดชใจหรือท่านผู้ฟังได้ยินที่ไหนก็หมายถึงผู้รับผู้ให้คือทายกจะคู่กับผู้รับให้อาหารชื่อว่าให้ฐานะ5อย่างนี้กับผู้รับ โอเคคือ1ให้อายุ2ให้วรรณะ3ให้ความสุข4ให้พละและ5ให้ปฏิภาณอะไรก็ปฏิเลยข้อก่อนอายุหมายถึงอะไรก็คือต่ออายุไปวันหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: 2คือวรรณะวรรณะนี่หมายถึงผิวพรรณหมายถึงรูปที่มันจะงาม
1: เจ้าค่ะ
0: เอาอาหารที่กินเข้าไปมันก็ไปบำรุงร่างกายก็จะมาเกี่ยวข้องกับพละด้วยพละนี่หมายถึงพละกำลังกำลังในการที่เราจะเดินเหินไปยืนทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือพละ
1: เจ้าค่ะ
0: วรรณะก็จะเป็นลักษณะรูปที่มองเห็นได้ภายนอกพละนี่คือพละกำลังในการที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ความสุขความสุขเนี่ยหมายถึงคุณระงับทุกขเวทนาระงับทุกขเวทนาคือความหิวก็เกิดเป็นความสุขขึ้นมาได้แล้วก็ที่ห้าก็ว่าปฏิภาณปฏิภาณในที่นี้หมายถึงการตอบปัญหาได้อย่างถามมาปุ๊บตอบปั๊บได้ทันที
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือเป็นปฏิภาณความรวดเร็วในการตอบปัญหาในขณะที่ถามนั้นทีเดียว
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมถึงมีปฏิภาณได้ก็หมายถึงความฉลาดนั่นเองปัญญานั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ให้ทุกอย่างเลยนะคนที่ให้โภชนาให้อาหารนี่ทั้งอายุวรรณะความสุขเรี่ยวแรงแล้วก็ปัญญาด้วย
1: เจ้าค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เลยมีคำว่าเรามาอวยพรกันว่าขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยเนี่ยให้เราเนี่ยมีอายุวันะสุขพละปฏิภาณอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะ
0: เป็นคำอวยพรอ
1: าจจะมาจากตรงนี้นะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่เลยใช่เลย
1: เจ้าค่ะ
0: มาจากก้อนนี้เลยทีนี้เหตุเนี่ยไม่ใช่ปรารภว่าอยู่คุณก็ขอเอาแต่เหตุปรารภจากการที่คุณให้ทานนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นพอให้ทานแล้วได้อายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณ5อย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: พอตายไปตายไปก็ย่อมได้ส่วนของอายุอันเป็นทิพย์วรรณะอันเป็นทิพย์ความสุขพละปฏิภาณอันเป็นทิพย์ด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: พอเราให้ปุ๊บก็มีทั้งส่วนที่เป็นของมนุษย์แล้วก็ส่วนที่เป็นของทิพย์ก็จะเกิดขึ้นอันนี้จะเป็นอานิสงส์
1: สาธุเจ้าค่ะ
0: เป็นฐานะที่ให้
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการให้ทานนี่เป็นสิ่งดีเล็กน้อยก็ตามเราอย่าคิดว่าฉันมีแค่ไม่กี่สิบไม่กี่ร้อยแล้วไว้รอให้ฉันมีเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ฉันไม่ทำแต่ว่าตอนนี้ทำไหมไม่ทำอ่ะตระหนี่ก่อนนั่นไม่ถูก
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ถูกว่าคือเอาข้ออ้างคือความที่ฉันจะให้มากๆมาอ้างในการที่ฉันจะตระหนี่ให้น้อยก็อย่าเป็นอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: น้อยก็ตามมากก็ตามบุญใจสามารถให้ได้บาทหนึ่งสลึงหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทได้
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าลักษณะการให้การสละเนี่ยมันเป็นจาค่าที่แบบเราตั้งจิตตั้งใจไว้ให้ดีแล้วปริมาณเนี่ยยอดเนี่ยมันไม่ได้จะเกี่ยวข้องกับว่าได้บุญน้อยหรือบุญมากนะ
1: เจ้าค่ะ
0: บุญน้อยหรือบุญมากมันอยู่ที่ศรัทธาของเรา
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเรามีศรัทธาเนี่ยโอ้เราได้บุญมากแล้วก็ผู้รับก็มีส่วนด้วยหรือผู้รับถ้ามีกิเลสน้อยเราก็จะได้บุญมาก
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำอย่าไปคิดว่าของเรามันน้อยเราจึงไม่ทำไม่ดีไม่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่น้อยเรามีเราแบ่งให้ถูกต้องเราก็ทำ
1: เจ้าค่ะ
0: มีมากเราก็ทำมากได้มีน้อยเราก็ทำน้อยได้ขอให้ทำเราจะเป็นการดีได้นี่สองห้าอย่างนี
1: ้เจ้าค่ะก็คือทำทานตามกำลังศรัทธาของเราหรือที่เราสามารถรับได้โดยที่ไม่เบียดเบียนตนเองถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: คือทำตามที่เรารับได้นี่คือรู้จักแบ่งใจทรัพย์ให้ถูกแต่ศรัทธาคนที่ทำเนี่ยคือมีมากอยู่แล้วไงคือถ้าเราจบว่าคุณทำตามกำลังศรัทธาแล้วคุณก็ทำน้อยไม่ใช่ไม่ใช่คุณทำน้อยคุณมีศรัทธามากได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นคำเนี่ยไม่ควรจะพูดแล้วว่าคุณทำตามกำลังศรัทธานะคือถ้าเรามีศรัทธามากแต่เรามีเงินน้อยแล้วฉันจะทำไง
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เราควรจะพูดว่าทำตามที่เหมาะสมตามกำลังของเราทำตามกำลังแต่ว่าศรัทธาต้องมีมากถ้าทำด้วยศรัทธาน้อยคุณอย่าทำเลย
1: อ
0: ๋
1: อเจ้าค่ะเข้าใจค่ะ
0: ปรับจิตให้มีศรัทธามากแล้วก็ให้ทำคือทำในที่ที่เรามีศรัทธานั่นเป็นหลักก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: ถึงจะถูกต้องทำตามกำลังทรัพย์ของเราโดยให้ตั้งศรัทธาไว้ให้มากเพราะฉะนั้นจะพูดให้ถูกก็อย่างนี้แหละว่าทำตามกำลังทรัพย์ของเราแล้วก็ตั้งศรัทธาไว้ให้มากเราจะได้ฐานะ5อย่างนี้มีอานิสงส์อย่างที่บากไปนี
1: ้สาธุเจ้าค่ะ
0: โอเค
1: นั่นก็คือโภชนาฐานสูตรนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ในข้อที่37เกี่ยวกับเรื่องทานเกี่ยวกับอาหาร ฉพาะเจาะจงลงไป
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาในข้อที่38ว่าด้วยอนิสงส์แห่งศรัทธาอนิสงส์แห่งศรัทธาสัทธสูตรสัทธสูตรโดยพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าคนที่มีศรัทธาเนี่ยจะได้อนิสงส์5อย่างนี้คือ1เวลาสัตบุรุษสัตบุรุษในที่นี้หมายถึงพระอรหันต์สัตบุรุษทั้งหลายผู้สงบในโลกนะครับนี้หมายถึงพระอรหันต์หรือคนที่เขาจะมีธรรมะสูงๆมีความดีความงามอะไรต่างๆคนที่เขามีความรู้นะสัตบุรุษในที่นี้คือคนดีๆน
1: ะ
0: เขาจะแบ่งปันอะไรให้เราหรือให้ใครคำว่าแบ่งปันนี่นะหมายถึงแสดงธรรมหรืออนุเคราะห์หรือแบบว่าด้วยอันใดอันหนึ่งอนุเคราะห์ด้วยอันใดหนึ่งเวลาใครที่จะอนุเคราะห์ใครอีกคนหนึ่งทำไมเขาถึงจะอนุเคราะห์เขาก็ต้องดูที่ว่าคนนั้นเนี่ยมันควรจะที่จะอนุเคราะห์ไหมควรที่จะสอนไหมควรที่จะให้ไหมควรที่จะแบ่งปันไหมหนึ่งในคุณสมบัติที่เขาจะต้องดูคือก็จะต้องดูเรื่องศรัทธานี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างคนที่มีศรัทธากับคนที่ไม่มีศรัทธาเวลาคุณเดินใจจะอนุเคราะห์ใครสักคนใดคนหนึ่งจะต้องเปรียบเทียบระหว่างสองคนนี้คุณเดินใจจะเลือกใครระหว่างคนที่ไม่มีศรัทธาจะอนุเคราะห์เขากับคนที่มีศรัทธาจะอนุเคราะห์เขาจะอนุเคราะห์ใครก่อน
1: เราก็ต้องเลือกคนที่อนุเคราะห์คนที่มีศรัทธาก่อนเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าเป็นคนดีนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง
1: เป็นคนดี
0: เราก็ต้องอนุเคราะห์คนที่มีศรัทธาก่อนแต่สมมติว่ารีซอร์สหรือว่าทรัพยากรเรามีจำกัดเงินเรามีจำกัดความรู้เรามีจำกัดจะแบ่งปันให้ใครเนี่ยก็ต้องดูคนที่มีศรัทธาก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเวลาที่จะเข้าไปหาก็ต้องเข้าไปหาคนที่มีศรัทธาก่อนเหมือนกันจะไปเข้าหาคนที่มีศรัทธาน้อยหรือไม่มีศรัทธาที่หลัง
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ที่สามการต้อนรับจะต้อนรับก็ต้องต้อนรับคนที่มีศรัทธาก่อนต้อนรับคนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยที่หลัง
1: เจ้าค่ะ
0: ในเวลาที่แสดงธรรมคือข้อที่สี่ข้อที่สี่ก็แสดงธรรมก็ต้องแสดงธรรมให้คนที่มีศรัทธาก่อนคนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยที่หลัง
1: ที่ไม่มีเลยไม่มีศรัทธา
0: ใช่ค่ะแล้วก็เวลาตายไปแล้วก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์อันนี้ท่านมีอุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนกับต้นไทรใหญ่ที่ทางสี่แพร่งในเวลาที่มีพื้นราบเรียบอะไรต่างย่อมเป็นที่พึ่งของหมู่นกโดยรอบได้ฉันใดคนที่มีสถานนี้ก็เหมือนกันย่อมเป็นที่พึ่งของคนหมู่มากหรือคือภิกษุภิกษุณีบาสกบาสิกาได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ถ้าเราไล่ไปทีละข้อตรงนี้ก่อนนะคำว่าอนุเคราะห์คุณใจหมายถึงว่าการให้สิ่งของหรือการดูแลแล้วการแสดงธรรมก็คือการสอนความรู้ให้
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าศรัทธาในที่นี้หมายถึงความมั่นใจนะถ้าโดยทั่วไปเราก็จะหมายถึงความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเป็นบริบทในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าในทางดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยหมายถึงความมั่นใจในที่นี้เช่นคนที่มีความมั่นใจในบริษัทหรือความมั่นใจในองค์กรหรือความมั่นใจในสำนักงานหรือวิชาชีพ
1: เจ้าค่ะ
0: กับคนที่ไม่มั่นใจในวิชาชีพนี้โอ้ยเราจะสอนความรู้เขาเราก็ต้องสอนให้คนที่เขามีความมั่นใจในวิชาชีพนี้ก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมล่ะคนที่รักเราศรัทธานี่หมายถึงความรักความเลื่อมใสด้วยกับคนที่เลื่อมใสเราคนที่รักเราเราสอนให้คนนั้นก่อนคนที่ไม่เลื่อมใสเราไม่รักเราคือไม่มีศรัทธาในเราเราก็สอนให้คนนั้นทีหลัง
1: เจ้าค่ะ
0: จะอนุเคราะห์กันแบบนี้ก็ใช้คำว่าอนุเคราะห์ได้เวลาเข้าไปหาก็เหมือนกันแล้วก็ไปหาเป็นที่พึ่งหรือเข้าไปเยี่ยมเยียน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็การต้อนรับก็เหมือนกันเพราะนั้นศรัทธาดีๆศรัทธาดีในบทบทนี้ท่านจะเปรียบกลับมากับการที่ว่าถ้าตัวเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเกิดมีภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสัตบุรุษเขาจะมาเขาจะมาหาเราก่อนจะอนุเคราะห์เราก่อนแล้วก็จะแสดงธรรมให้เราฟังก่อนถ้าเรามีศรัทธา
1: เพ
0: ราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นข้อดีก็เลยเปรียบเหมือนกับว่าถ้าคนที่มีศรัทธาคือคนที่เป็นต้นไม้ใหญ่อยู่ที่ทางใหญ่สี่แยกนกอะไรต่างๆจะบินมาก็จะมาเกาะที่ต้นไม้นี้
1: เจ
0: ้าค่ะให้เกื้อหนุนกันเป็นประโยชน์กันได้โอเคนี่คือข้อที่38ถัดมาในข้อที่39ว่าด้วยบุตรคือปุตตสูตรเรื่องนี้ก็เอาเรื่องของทิศทั้ง6ในหน้าที่ของลูกต่อมารดาบิดา
1: เจ้าค่ะ
0: ในที่นี้คือยกเรื่องของทิศทั้ง6 ในส่วนนี้มาเลยยกมานั้นกระบี่เลย
1: เจ้าค่ะ
0: จะเหมือนกันกับที่ได้บอกไว้กับนายสิงคละกะแต่ว่าตัวเปิดหัวเนี่ยไม่เหมือนกันคุณใจท่านปรารภถึงมารดาบิดาก่อนในที่นี
1: ้
0: คือตัวข้างในเหมือนกันนะเราเนื้อหาข้างในหน้าข้อมีอะไรบ้างหน้าที่ที่ลูกต้องมีต่อพ่อแม่นั่นคือหนึ่งลูกเนี่ยต้องเราพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเราต้องเลี้ยงพ่อได้แม่ตอบนี่ก็ที่หนึ่งลูกเนี่ยต้องทำกิจการงานของพ่อแม่ก็ต้องช่วยดำรงวงตระกูลแล้วก็รักษามรดกให้รักษาทรัพย์แล้วก็เมื่อตายไปก็ทำบุญอุทิศให้ท่านแต่พ่อแม่ตายไป
1: เจ้าค่ะ
0: คือหน้าที่ที่ลูกจะต้องปฏิบัติต่อมารดาบิดา
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ในที่นี้เนี่ยคือท่านยกหัวข้อมาต่างกันบอกว่ามารดาบิดาคือจะมีลูกเนี่ยควรจะต้องสอนให้ลูกเนี่ยทำห้าหน้าที่นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เอาไหมนะมารดาบิดานะถ้าจะมีลูกนะปรารถนาห้าอย่างนี้แล้วมีลูกได้คือถ้าคุณดู5ข้อนี้แล้วคุณอยากจะมีอย่างนั้นคุณมีลูกได้คำนี้หมายความว่าคุณต้องสอนให้ลูกมี5ข้อนี้นะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ต้องสอนให้ลูกมี5ข้อนี้หน้าที่ของมารดาบิดานะก็คือห้ามลูกเสียจากบาปให้ลูกตั้งอยู่ในความดีใช่มั้ย
1: เจ้าค่ะ
0: งั้นไอ้การสอนตัวนี้ให้ลูกให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปต้องมี5ข้อนี้แน่นอนต้องมี5ข้อนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ประเด็นคือลูกบางคนไม่มี5ข้อนี้
1: เช่
0: นข้อแรกไม่เลี้ยงมารดาบิดาท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราไม่เลี้ยงกันต่อ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: บางคนไม่ช่วยทำกิจการงานบางคนพ่อแม่ตายไปไม่ทำบุญให้ก็เป็นแสดงว่าพ่อแม่เลี้ยงดูมานี่ไม่ได้สอนให้เขาเข้าใจถึงความเป็นคนเข้าใจถึงความเป็นบุตรเป็นลูกที่ดีได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องสอนถ้าหวัง5ข้อนี้คุณต้องสอนลูกให้เป็นอย่างนั้นเรามาทำความเข้าใจทีละข้อข้อแรกคิดว่าเข้าใจได้ชัดเจนเนาะเลี้ยงมาเราเลี้ยงต่อ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: คนเป็นลูกจะมาช่วยทำกิจการงานช่วยทำกิจการงานเนี่ยก็หมายความว่าในเรือนในบ้านมีกิจการงานอะไรเราต้องช่วยกันดูแลคนที่เป็นลูกข้อที่สามดำรงวงตระกูลคำว่าดำรงวงตระกูลเนี่ยก็คือรักษาวงสกุลของตนคำว่ารักษาวงศ์สกุลเนี่ยคือความดีหรือข้อปฏิบัติอะไรในตระกูลที่มันดีงามมาเราต้องรักษาเราต้องดำเนินต่อไปโดยที่ก็ต้องรู้จักนัยยะมีปัญญาไม่งมงาย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ข้ออื่นก็คิดว่าง่ายๆทั้งนั้นน่าจะเข้าใจได
1: ้เจ้าค่ะ
0: นี่คือในข้อที่39ก็อยากจะเปรียบเทียบกลับมาให้กันฟังด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ว่ามารดาบิดานั้นนอกจากจะมีลูกแล้วเนี่ยใหตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปก็ยังต้องรู้จักว่าให้ไปเรียนหนังสือให้ศึกษาศิลปวิทยา
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็มอบมรดกให้ตามเวลาแล้วก็หาคู่ครองที่เหมาะสมให้นี่คือหน้าที่ของพ่อแม่คำว่าหาคู่ครองที่เหมาะสมให้นี่ก็จะมาสอดคล้องกับส่วนที่ว่าดำรงวงตระกูลเพราะว่าถ้ามีลูกแล้วลูกมีคู่ครองดำรงวงตระกูลมันก็ต่อกันไปต่อกันไปได้
1: เจ้าค่ะก็สืบสกุลกันต่อไป
0: ใช่สืบสกุลต่อไปนี่ถ้าเผื่อไม่มีลูกต่อไปหลานวงตระกูลก็ขาดศูนย์ตรงนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ในการขาดศูนย์ตรงนี้หมายถึงเรื่องของนามสกุลเรื่องของคนที่จะมาสืบตระกูลต่อไปเฉยๆแต่ว่าข้อวัดข้อปฏิบัติความดีเราสืบต่อกันไปได้อย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยถ้าคุณมานับถือในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือชื่อว่าเป็นบุตรเป็นธิดาของพระพุทธเจ้าเหมือนกันแล้วต่อกันมาไงเนี่ยคือต่อกันมาด้วยความดีไงต่อกันมาด้วยความดี
1: เจ้าค่ะ
0: นี่โอเคอันนี้คือข้อที่39
1: เจ้าค่ะกุตตสูตรว่าด้วยบุตรนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ๆ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามาในข้อที่40ข้อที่40คือมหาสาระกุตตสูตรว่าด้วยต้นสาระใหญ่เปรียบเทียบกับบุตรเปรียบเทียบกับลูกโดยบอกไว้กับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้บอกว่าต้นสาระที่อยู่ที่คุณเขาหิมพานต์หมายความว่ามันมีดินอุดมสมบูรณ์มีแร่ธาตุต่างๆเยอะเอาย่อมงอกงามด้วยความเจริญ5ประการก็คือ 1. มีกิ่งใบและใบอ่อนนี่ข้อที่1
1: ใบแก่ใบอ่อนนะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆข้อที่สองคือมีเปลือกข้อที่สามมีสะเก็ด ข้อที่4มีกระพี้ข้อที่5มีแก่นความที่ว่าต้นไม้เนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์ต้องมี5อย่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เปลือกนี่ก็หมายถึงว่าจุดที่ว่าจะนำเอาสารอาหารจากรากขึ้นไปเลี้ยงลำต้นของมันนี่คือเปลือกสิ่งที่จะรักษาเปลือกไว้ก็ต้องเป็นสะเก็ดพอเปลือกสมบูรณ์เกล็ดก็จึงสะเก็ดของต้นไม้นะมันก็จะเกิดขึ้นมาปฏิจจาแปลว่าคอยรักษาเปลือกให้ชุ่มชื้นอยู่เปลือกก็จะรักษาพวกกระพี้จะรักษาแก่นเอาไว
1: ้เจ้าค่ะ
0: เปลือกนี่ก็จะนำอาหารจากรากขึ้นไปเลี้ยงกิ่งเลี้ยงใบใบอ่อนใบแก่เปลือกก็ผลิตอาหารต่อมาก็เป็นสะเก็ดขึ้นเป็นกระพี้ขึ้นเป็นแก่นขึ้นเนี่ยต้นไม้เนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าด้วยลักษณะ5อย่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เช่นเดียวกันเปรียบเทียบกับมาเปรียบเทียบกับในธรรมะวินัยนี้กุลบุตรกุลธิดาที่อยู่ในเรือนจะต้องมี5อย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีความเจริญคือ1ศรัทธา2ศีล3การสดับฟังคือสุตะ4จาคะและ5ปัญญาต้องมี5ข้อนี้ถ้ามี5ข้อนี้แล้วจะเป็นยังไงโอ้ยนี่คุณจะเจริญเนื่องด้วยบุตรภรรยาพวกพ้องมิตรอมาตย์แล้วก็เรื่องทรัพย์สมบัติเปรียบเหมือนกับรวงผึ้งหรือว่าจอมปลวกที่ค่อยๆสะสมขึ้นเรามาทำความเข้าใจในแต่ละข้อนี้กันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อแรกก็คือศรัทธาศรัทธานำมาถึงความเชื่อหรือความมั่นใจคือความมั่นใจความเชื่อความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์อันนี้ก็คือศรัทธาอย่างมั่นไม่หวั่นไหวในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะ
0: ในสวัสดิธรรมแล้วก็ในการบริบดีประพฤติชอบซึ่งถ้าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ให้งมงายก็คือต้องไปที่การตรัสรู้เนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่รูปปั้นที่เป็นหินเป็นดินหรือเป็นโลหะไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าที่เป็นพระธาตุแต่ต้องการตรัสรู้นั้นธรรมะก็ต้องไม่ใช่ที่อยู่ในตำราคัมภีร์ในหนังสือหรือที่ว่าเราอยู่ในจำได้ในสมอง
1: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าต้องธรรมะที่เข้าสู่ในจิตใจของเราเอามาทำมาปฏิบัติเช่นเรื่องการบังใจทราบเรื่องการสัมมาวจาเป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มาเรื่องพระสงฆ์ก็คือไม่ใช่คนที่ขนผมห่มเหลืองไม่ใช่พระอริยสงฆ์แต่หมายถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตัวเราเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ต้องสตาร์ทเต็มแบบนี้3ข้อแต่มาศีลก็คือศีลหน้านั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องเป็นศีลชนิดที่เป็นอิสระจากตัณหาไม่ถูกครอบงำด้วยทิฏฐิเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิแล้วก็บางคนรักษาศีล5ยังถูกครอบงำด้วยทิฏฐิอยู่แล้วพอแบบกุนเคืองนิดหน่อยก็แบบจิตเคลื่อนออกจากสมาธิทันทีก็ไม่ดีก็ต้องเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิแล้วก็เอาศีล5นั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มาในข้อที่3คือการที่จะรู้จักสดับฟังหาความรู้ในข้อนี้คือถ้าเราจะตีความในชีวิตประจำวันทั่วๆไปนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะหมายถึงการที่เราต้องรู้จักพัฒนาตัวเองหาความรู้ใหม่ๆอยู่เรื่อย
1: แต่
0: เพราะว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเนาะ
1: ค
0: ริปโตเคอเรนซีเป็นยังไง NFT เป็นยังไงคุณรู้เปล่าระบบการเงินการธนาคารเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณรู้ไหมทำยังไงอาชีพอะไรออนไลน์สื่อมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากเราต้องรู้จักสดับฟังถึงจะแบบว่าเจริญงอกงามในการครองเรือนได้ทีนี้กระแสเราก็ต้องให้มีความมั่นคงคือไม่ใช่ว่าตามกระแสมากจนกระทั่งเป็นเรื่องตื่นข่าวขึ้นมาเป็นมงคลตื่นข่าวก็ต้องมีศรัทธาเหมือนกับว่าเป็นเสาที่ตอกไว้มั่นมีศีลที่รักษาไว้ให้เรียบร้อยเราก็จะอยู่ในตนองคลองทำได้เราไม่หลุดเกินไป
1: เจ้าค่ะ
0: การรับฟังเนี่ยก็ยังรวมถึงการที่ฟังเทศน์ฟังธรรมเดี๋ยวมาฟังรายการธรรมารับอรุณหรืออ่านหนังสือธรรมะเรามาศึกษาในพระไตรปิฎกอันนี้คือสุตตะแต่มาข้อที่4คือจาคะจาคะได้แก่การสละออกมันจะสละเงินทองก็ได้อาจจะสละแรงกายก็ได้โดยการที่เราแบบไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เป็นจิตอาสานั่นนี
1: ่เป็นอาสาสมัครไปช่วยเขาแบบลงแรงนะเจ้าค่ะแบบถ้าเราไม่มีเงินที่จะบริจาค
0: ถูกต้องนี่เป็นก็เป็นจาคะแบบหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: ป็นการสละออกแบบหนึ่งน้อยก็ตามมากก็ตามเราแต่ขอให้มีทำอยู่เป็นประจำนี่จะเป็นหนึ่งใน5ข้อที่ทำให้ชีวิตของเราเจริญงอกงามได
1: ้
0: แต่มาในข้อที่5คือปัญญาปัญญานี้คือความรู้ในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นความดับไปปล่อยวางให้ได้แต่ก็ทำความเพียรไม่ยึดถือแต่ไม่เลิกสามารถที่จะทำให้มีความก้าวหน้าในชีวิตการงานมีความก้าวหน้าในการครองเรือนได้
1: เจ้าค่ะ
0: เปรียบกับต้นสาลานี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ถ้าเราจะพูดอธิบายเอา5ข้อนี้คุณใจคือเป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงความที่ดินนั้นดีของฮะต้นสาระเนาะคือมีกิ่งใบเปลือกสะเก็ดกระพี้แก่นพวกนี้คือเป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงความที่ว่าดินที่นั้นเนี่ยมันดี
1: เจ้าค่ะ
0: ต้นสาระนี่ก็เจริญเติบโตงอกงามเช่นเดียวกันว่า5ข้อนี้ถ้าเรามีมันเป็นมือเป็นตัวที่หล่อเลี้ยงจิตใจของเราคือจิตใจเราดี
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจเราดีด้วย5ข้อนี้นะสิ่งอื่นๆต่างๆนี่จะเจริญงอกงามขึ้นในชีวิตของเรา
1: เจ้าค่ะก็มีความสุขความเจริญย
0: ิ่
1: งขึ้นไปนะเจ้าค่ะ
0: 5ข้อนี้ต้องหล่อเลี้ยงจิตใจของเรา
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะหมายถึงแม้ว่าคือด้วยความหล่อเลี้ยงจิตใจของเราด้วย5ข้อนี้คือเรามีความสุขอยู่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: คือเรามีความเจริญอยู่แล้วแต่มันจะปรากฏเห็นออกมามั้ยคือเหมือนดินดีๆเนี่ยคุณจะปรากฏเห็นออกมายังไงอ่ะใบกิ่งดอกลำต้นพวกนี้จะปรากฏเห็นออกมา
1: เจ้าค่ะ
0: พอคุณมี5ข้อนี้อยู่รอเลี้ยงอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยมันจะปรากฏเห็นออกมาเป็นยังไงอ่ะก็จะปรากฏเห็นออกมาด้วยความที่คุณมีทรัพย์สินเงินทองมีค่าทาสบริวารมีเพื่อนมิตรสหายมีครอบครัวที่ดีๆขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: จะปรากฏเห็นออกมาแบบนี้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือข้อที่40คิดว่าวันนี้เราก็จะอธิบายได้ประมาณนี้แหละคุณใจใช่ไห
1: มเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังค่ะก็ถึงเวลาที่ที่ฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง8กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของพายุไอซักและร่องมรสุมพาดผ่าน
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง8กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระบุยอดลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสูงกว่า 137,000 ล้านบาทมุ่งผลักดันไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรระดับภูมิภาค
9: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวถึงความสำเร็จการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยว่าปัจจุบันมียอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าสะสมรวม198โครงการมูลค่าเงินลงทุนกว่า 137,000 ล้านบาทครอบคลุมตั้งแต่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทุกเทคโนโลยีรวมถึงการผลิตแบตเตอรี่ชิ้นส่วนสำคัญและการจัดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อวางรากฐานระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่ครบวงจรส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคอย่างยั่งยืนซึ่งความสำเร็จจากมาตรการของ BOI ที่สามารถดึงดูดค่ายรถยนต์ชั้นนำระดับโลกให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตและสร้างการจ้างงานบุคลากรไทยรวมกว่า 16,000 คนแล้วยังมุ่งเน้นยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการชิ้นส่วนไทยให้สามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกผ่านการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนถือเป็นการตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นจุดเชื่อมโยงความร่วมมือและการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: ทีมชาติอียิปต์ดวลจุดโทษชนะออสเตรเลียผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ไปรอพบอาร์เจนตินาหรือเคปเวิร์ด
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติอียิปต์พบทีมชาติออสเตรเลียเกมนี้ทีมมัมมี่ออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0ในนาทีที่13แต่ในนาทีที่55มูฮัมเหม็ดฮานี่กองหลังของอียิปต์ทำเข้าประตูตัวเองทำให้ออสเตรเลียตีเสมอ1ประตูต่อ1จบ90นาทีด้วยสกอร์นี้และไม่มีประตูเพิ่มเติมหลังครบ120นาทีทำให้ทั้ง2ทีมต้องดูจุดโทษตัดสินสุดท้ายเป็นอียิปต์ที่คมกว่าชนะไป4ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายรอเจอผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินาหรือเคปเวิร์ดในวันที่7กรกฎาคมนี้สำหรับโปรแกรมในวันนี้อาร์เจนตินาพบเคปเวิร์ดกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และโคลอมเบียพบกาน่าเวลา 8:30 นาทีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับ4กรกฎาคม2569แรม5ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมครับต้นอานนท์ตาสุคนครับ
1: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะแล้วก็แน่นอนว่าไม่ได้อยู่แค่เรา2คนทำไมคุณหอบจัง
0: วิ่งมาจากห้องอัดดูรายการอีกทีอ้าวเข้ารายการ
1: คุณมาตั้งแต่เช้าแล้ว
0: มาตั้งแต่เช้า
1: แต่ว่าก็เคลียร์งานเนาะมันขยันขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้
0: นั่นสิเพราะว่าเดี๋ยว
1: ขยันรับฝนตก
0: ต่อไงรับฝนตกตอนเช้าเลยนะ
1: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้มีเรื่องของพายุอ่ะแต่เดี๋ยวเรามาบอกกันก่อนว่
0: ามีใครบ้างเดี๋ยววันนี้มีใครบ้าง
1: ใครบ้าง
0: วันนี้มีพี่โทสุวิทย์นะครับอยู่กับเรานะครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียด้วยนะครับพี่แดนพี่ฟิลพี่โบ๊ทด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้ติดตามพวกเรากันได้นะคะทาง FM 92.5 MHz AM 801 819 891 GHz นะคะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวอีก 80,000 แห่งทั่วประเทศเลยรวมถึงตอนนี้เพจข่าวยามเช้าไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพอไลฟ์เนี่ยไลฟ์ไม่เท่าไหร่นะ
0: หน่อยครับ
1: คอมเมนต์มาแล้วค่ะ
0: โอ้ยจริงเหรอเนี่ยผมขอเปิดดูกันเลย
1: คอมเมนต์รันแล้วค่ะคุณขานี
0: ่สวัสดีทุกท่านเลยโ
1: อ
0: ้สวัสดีพี่ประสิทธิชัย
1: คุณแอบดูทางคอยคุณแอบดูดิฉัน
0: แอบดูหน้าจอคุณไอวอริน
1: ได้คุณประสิทธิชัยมาก่อนเลยคนแรก
0: สวัสดีครับ
1: คุณสายยานคุณพี่วันดีนะคะคุณเจษดาพงศ์คุณมานิดโอ้โหแบบเนี้ยมารันเรียบร้อยเลยแล้วเมื่อวานนี้ทางสถานีของเราสวทของเราไปลงพื้นที
0: ่คุณไปมานี่
1: ใช่ที่งานมหกรรมสมุนไพร
0: เป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยมีอะไรที่ได้เที่ยวบ้าง
1: จะบอกว่าเราอ่ะมีการแจกนั่นก็คือหนังสือเกี่ยวกับสมุนไพรค่ะของอภัยภูเบศทีนี้โอ้โหแต่จริงๆแล้วว่าต่อให้เราไม่ได้แจกของอ่ะแฟนคลับเราก็เยอะอยู่แล
0: ้
1: วอุ๊ยเมื่อวานรับสายแบบคุณเอ๋ยเป็น
0: เมื่อวานมีคุณมนวิภามารับสายที่ห้องส่ง
1: ดิฉันก็รับสายที่นู่นด้วย
0: อ๋อหรอที่นู่นด้วย
1: เป็นร้อยสายร้อยกว่าสาย
0: อุ๊ย
1: อันนี้สำหรับแค่แบบว่าในรายการแรกนะคะ
0: เห็นว่ามีขอในคอมเมนต์อีกด้วยนะ
1: ใช่ค่ะก็อยากจะให้หลายๆคนเนี่ยติดตามสำคัญของพวกเราเพราะว่าจริงๆแล้วมีกิจกรรมหลากหลายแล้วก็นอกจากความรู้ข่าวสารที่พวกเราจะให้จะอยู่ตลอดแล้วเนี่ยอัปเดตกับพวกเราเนี่ยก็อัปเดตเรื่องของกิจกรรมได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเราก็ประสานงานกับทั้ง20กระทรวงเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นของกรมการแพทย์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็อยู่ภายใต้ของกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกันค่ะ
0: นะครับก็เรื่องของสุขภาพจริงๆรายการของคลื่นเราเนี่ยมีเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะทั้งใน 92.5 เนอะหรือว่าทาง 95.5 อะไรแบบเนี้ยโอ้หลากหลายรายการเลยทีเดียวก
1: ็ติดต
0: ามกันแต่เรื่องนึงที่ก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพเหมือนกันคือเรื่องของฝนเพราะว่านี้มีประกาศฉบับที่5ออกมาแล้วล่าสุดสดๆร้อนๆเมื่อตี5ที่ผ่านมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของพายุไมซักนี่บางคนบอกว่าเฮ้ยชื่อพายุไมซักเหมือนไม้สักไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าพายุเป็นยังไงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูที่มาชื่อคือตอนนี้เนี่ยไมซักเนี่ยบริเวณทะเลจีนใต้เมื่อเวลาตีสี่ที่ผ่านมานี่เองนะครับอยู่ศูนย์กลางเนี่ยห่างกันประมาณ170กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงของจีนแล้วตอนนี้มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนไปทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมง

0: ถึง6กรกฎาคม69เหนือตอนบนกับอีสานตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอันดามันเนี่ยควรงดออกจากฝั่งช่วงนี้นะจ๊ะ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: อันนี้คือประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของพายุไมซักนะครับ
1: แล้วก็ส่วนของพวกเราที่อยู่ทางภาคกลางนะคะหรือว่ากรุงเทพมหานครแน่นอนก็หลายๆพื้นที่รวมถึงพวกเราด้วยก็ได้รับเฉียดๆนี่ขนาดแบบไม่ได้เต็มที่นะก็ได้รับผลกระทบเรื่องของฝนเม
0: ื่
1: อเช้าก็คือฝนตกมาเลยนะคะก็คือมาพร้อมฝนเลยต้องค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็เตรียมตัวด้วย
0: ใช่
1: เรื่องของร่มร่มกันฝนนะคะเสื้อกันฝนหรือว่าในกรณีนี้สามารถเตรียมรองเท้าได้ไหมรองเท้าแตะ
0: เอามาเปลี่ยน
1: เอามาเปลี่ยน
0: เผื่ออาจจะต้องแบบว่าเปียกน้องเปียกน้ำอะไรแบบนี้ถูกไหม
1: ใช่แล้วแล้วก็พอช่วงสภาพอากาศที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็มีหลายๆโรคที่ก็ตามมาโรคตามฤดูกาลเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะก็ว่ากันไปอ่ะ4-6กรกฎาคมนี้ถึงแม้ว่าไม่เข้าไทยแต่ก็ส่งผลในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะถ
0: ้
1: าเกิดสมมติว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางปภ.นะว่าทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเช่นเดียวกันนะคะก็อย่างที่น้องต้นบอกเลยเพราะว่าช่วงที่4-6กรกฎาคมนี
0: ้
1: พายุไมซักเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่ออากาศในไทยมากนักนะคะแต่ว่าก็จะทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้อันดามันถ้าเกิดว่าได้รับแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะเดี๋ยวนี้เรามีเตือนแล้วนะ
0: เ
1: ซลล์
0: บ
1: อ
0: ดแคสต์นะคะ
1: ก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยถ้าเกิดว่าประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: ครับขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเขามีการประกาศเฝ้าระวังมาเมื่อคืนนี้เนื้อพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักช่วงวันที่4-8กรกฎาคมนี้จากอิทธิพลของพายุไมซักนี่แหละเขาระบุพื้นที่มาเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มช่วงวันที่4-8กรกฎาคมนี้นะครับตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและก็สตูล นะครับนี่เป็นจังหวัดที่ทางสธนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกมาประกาศเฝ้าระวังกันเมื่อคืนนี
1: ้
0: นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามเรื่องของดินฟ้าอากาศกันอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้แค่ดินฟ้าอากาศของประเทศไทยนะจริงๆแล้วถ้าเราได้ฟังข่าวกันตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝรั่งเศสฝั่งยุโรปนั่นแหละเขาก็จะประสบปัญหากับคลื่นความร้อนรุนแรงบางคนเนี่ยถึงขั้นเขาเรียกว่าเป็นฮิสโตรกเลย
0: ใช่คืออุณหภูมิเนี่ยในข่าวเขาบอกว่าประมาณ37-38เลยอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้ย
0: แต่คือต้องบอกว่ามันอาจจะปกติสำหรับเมืองร้อนอย่างเราถูกไหม
1: ประเทศไทย
0: เราเจอ43เราเจออะไรแบบน
1: ี้ฤดูอ่ะน้องต้นคือฤดูอะไรบ้าง
0: ร้อนมากร้อนที่สุด
1: ไม่มีแล้ว
0: แต่ของเขาเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเมืองแบบ
1: เ
0: มืองหนาวเป็นไงบ้างครับ
1: ก็หลายพื้นที่เนี่ยร้อนอุณหภูมิเนี่ยไปพุ่งไปถึง37-41องศาหลายคนบ้านเขาอ่ะจะไม่นิยมติดแอร
0: ์
1: เพราะว่าความเขาเรียกว่าอากาศร้อนหรือว่าหน้าร้อนเนี่ยมีน้อยกว่าหน้าหนาวแล้วการติดแอร์ของเขาเนี่ยหนึ่งจะต้องไม่ได้ของ่ายแบบบ้านเรานะ
0: อ๋อต้องมีการขออนุญาต
1: จะต้องม
0: ี
1: การขออนุญาตแล้วก็การติดแอร์ก็หลักแสนต้องดูพื้นที่ด้วย
0: นะ
1: ใช่ต้องดูพื้นที่ด้วยเขาก็เห็นถึงความไม่คุ้มค่าเขาก็เลยไปใช้ชีวิตกับสถานที่สาธารณะอย่างเช่นสวนน้ำบึงเขาเรียกมึงนอกเขาเรียกอะไรนะทะเลสาบ
0: ทะเลส
1: าบนะสวนสาธารณะหรือตามห้างสรรพสินค้าที่มีแอร
0: ์
1: บางทีก็ถือโอกาสปิกนิกเลยตามทะเลสาบตามอะไรนะคะก็นั่นแหละเขาก็ใช้จริงๆแล้วแต่ละพื้นที่นะแต่ละทวีป
0: มันก็มีความแตกต่างกันด้านภูมิอากาศ
1: ใช่ค่ะก็ทางด้านฝั่งยุโรปเนี่ยด
0: ้
1: วยความร้อนที่ก่อให้เสี่ยงเขาเรียกว่าเป็นภัยนะแก่ประชากรกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็มีการรณรงค์อย่างเขาเรียกว่าช่วงหลังเนี่ยมีการรณรงค์อย่างแข็งขันเลยว่าที่จะให้ประชาชนหันมาใช้รถ EV เพราะว่าเราก็รู้กันดีอยู่นะคะว่าภาวะเรือนกระจกเนี่ยก็เกิดขึ้นจากอะไร
0: ถูก
1: แล้วก็เนี่ยแหละมีผลกระทบแล้ว

0: เราไม่เคยได้ยินข่าวเลยนะว่าฝั่งยุโรปอะเขาร้อนมากขนาดนี้เนี่ย 4-5 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อนภาวะโรคเดือดโอ้โหโรคเดือดโรคเดือดก็คือมากันเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: แล้วคือบางพื้นที่เราจะไม่เห็นว่าเคยเจอแบบเหมือนน้ำท่วมใหญ่หรืออะไรแบบนี้แล้วก็เอ้ากลายเป็นว่าภูมิภาคนี้เจอเรื่องของน้ำท่วมนะครับต้องเฝ้าระวังกันนะครับส่วนอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลไปที่อยุธยามาเขาไปคิกออเปิดเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อพี่น้องเกษตรกรนี่แหละในการที่จะลดต้นทุนการผลิตเมื่อวานนี้ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดที่บางบานอยุธยาท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตครับโดยได้นำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเนี่ยลดต้นทุนการผลิตมามอบให้เกษตรกรโดยรัฐบาลเนี่ยจะช่วยรับภาระดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งช่วยลดต้นทุนเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยเข้าถึงเงินทุนสำหรับในการซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพนะครับโครงการนี้ไม่ใช่แค่การให้กู้เงินนะแต่ว่าเป็นการสร้างโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเข้าถึงเงินทุนที่เป็นดอกเบี้ยต่ำแล้วมีเงินในการไปซื้อปัจจัยการผลิตให้มีการผลิตเนี่ยที่มีคุณภาพและลดต้นทุนได้อย่างแท้จริงก็จะมีการให้ผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยต้องมาอบรมพัฒนาทักษะด้วยน
0: ะ
1: เสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและก็นอกจากนี้เองทางรัฐบาลเขาจะมีการส่งเสริมความร่วมมือยกระดับภาคการเกษตรใช้พวกเทคโนโลยีต่างๆนวัตกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ปุ๋ยเนื้อให้เหมาะกับสภาพผืนดินแล้วก็ใช้เทคโนโลยีวางแผนการเพาะปลูกบริหารต้นทุนใช้โดรนในการเพาะปลูกเนี่ยนะครับรวมไปถึงการเลือกใช้พันธุ์พืชต่างๆที่มีผลผลิตสูงและทนต่อสภาพอากาศด้วยซึ่งมาตรการพวกนี้แหละจะช่วยในการที่จะลดต้นทุนพี่น้องเกษตรกรและเพิ่มรายได้ในวันข้างหน้าได้นะครับซึ่งทางรัฐบาลเองเขาวางรากฐานให้พี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยเข้มแข็งในระยะยาวนั่นเองซึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าช่วยพี่น้องเกษตรกรด้วยแล้วก็นอกจากนี้ท่านนายกคิกออฟเปิดไม่พ
0: อ
1: ท่านไปลองทดลองขับรถแท็กเตอร์ไฟฟ้า
0: อุ๊ยขับยากนะคุณ
1: แล้วเป็นใช่แล้วเป็นรถของฝีมือคนไทยนะ
0: เหรอ
1: เออขับยากเหมือนกันในภาพข่าวก็จะเห็นท่านนายกเนี่ยลุยขับอย่างเต็มที่นะครับเออเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยลดต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายของพี่น้องเกษตรกรด้วยแล้วก็นโยบายของทางภาครัฐเองเนี่ยมีในส่วนของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็การสร้างคาร์บอนเครดิตมุ่งเป้าสู่ Net Zero ของประเทศด้วยแล้วก็มุ่งสร้างงานทักษะสูงกระตุ้นการสร้างงานตลอดห่วงโซ่อุปทานเพิ่มขีดความสามารถให้พี่น้องเกษตรกรไปแข่งกับนานาประเทศได้นั่นเองครับ
0: นี่ไงประเทศไทยของเรานะคะก็มีจุดมุ่งหมายในการเป็นเนซีโร่เพราะว่าไม่อยากร้อนไปมากกว่านี้แล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วร้อนแค่นี้
1: แล้วคือมันไม่ได้แค่ร้อนอย่างเดียวนะเราเจอทั้งร้อนหนักฝนหนักน้ำท่วมหนักในทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนทั้งหมดเลย
0: ใช่ค่ะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่เรียกได้ว่าเขาก็ฟีดแบ็กมาแหละว่าเราทำยังไงกับเขาอะนะนี่คือเรื่องของธรรมชาติ
1: อ
0: ่ะของคุณพี่วันดีบอกว่าเมื่อวานติดธุระเลยไม่ได้ไปต้อนรับท่านนายกแ
1: กไปอยู่อยุธยาน
0: ะคะใกล้นิดเดียวแต่ไม่มีโอกาสไปค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าท่านนายกอะ
1: เรามีอีกหลายภารกิจเลย
0: เราพื้นที่ตลอดอยู่แล้วอ่ะอีกอย่างนึงนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะหรือว่าพม.นะคะย้ำบอกว่าแม้ว่างบประมาณจะมีจำกัดแต่ว่าจะไม่หยุดเดินหน้าผลักดันเพิ่มเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเบี้ยเด็กแรกเกิด600บาทให้เด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้
1: ร
0: ับ ทางด้านของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้บอกนะคะว่าแม้ว่าสถานะทางการคลังของประเทศไทยจะมีข้อจำกัดแล้วก็เป็นความท้าทายในการดำเนินนโยบายทางด้านสวัสดิการสังคมแต่ว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.เนี่ยค่ะยังคงเดินหน้าผลักดันการยกระดับสวัสดิการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงทั่วกันเลยพูดง่ายตั้งแต่เกิดยันเสียชีวิตเลยนะคะก็ต้องเข้าถึงกันสำหรับพม.นะโดยเฉพาะการผลักดันเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้าสำหรับเด็กอายุแรกเกิดถึง6ปีนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเงินอุดหนุนแรกเกิดจ่ายในอัตรา600บาทต่อเดือนเฉพาะครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งจะใช้งบประมาณราว 16,000 ล้านบาทต่อปีนะคะซึ่งใหญ่ก็ตามเนี่ยทางกระทรวงก็มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้เด็กแรกเกิดทุกคนเนี่ยได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมโดยไม่จำกัดเงื่อนไขด้านรายได
1: ้
0: คือตอนนี้จำกัดรายได้ใช่ไหม
1: ใช่
0: 100,000 คนแต่เดี๋ยวเขาจะผลักดันแล้วนะว่าไม่ต้องจำกัดหรอก ก็เด็กแรกเกิดปุ๊บก็ให้ไปเลยอาจจะเป็นขวัญถุงอะไรอย่างนี้ไปนะคะต้องดูนะว่างบประมาณปี70เนี่ยเขาจะต้องดำเนินการยังไงนะ
1: ค
0: ือถึงแม้ว่างบประมาณปี2570เนี่ยนะอาจจะยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบในเรื่องของข้อจำกัดทางด้านการคลังแต่ว่ายืนยันว่านโยบายสำคัญที่ทางกระทรวงพม.ได้ผลักดันเนี่ยก็จะผลักดันต่อไปนะคะแล้วก็ท่านก็ยังได้บอกอีกนะคะว่าก็จะเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยน่ายินดีมากคืออยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการขอรับเงินสงเคราะห์แบบซิงเกิลแพลตฟอร์ม
1: ครับ
0: นะให้ประชาชนยื่นคำขอผ่านระบบเดียวคล้าย one stop service นะเมื่อก่อนเราจะคุ้นชินกับคำว่า one stop service นะคะอันนี้อาจจะเป็น single platform ละนะคะก่อนที่จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยอัตโนมัติเลยก็คือกรอกแค่ฟอร์มเดียวแล้วก็ส่งต่อกันไปได้เลยนะคะลิงก์กันไปไม่ต้องยื่นหลายช่องทางเหมือนที่ผ่านมาแล้วเพื่อช่วยลดขั้นตอนแล้วก็เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงสิทธิ์กันอย่างทั่วหน้าด้วยค่ะ
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่จริงๆต้องบอกว่าถือว่าเป็นการส่งเสริ
0: ม
1: ให้ประชากรไทยคนไทยเรามีบุตรน
0: ะ
1: เพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้หลายๆคนแล้วก็จะรู้ว่าสถิติของคนไทยเนี่ยเด็กเกิดน้อยลงทุกทีและเราเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยกันแล้วคือไม่ใช่แค่ประเทศเราหรอกนะหลายๆประเทศทั่วโลกเองก็เจอปัญหาเรื่องนี้ที่ทำให้คือคนน่ะมีลูกน้อยลงด้วยปัญหาทั้งสภาพสังคมเอ่ยเรื่องของการที่จะใช้ชีวิตหรือนโยบายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้เอื้อต่อการส่งเสริมให้คนไทยมีลูกนะ
0: แล้วก็เร
1: ื่
0: องของไลฟ์สไตล์ที่ตอนนี้หลายอย่างเปลี่ยนไปคนเป็นโสดกันมากขึ
1: ้
0: นเพราะว่าไม่ได้มีตัวเลือกเยอะขึ้นหรอกนะเอาพูดง่ายๆว่าเอาตัวเองให้รอดก่อน
1: จริง
0: ใช่ไหม
1: จริงเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนในแต่ละวันนะ
0: แต่ว่าเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่รัฐบาลก็ต้องเอ๊ะถ้าเกิดว่าประชากรเนี่ยลดลงทุกปีแบบนี้อย่างญี่ปุ่นนี่ปัญหานี้นานแล้วนะ
1: ใช่ทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ในเอเชียเรื่องปัญหาแบบนี้เยอะมาก
0: เราเพิ่งมาเป็นท้าย
1: ๆแล้วคือพอปรากฏว่าถ้าไม่มีคนเกิดใหม่เนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่มีประชากรในการเข้ามาพูดง่ายๆคือไม่มีคนทำงานแล้วจะกลายเป็นคนสูงอายุเยอะขึ้นแล้วพอคนสูงอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนู่นนี่นั่นต้องเอาเงินมาอุดหนุนในส่วนของผู้สูงอายุอีกอะไรแบบนี้
0: ซึ่งสักวันนึงเราก็ต้องกลายเป็นผู้สูงอายุที่ต้องรับเงินอุดหนุนจากทางร
1: ั
0: ฐแต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของช่องว่างกลายเป็นว่ามีผู้สูงอายุปุ๊บเป็นแล้วก็มีช่องว่างแล้วก็เป็นเด็กไปเลยไม่มีวันแรงงานแล้วไม่มีวัยแรงงานแล้วนะคะ
1: ครับไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นการยกระดับสิทธิ์เรื่องของคนเหมือนกันนะครับท่านรองนายกสุภจีได้ขับเคลื่อนพรบชาติพันธุ์2568นัดแรกมุ่งยกระดับสิทธิ์และก็คุณภาพชีวิตนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ที่กระทรวงพาณิชย์เองนะครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ครั้งที่1/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568และก็กำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งที่ประชุมเขามีการพิจารณากรอบในการดำเนินงานระยะยาวร่วมกับทางศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนเพื่อจะพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและก็กลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมและก็การพัฒนาประเทศนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะในการขับเคลื่อนกฎหมายฉบับใหม่ตัวนี้แหละที่จะส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความเสมอภาคเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและก็ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศโดยคาดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับต่อกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศผ่านกลไกและมาตรฐานมาตรการต่างๆที่กฎหมายกำหนดซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568เนี่ยกำหนดหลักการในสำคัญเนี่ยนะครับในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์7ด้าน1คือสิทธิในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธินะครับ2คือสิทธิในการสืบทอดวัฒนธรรมภาษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์3คือสิทธิในการจัดการศึกษาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน4คือสิทธิในการใช้ประโยชน์และดูแลทรัพยากรต ามแนวทางที่กฎหมายกำหนด5คือสิทธิ์ในการดำเนินวิถีชีวิตพัฒนาศักยภาพชุมชน6คือสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องและก็7คือสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการของรัฐเนอะและก็สวัสดิการต่างๆของสังคมอย่างเสมอภาคซึ่งนอกจากนี้ที่ประชุมเองเขายังมีการรับทราบความคืบหน้าของการพัฒนากลไกสำคัญเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พัฒนาฐานข้อมูลเนื้อของกลุ่มชาติพันธุ์จัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะด้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนและก็การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับ
0: ค่ะก็รัฐบาลเนี่ยจริงๆเขาก็มีหลายนโยบายนะคะหลายโครงการที่อยากจะให้ใครก็ตามที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี
1: ่
0: ยได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันอย่างในกลุ่มชาติพันธุ์เองนะคะจริงๆเขาก็อยู่ในประเทศไทยมา
1: คือตอนนี้มันก็จะมีกฎหมายที่เขากำลังพิจารณากันนะครับคือว่ากลุ่มของคนที่อย่างที่พี่ไอบอกคืออยู่ในไทยเนี่ยมานานมากแบบเป็นหลายสิบปีเลย
0: อยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษของเขาอ่ะนะคะ
1: แล้วก็คือแล้วก็มีลูกแล้วก็กำเนิดที่ไทยอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีการพิจารณากันอยู่ในเรื่องของที่จะมอบสัญชาติด้วยนะครับ
0: ก็ต้องดูในเรื่องของความเหมาะสมกันอีกทีน
1: ึ
0: งอีกเรื่องนึงคุณเราจะพักแล้วเหรอเนี่ย
1: ได้อยู่แต่ได้อยู่ได้สักสองข่าว
0: เพราะว่าเรื่องนี้ดิฉันอยากเมามากอยากคุยมากเหมาะสมกับรายการของเราเลย
1: เรื่องอะไรครับ
0: ไม่ล่ะค่ะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันมานี่แหละรวมถึงพวกเราด้วยนั่นคือเรื่องของพฤติกรรมทุจริตสอบท้องถิ่นคุณคือพอมันถึงช่วงที่มันจะต้องสอบอ่ะมันก็จะมีอะไรแบบเนี้ยมาให้เราได้สงสัยกันตลอดเวลาแต่มาปีเนี้ยพูดง่ายๆก็คือ
1: ถือว่า
0: เรื่องแดงพูดกันง่ายๆว่าเรื่องมันแดงท่านนายกก็ไม่อยู่เฉยค่ะท่านนายกของเรานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้สั่งตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นแบบถอนรากถอนโคนไปเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ได้บอกนะคะว่าเป็นพฤติกรรมช่อชนในระบบราชการพบแล้วนะว่ามีการแก้คะแนนเอาจริงๆอ่ะมากกว่า48รายแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเจาะวินัยร้ายแรงเลย5ราชการที่เกี่ยวข้อง5ข้าราชการที่เกี่ยวข้องนะ
1: ค
0: ะส่วนผู้สอบที่ทุจริตเนี่ยแม้ว่าจะบรรจุแล้วก็ถือว่าเป็นโมฆะจริงๆเขามีการบรรจุไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมแล้วก็มี2กระแสก็คือว่าจะให้ยกเลิกไปเลย อีกกระแสนึงก็สงสารเขาบรรจุไปเถอะแต่สรุปก็ได้บรรจุไปอ่ะเดี๋ยวจะมีการถือเป็นโมฆะแล้วก็ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดทั้งหมดต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นด้วยนะคะนายกหนุ่มของเราค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้บอกเป็นประธานนะในการแถลงผลการสอบข้อเท็จจริงเมื่อวานนี
1: ้
0: ท่านได้บอกว่าการกระทำในครั้งนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่โปร่งใสแล้วก็ทุจริตมีการพยายามโกงเพื่อให้ได้บุคคลที่เชื่อมโยงได้รับผลประโยชน์คือใครก็ตามที่แม้ว่าได้รับคัดเลือกบรรจุข้าราชการแล้วนะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ครับ
0: ก็ต้องถือว่าเป็นโมฆะนะซึ่งณวันนั้นนะเมื่อวานได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับปปช.นะสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ปปง.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แต่ละส่วนเนี่ยได้สืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานมาไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลนะพยานเวลาหรือว่าแม้แต่หลักฐานอื่นๆก็ตามนะคะเอกสารดำเนินงานภายใต้ MOU ที่มีมาร่วมกันนี่แหละนำมาสู่การจับกลุ่มแล้วก็สืบค้นอย่างที่จริงจังภายใต้การกำกับของรัฐบาลทีนี้ทางด้านของท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะในสันติธรยิ้มละไมนะคะก็ได้บอกว่าคณะกรรมการเขามีการตั้งคณะกรรมการมาละได้ตรวจพบว่าผู้รับจ้างเนี่ยไม่ได้จะส่งไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบทั้ง10ส่วนให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทันทีคือปกติแล้วถ้าสอบเสร็จปุ๊บต้องส่งภาพถ่ายปึ้งไปให้ทางด้านของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจากนั้นเนี่ยก็จะมีการสุ่มตรวจข้อมูลในแฟลชไดรฟ
1: ์
0: ซึ่งการสุ่มตรวจเนี่ยดิฉันฟังข่าวนะเขาเอาภาพมาให้ดูเลยเขาบอกว่ากระดาษคำตอบเนี่ยเป็นกระดาษคำตอบที่มีการฝนแบบไม่ออกนอกกรอบเลยฝนแบบเพอร์เฟกต์มากกลมดิ๊กเลยคุณคือเหมือนไม่มีการลบไม่มีการอะไรมาก่อนเลยค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าในการสอบในแต่ละครั้งเนี่ยตามธรรมชาติมันก็จะมีการลบเนี่ยอุ้ยเกินบ้างอะไรบ้าง
1: วงเกินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
0: หรือมีการติ๊กกันไว้ก่อนแล้วค่อยมาวงทีหลังหรือการกระบายไว้ก่อนหรือค่อยมาวงทีหลังมันมีความเป็นธรรมชาติมากกว่านี้พูดง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการตรวจพบแหละมีผู้ที่กระดาษสำเนาไม่ตรงกับไฟล์ด้วย48รายหรือว่าเกินครึ่งด้วยซ้ำแล้วก็มีการพบว่ามีการแก้ไขทั้งภาคกและภาคขคือแก้ไขคำตอบท
1: ั้
0: งของภาคกและภาคขซึ่งทำให้มี ทำให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นประมาณ 60% คูณ 60% เพิ่มมีเยอะนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่ากรมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องดูแลในเรื่องนี้แล้วก็รู้แล้วนะคะว่ามีข้าราชการที่กระทำผิดเนี่ย5รายและคิดว่าไม่ต่ำกว่านี
1: ้นั่นสินะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปเรื่องนี้นะครับตอนนี้ 6:00 น.กับอีก 31 นาทีเราพักกันสักครู่นึงไปติดตามตีคองร้องข่าวกันก่อนมีหลากหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามกันในเช้าวันนี้ครับ
0: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
7: คนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
6: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
7: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
6: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
7: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
8: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ขณะกำลังเดินอยู่บนถนนทางหลวงเหตุเกิดบริเวณหลักกิโลเมตรที่6บนถนนทางหลวง2034เส้นทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเบื้องต้นขณะนี้มีพระภิกษุมรณภาพแล้ว10รูปและบาดเจ็บอีกหลายรูปครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยโดยคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนต่างรู้สึกซาบซึ้งและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องดีๆของประเทศไทยครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเผยแพร่ผ้าไหมไทยและมรดกทางวัฒนธรรมผ่านแฟชั่นตลอด3วันของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับตลอด3วันของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่28ถึง30มิถุนายนที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ที่ได้รับการรังสรรค์และคัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อถ่ายทอดความงดงามของผ้าไหมไทยงานหัตถศิลป์ไทยและคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของไทยครับโดยการฉลองพระองค์ในแต่ละโอกาสสะท้อนการผสานอย่างลงตัวระหว่างเอกลักษณ์ดั้งเดิมกับการออกแบบที่ร่วมสมัยแสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์และพระปณิธานอันต่อเนื่องของพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยพร้อมตอกย้ำอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติครับเริ่มต้นด้วยฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยลายจุดสำหรับช่วงกลางวันซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแบบฉลองพระองค์อันเป็นเอกลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อด้วยชุดไทยอมรินทร์และชุดไทยดุสิตสำหรับพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำในวันที่29มิถุนายนและปิดท้ายด้วยฉลองพระองค์ผ้าไทยร่วมสมัยในวันที่30มิถุนายนครับซึ่งฉลองพระองค์ทั้ง4ชุดนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความประณีตของฝีมือช่างทอผ้าช่างฝีมือและนักออกแบบชาวไทยพร้อมแสดงให้เห็นว่าภูมิปัญญาไทยและเทคนิคดั้งเดิมนั้นสามารถจะนำมาต่อยอดสู่การออกแบบร่วมสมัยได้อย่างงดงามโดยยังคงรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมไว้อย่างครบถ้วนครับผ่านแฟชั่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเผยแพร่มรดกศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทยเราครับสู่สายตานานาชาติอีกครั้งพร้อมทั้งเสริมสร้างบทบาทด้านการทูตวัฒนธรรมของไทยและส่งเสริมการยอมรับผ้าไหมไทยในระดับโลกพี่น้องประชาชนมาดูกันต่อที่โครงการเพื่อประชาชนกันบ้างครับ นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งชูโมเดลเกษตรแม่นยำแก้น้ำท่วมอย่างยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลลงพื้นที่ครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งอย่างไรครับโครงการนะครับสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนั้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรพร้อมวางรากฐานการเกษตรสมัยใหม่และการบริหารจัดการน้ำในเชิงรุกครับซึ่งรัฐบาลครับมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรไทยในระยะยาวโดยมีการมอบหมายให้ธกส.ครับสนับสนุนเกษตรกรในการเพิ่มทักษะและนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เช่นนะครับการใช้โดรนเพื่อการเกษตรเพื่อจะลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนอกเหนือจากการเพิ่มรายได้รัฐบาลนั้นยังให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างถาวรด้วยครับที่ผ่านมาครับในการจ่ายเงินเยียวยาเพียงอย่างเดียวครับไม่สามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนกับพี่น้องชาวเกษตรกรได้ครับรัฐบาลจึงเปลี่ยนแนวคิดครับจากการใช้งบประมาณเพื่อเยียวยามาเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าครับทั้งนี้ครับเพื่อให้ประชาชนนั้นพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องเผชิญกับวงจรความเดือดร้อนซ้ำซากนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับโซล่าภาคประชาชนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนโซล่าภาคประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาค่าครองชีพผ่านโครงการโซล่าภาคประชาชนครับเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและสามารถจะขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ครับตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครับที่กำหนดโควต้ารับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา10ปีครับทั้งนี้ครับกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยนั้นได้บูรณาการร่วมกันครับกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้บริการแบบ One Stop Serviceเพื่อจะลดขั้นตอนการขออนุญาตครับและเสนอขอใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนค่าติดตั้งหรือค่าดาว 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม 400,000 ครัวเรือนครับเพื่อให้ประชาชนคนไทยครับสามารถจะเข้าถึงพลังงานสะอาดลดภาระค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเรื่องการทุจริตการสอบครับนายกรัฐมนตรีนำแถลงผลการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเผยพบข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นผิดวินัย5คนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ประเด็นที่สังคมให้ความสนใจครับโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับแถลงข่าวผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นครับซึ่งผลการสอบสวนหลังเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล15รายพบพฤติการทุจริตจากการสุ่มตรวจผู้เข้าสอบ79รายจาก79รายครับพบผู้สอบถึง48รายเกินครึ่งไปเลยครับมีคะแนนสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลโดยมีการแก้ไขคะแนนภาคกให้สูงเกินร้อยละ60และภาคขอครับให้สูงเกินร้อยละ90ครับนอกจากนี้ครับยังพบผู้รับจ้างไม่จะส่งไฟล์กระดาษคำตอบให้หน่วยงานทันทีและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ได้สอบทานข้อมูลก่อนจะประกาศผลผู้มีสิทธิสอบภาคคอควายตลอดจนพบการแก้ไขข้อมูลครับในระบบสารสนเทศโดยมีข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายครับเข้าข่ายกระทำผิดวินัยซึ่งก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดเลยครับทั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าในการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นการสืบสวนเบื้องต้นครับและเตรียมบูรณาการร่วมกับอีก7หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีให้เป็นไปอย่างรอบด้านโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับมาดูกันที่ความสัมพันธ์ต่างประเทศกันบ้างครับ รองนายกสีหศักดิ์หารือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาย้ำพันธมิตรไทยสหรัฐพร้อมขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วหารือทางโทรศัพท์ครับร่วมกับนายคริสโตเฟอร์แลนดาวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเพื่อยืนยันความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ยาวนานระหว่างสองประเทศครับโดยฝากฝั่งของฝ่ายสหรัฐนั้นย้ำว่าไทยคือเสาหลักของความสัมพันธ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้เน้นย้ำความพร้อมในการขยายความร่วมมืออย่างรอบด้านโดยเฉพาะเลยครับด้านไหนบ้างด้านการทหารและความมั่นคงครับพร้อมสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพลวัตในความสัมพันธ์และเตรียมเดินทางเยือนกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกครับในเร็วๆนี้ด้วยเพื่อจะประสานยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนั่นเองครับจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปดูกันที่เรื่องของคุณภาพชีวิตกันบ้างครับรองนายกสุภจีขับเคลื่อนพ.ร.บ.ชาติพันธุ์ 2568 มุ่งยกระดับสิทธิคุณภาพชีวิตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ครั้งที่1ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568ครับและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ประชุมครับได้พิจารณากรอบการดำเนินงานระยะยาวร่วมกับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับสอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมและการพัฒนาประเทศทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568นั้นกำหนดหลักการสำคัญในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์7ด้านด้วยกันครับ7ด้านนี้มีอะไรกันบ้างครับด้านที่1เลยครับสิทธิ์ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิ์ด้านที่2สิทธิ์ในการสืบทอดวัฒนธรรมภาษาและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ด้านที่3ครับสิทธิ์ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชนด้านที่4สิทธิ์ในการใช้ประโยชน์และดูแลทรัพยากรตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดด้านที่5สิทธิ์ในการดำเนินวิถีชีวิตและพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้านที่6สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลและกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องและด้านที่7ครับสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการของรัฐและสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคนั่นเองครับทั้งนี้ครับยังได้มีการเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นช่วยกันสนับสนุนในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และสินค้าซึ่งมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้มีความมั่นคงรวมถึงกำชับให้มีการตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โดยนะครับให้แล้วเสร็จครับในอีก2เดือนข้างหน้าหรือว่าในเดือนกันยายนนี้นั่นเองล่ะครับไปดูกันต่อที่การเลือกบอร์ดประกันสังคมครับรัฐบาลย้ำเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมชวนผู้ประกันตน11ล้านเสียงรีบลงทะเบียนเลือกตั้งภายใน15กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนสิทธิประโยชน์คนทำงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะคนทำงานทุกคนในประเทศไทยครับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมครับทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนในปีนี้ครับได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากครับซึ่งสำนักงานประกันสังคมนั้นจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้แล้วนะครับโดยบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งก็จะเข้ามามีบทบาทโดยตรงในการกำหนดนโยบายวางรากฐานการบริหารจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนประกันสังคมให้มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งตรงตามนโยบายของรัฐบาลที่วางเอาไว้ครับ สำหรับในการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้ครับคาดการว่าจะมีผู้ยื่นใบสมัครคึกคักขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่าด้วยกันโดยฝ่ายผู้ประกันตนครับอาจมีผู้สมัครเกินกว่า400คนส่วนฝ่ายนายจ้างครับอาจจะเกิน130คนซึ่งผู้สมัครทุกคนนะครับต้องมีสถานะเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนในขณะที่ยื่นใบสมัครด้วยครับและต้องเป็นผู้ที่ส่งเงินสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนคือตั้งแต่กรกฎาคมปี66ครับถึงมิถุนายนคือเดือนที่แล้วครับปี69การเลือกตั้งนะครับจะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้ครับอีก2เดือนแต่ผู้ประกันตนและนายจ้างครับจะต้องลงทะเบียนเลือกตั้งให้เรียบร้อยมิเช่นนั้นครับท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้นะครับซึ่งตัวเลขจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนครับมีมากถึง11ล้านคนแต่ล่าสุดพบว่าผู้ประกันตนมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียง 600,000 กว่าคนเท่านั้นเองครับขณะที่ฝากฝั่งนายจ้างครับมีสิทธิ์กว่า 400,000 รายก็เพิ่งลงทะเบียนไปเพียง 4,000 กว่ารายเท่านั้นทั้งนี้ครับรัฐบาลจึงเชิญชวนให้นายจ้างและผู้ประกันตนทุกคนครับรีบลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่าน3ช่องทางด้วยกันนะครับคือเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือลงทะเบียนด้วยตนเองครับที่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่15กรกฎาคมนี้แล้วนะครับเพื่อจะได้มีโอกาสกำหนดอนาคตสวัสดิการของตัวเองได้นั่นเองแหละครับและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกคนครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้ครับปี2569ครับเวทีนี้ครับเป็นเวทีสำคัญที่รวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกเลยครับมาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินโลกซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของนักเศรษฐศาสตร์ครับหรือผู้ที่กำหนดนโยบายเท่านั้นครับพี่น้องประชาชนเพราะว่าคนไทยทุกคนเราครับควรเข้าใจสภาวะเศรษฐกิจโลกและจะได้เตรียมพร้อมรับมือให้เข้ากับทุกสถานการณ์ครับและในปีนี้ครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับนี่ครับจะเป็นโอกาสสำคัญให้เราได้ต้อนรับแขกจากทั่วโลกครับและแสดงศักยภาพของไทยในเวทีโลกไม่ใช่แค่การเป็นเจ้าบ้านที่ดีเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงินระดับสากลอีกด้วยนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในทุกวันนะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมอง

0: 6นาฬิกากับอีก53นาทีนะครับเมื่อกี้เมาค้างกันอยู่นะคุณไอวรินนะครับ
1: ไม่คือว่าหน้าจอเนี่ยยังปิดอยู่ตอนที่ดิฉันหาวดิฉันเห็นว่ามันปิดไงแต่ว่าพอเปิดมาปุ๊บอ้าวดิฉันหาวหรอคือคุณผู้ชมผู้ฟังเลยรู้เลยว่า
0: ทำไมครับ
1: ง่วงขนาดนี
0: ้ไม่ง่วงสิเราตื่นมาปลุกคุณผู้ฟังเราสดใสกันอยู่ในเช้าวันนี้นะครับหกนาฬิกาอีก53นาทีอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนติดตามกันเรื่องของการตรวจเข้มเรื่องของความปลอดภัยทางสนามบินหลังจากที่มีข่าวที่ว่าเรื่องของมีการ
1: ห
0: ิ้วของรับหิ้วอะไรแบบนี้แล้วปรากฏว่าเอ้ากลายเป็นยาเสพติดเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้เองทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาเปิดเผยถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าท่านนายกเองก็ติดตามเรื่องนี้นะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องดูเรื่องของเป็นรายกรณีเฉพาะบุคคลไปแต่ต้องมาทบทวนเรื่องของมาตรการในการคัดกรองที่สนามบินแล้วแหละว่าจะต้องมีความปลอดภัยซึ่งทางด้านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมเองนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์เองก็มีการรายงานเนอะแล้วก็มีการพูดคุยกันมีการในส่วนของการบินสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.ด้วยก็มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งศุลกากรเนอะปปส.ทอท.บริษัทการบินไทยจำกัดกำหนดมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะอื่นๆต่อไปจะต้องมีมาตรการอะไรยังไงบ้างเบื้องต้นเขาจะใช้หลักของ Zero Trust ก็คือลูกเรือกับตันพนักงานสายการบินทุกคนที่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยที่ทำหน้าที่นะจะต้องถูกตรวจค้นมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสาร
1: ไม่
0: มีข้อยกเว้นถูกต้องแล้วก็จะเพิ่มความถี่ในการใช้สุนัขเคนายเนี่ยในการที่จะตรวจค้นทั้งเที่ยวบินขาเข้าขาออกโดยเฉพาะเส้นทางและก็ช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงส่วนกรณีประเทศปลายทางหรือว่าเส้นทางที่จะต้องใช้มาตรการเข้มงวดเป็นพิเศษเนี่ยจะต้องมีการตรวจคัดกรองซ้ำบริเวณประตูขึ้นเครื่องก่อนขึ้นเครื่องอีกชั้นหนึ่งเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยเล็ดลอดไปสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยไม่ใช่แค่ยาเสพติดนะพี่ใหญ่ทั้งเรื่องของอาวุธเอ่ยอะไรเอ่ยสารเคมีต่างๆแล้วก็เข้มงวดการตรวจประวัติอาชญากรรมแล้วก็สารเสพติดของพนักงานที่ปฏิบัติงานในอาคารด้วยนะอาคารสินค้าคลังสินค้าพื้นที่ควบคุมแล้วก็จะประสานงานด้านการข่าวด้วยกับทางคมนาคมเองกระทรวงยุติธรรมตำรวจศุลกากรปปส.หน่วยงานต่างๆคัดกรองให้เข้มข้นขึ้นไม่ได้อาศัยเพียงแค่ด่านตรวจเท่านั้น
1: ค่ะแล้วก็มีมาตรการระยะยาวด้วย5มาตรการเมื่อสักครู่นี้ก็คือต้องทำอยู่แล้วแหละแล้วก็มีมาตรการระยะยาวที่ประชุมเนี่ยเขาก็เห็นชอบเลยนะคะว่าจะใช้ระบบข้อมูลประวัติผู้โดยสารหรือว่า PNR มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงและเตรียมนำเทคโนโลยีสแกนใบหน้าหรือว่าBiometricsเนี่ยมาใช้ในกระบวนการเช็คอินสัมภาระคือหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆคนตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วอันนี้ไม่ได้ทำอยู่แล้วหร
0: อ
1: จริงๆอ่ะมันก็มีทำอยู่แล้วบางข้อก็ทำมาอย่างต่อเนื่องด้วยแต่ว่าจะเพิ่มความเข้มข้นไงนะคะจะเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะตอนนี้เนี่ยนะหลายๆคนก็บอกว่าเริ่มขอยากขึ้นแหละในเรื่องของวีซ่าน
0: ั่นสิ
1: ในเรื่องของการเข้าประเทศต่างๆนะคะก็เวลาทำอะไรเนาะก็อาจจะต้องนึกถึงในเรื่องของส่วนรวมนิดหนึ่งนะ
0: สั้นๆนิดนึงละกันเรื่องของที่มีเหตุการณ์ขับรถชนพระธุดงค์ในพื้นที่ของมุกดาหารล่าสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุรถกระบะพุ่งชนขณะพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของความคืบหน้าของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านรองปลัดกระทรวงนางเตือนใจคงสมบัติออกมาให้สัมภาษณ์ความคืบหน้ากรณีเด็ก11ปีเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมมีการพบว่ามีการจดทะเบียนคนพิการและมีบัตรผู้พิการประเภท7คือเป็นความพิการออทิสติกนะครับซึ่งในส่วนของครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้เนี่ยเดี๋ยวทางพม.เขาจะร่วมมือกับทางกรมสุขภาพจิตวางแผนลงพื้นที่เข้าประเมินแล้วก็ดูแลช่วยเหลือเร่งด่วนด้วยทางครอบครัวเด็กแล้วก็ครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนด้านคดีความเนี่ยก็มีการประสานงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการเยียวยาต่างๆต่อไปนั่นเองนะครับ
1: ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่อัปเดตกันก็คือเรื่องของในกรณีของคุณนิ่มที่มีการสอบบรรจุข้าราชการครูนะคะจากตอนแรกเนี่ยเป็นอันดับ1แล้วพอมีผลออกมาอีกรอบนึงกลายเป็นอันดับ2ทีนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทรารงทองเนี่ยก็ได้บอกว่ามีการเยียวยา 400,000 แล้วก็รับข้อเสนอคืนถิ่นสอบฟิสิกส์ที่โรงเรียนเก่าเรียบร้อยแล้วส่วนหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการประกาศผลสอบหรือว่าในการสอบเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่ามันเป็นการผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยในเรื่องของ ข้อสอบนะคะอัตเยียวยากันไปเรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตของรายการข่าวยามเช้าของพวกเราค่ะ
0: ครับผมทิ้งท้ายอีกนิดเดียวแล้วกันงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23จัดกันถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานี Exhibition Hall 11-12 แล้วก็ Phoenix 5-6 นะครับหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาจริงๆแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้กับพาวภาค 7:00 นวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของสังคม
1: ผู้นำชาติสมาชิกนาโต้จะยืนยันความมุ่งมั่นในหลักการป้องกันร่วมกันภายใต้มาตรา5ของกฎบัตรนาโต้ในการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่ตุรกีสัปดาห์หน้าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อียิปต์ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ92ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์